0: ก็จะมีเรื่องที่เป็นการประกอบพระราชพิธีสำคัญสำคัญนั้นนะครับในยุคหลังนี้นะครับจุดจมปัจจุบันนี้ก็แสดงเห็นว่ามีการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยต่อกติธรรมของพระราชพิธีและความมุ่งหวังในการพัฒนาทางการเกษตรการเข้าร่วมในพระราชพิธีก็ดีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชจากแลลานแลกนาก็ดีนะครับมีนัยยะในการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตของเกษตรกรหรือว่าผู้คนที่ได้เข้าร่วมในพระราชพิธีนะครับอีกประการหนึ่งก็เชื่อว่าเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะผลิตต่อไปและที่สำคัญคือเกษตรกรผู้ส่งเพลียผลเข้าประกวดและมารับพระราชทานรางวัลในแต่ละปีก็ได้แสดงถึงความบันดาลใจที่เขาเหล่านั้นนะครับได้รับจากงานพระราชพิธีและพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการพัฒนาการเกษตรถึงได้ประสบความสำเร็จในการประกาศเกียรติยศของตนและประเทศชาติไปพร้อมกันซึ่งพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจริงๆเป็นพระราชพิธีที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับประชาชนและประกาศให้นานาประเทศเห็นว่าการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามและการพัฒนานั้นสามารถดำเนินไปด้วยกันได้อย่างดีนะครับและที่ลานแลกนาขณะนี้ในรอบที่9นะครับซึ่งเป็นรอบที่ได้ไถกรบครับซึ่งเจ๋งเช่นเดียวกันกับวิถีชีวิตของเกษตรกรหรือชาวนาหรือผู้ที่ได้ทำนาทั่วๆไปนะครับในการที่เริ่มต้นฤดูกาลในการเพาะปลูกนะครับซึ่งกระดูเข้าสู่ฤดูฝนนั้นก็อย่างเช่นตามธรรมชาตินะครับได้กำหนดไว้ในรอบของแต่ละปีซึ่งก็ถือว่าในพระราชพิธี12เดือนในการจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นนะครับก็อยู่ในส่วนของพระราชพิธี12เดือนขณะนี้นะครับครบทั้ง9รอบแล้วครับเมื่อครบ9รอบแล้วพนักงานประกอบของใส่เครื่องสุริยางและถ่ายกบในรอบสุดท้ายกบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดินพนักงานจะได้ปลดพระโคออกจากแอกและนำพระโคกลับมาที่โรงพระโคนะครับซึ่งอยู่ด้านข้างของโรงพิธีพราหมณ์การประโคทั้งสองนะครับจึงได้ปฏิบัติในการพระราชพิธีเพื่อจะมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญครับในปีนี้เป็นประโคที่เรียนให้ท่านได้ฟังได้ทราบนะครับถึงทั้งความแข็งแรงสง่างามประโคพอประโคเพียงความสูงนะครับแล้วก็ในสิ่งที่ได้ตรงตามหลักเกณฑ์นะครับที่ทางกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนะครับเป็นลักษณะของพระโคตามหลักเกณฑ์ต้องมีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์ความสูงไม่น้อยกว่า150ซมความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120ซมมีความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180และพระโคต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกิริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเช่นเมื่อสักครู่ที่พระโคได้ปฏิบัติในลานแลกนานะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับกิริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่หยุดรายและลักษณะโค้งของเขานั้นสวยงามตาแจ่มใสนะครับหูไม่มีตำหนิในขณะนี้ก็เป็นภารกิจที่พระโคได้ปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือพระโคพอและพระโคเพียงพระยาแรกนาได้กลับเข้ามาภายในโรงพิธีพราหมณ์แล้วนะครับ
1: สำหรับการบรรเลงเพลงปรีพาสในพิธีในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเมื่อสักครู่นี้นะคะมีมาแต่โบราณนั้นไม่ได้มีหลักฐานปรากฏนะคะว่ามีวงปรีพาสบรรเลงแต่อย่างใดต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชปารภขึ้นนะคะกับพระราชครูความว่า
0: ครับในกระดาษนี้หลังจากที่เสร็จภารกิจของในการที่พระโคได้ประกอบพิธีแลกนาแล้วก็ได้มาที่ด้านหน้าของนะครับบริเวณด้านต้นของลานแลกนาเพื่อที่จะเสี่ยงทายนะครับซึ่งการตั้งเลี้ยงพระโคที่ด้านพระที่นั่งนั้นก็จะมีของ7สิ่งที่จะเสี่ยงทายตั้งเลี้ยงพระโคนะครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน ของ7สิ่งก็

ามและย่านะครับเล่านะครับแล้วก็ในส่วนของของกินทั้ง7สิ่งนะครับก็จะมีทั้งข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้านะครับถึงครับกินสิ่งใดก็จะพยากรณ์ในลำดับต่อไปนะครับโดยหนหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์จากนั้นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นผู้อ่านกราบบังคมทูล นะครับ

0: 7
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้พระโคก็ได้กำลังเสี่ยงทายในการที่จะกินของ7สิ่งนะคะซึ่งของ7สิ่งนั้นก็ประกอบไปด้วยข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้าค่ะถ้าพระโคได้กินสิ่งใดก็จะได้มีคำทำนายไปตามนั้นนะคะซึ่งขณะนี้พระโคพอและพระโคเพียงก็กำลังเสี่ยงทายในการกินของ7สิ่งอยู่ซึ่งอีกสักครู่หนึ่งก็จะได้มีคำทำนาย
2: ครับผลหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์นะครับและรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้อ่านกราบบังคมทูลจากคำทำนายก็รวมไปถึงในเรื่องของ การเสี่ยงทายผ้านะครับทั้ง3อย่างด้วยกันที่ได้มีการเสี่ยงทายนะครับทั้งผ้าทั้งจำนวน4คืบ5คืบและ6คืบนะครับว่าพญาแลกนาได้ผ้าที่เสี่ยงทายตามทัตยาธิฐานที่ตั้งนั้นได้กี่คืบและของกิน7สิ่งที่ตั้งเรียงพระโคขณะนี้หนหลวงนะครับได้เมื่อตั้งเรียงพระโคแล้วหนหลวงก็จะได้นำนะครับคำพยากรณ์มาถวายแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจากนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้อ่านกราบบังคมทูลนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับและรวมไปถึงบรรดาผู้ที่ทำด้านเกษตรกรก็จะได้รับทราบไปทั่วกันครับ

0: กินเจ็ดสิ่งที่ตั้งเรียนพระโคนั้นนะครับถ้าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดก็จะพยากรณ์ว่าธัญญาหารพระอาหารจะบริบูรณ์ดีถ้าพระโคกินถั่วหรืองาพยากรณ์ว่าพระอาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินน้ำหรือหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำ
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลผลการเสี่ยงทายของพญาแลกนาเนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแลกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569โหรหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพญาแลกนาเสี่ยงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางคันแลกนาขวัญดังนี้เสี่ยงผ้านุ่งปีนี้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพยาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีกินน้ำกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ท่านผู้ฟังครับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กราบบังคมทูลถึงคำพยากรณ์ครับ
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิกคู่ผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแลกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ประกอบด้วยปลาดเกษตรของแผ่นดินรวม3สาขาเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม16สาขาผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม13กลุ่มผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติรวม7สหกรณ์รวมผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลปีนี้จำนวน39รายดังมีรายนามต่อไปนี้ปราดเกษตรของแผ่นดินปราดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนางราตรีบัวพนัดจังหวัดนครสวรรค์ปราดเกษตรดีเด่นนายพรมพิริยะสอนสิริจังหวัดปราจีนบุรีปราดเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายนายบุญส่งนับทองจังหวัดกระบี่เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติอาชีพทำนานายจิรกรจิวเจริญการจังหวัดนครปฐมอาชีพทำสวนนายคมคลิตกล่อมสังจังหวัดตราดอาชีพทำไร่นางหนูเรียนเพียโคตรจังหวัดชัยภูมิอาชีพไร่นาสวนผสมนายประเสริฐยุวการกุลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนางสมพรแก้วคนตรงจังหวัดราชบุรีอาชีพเลี้ยงสัตว์นายสุรศักดิ์แซ่ลีจังหวัดราชบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนายอมรเหลืองนฤมิตรชัยจังหวัดเพชรบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยนายประโยชน์โสรัจกิจจังหวัดฉะเชิงเทราอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพันไม้น้ำนางสาวพัทรนิตศิระวัฒนารุตจังหวัดกาญจนบุรีอาชีพปลูกสวนป่านายบุญธรรมทับทิมศรีจังหวัดนครสวรรค์สาขาบัญชีฟาร์มนายสุริยาขันแก้วจังหวัดแพร่สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนางเกศรทองคำจังหวัดพัทลุงสาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชนางสาวรัตนาจันดำจังหวัดเชียงใหม่สาขาเกษตรอินทรีย์นางสาวอัญชลีอัศววิมลจังหวัดนนทบุรีที่ปรึกษากลุ่มยุวะเกษตรกรนายมนตรีวัดน้อยจังหวัดนครปฐม สมาชิกกลุ่มยุวะเกษตรกรนายเพชรรัตน์ม่วงสายจังหวัดนครสวรรค์สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติกลุ่มเกษตรกรทำนาดอนใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีนายบัวพันศรีคิรีเขียวกลุ่มเกษตรกรทำสวนไม้เลียงจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมศักดิ์พุทธิวณิชกลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองโพรงจังหวัดปราจีนบุรีนายนราธิปพันมากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลบ้านเสียวจังหวัดนครพนมนายประโมทเดชโฮมวิสาหกิจชุมชนหอยนางรมท่าโสมจังหวัดตราดนายกมลแซ่ตันกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านสมสะอาดจังหวัดบึงกาฬนายสาครเดชลาดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงจังหวัดลำปางนางฟองจันทร์วงชัยกลุ่มยุวะเกษตรกรนอกโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต5จังหวัดอุบลราชธานีนายพีรพัฒน์พร้อมใจกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองหินจังหวัดอุบลราชธานีนายฉลวยกุมพันธ์กลุ่มบริหารการใช้น้ำคุระบุรีร่วมใจจังหวัดพังงานายสุรัตน์มาศทองศูนย์ข้าวชุมชนนายเยียปี59ประเภทข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานีนายสุกันพิล้ำเลิศศูนย์ข้าวชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองกุงประเภทข้าวอื่นๆจังหวัดบึงกาฬนายวงศรอิ่มใจวิสาหกิจชุมชนยางก้อนถ้วยกยท.ตำบลนางหลงจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวอุบลรัตน์ทองหนุนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัดจังหวัดอุตรดิตถ์นายวินัยละนาสนอสหกรณ์โคนมสีคิ้วจำกัดจังหวัดนครราชสีมานายวีระขำมะลังสหกรณ์กองทุนสวนยางยูงทองจำกัดจังหวัดสงขลานายวิลมสุวรรณรัตน์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จำกัดจังหวัดกาฬสินธุ์นางลุจาภาเนติพัทรลักษณ์ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชจำกัดจังหวัดนครราชสีมานางนฤมลศรีสรรสหกรณ์บริการครูแพทย์จำกัดจังหวัดแพร่นายเลิศฤทธิ์เรือนละหงสหกรณ์เครดิตยูเนียน NHK สปริงจำกัดจังหวัดสมุทรปราการนางพนิดาแตงใหญ่
2: ท่านฟังครับหลังจากที่รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอภัยสุทธิสังได้กล่าวประกมทูลเบิกชาวนาผู้ชนะการประกวดเกษตรกรที่เด่นแห่งชาติผู้แทนสถาบันเกษตรกรที่เด่นแห่งชาติผู้แทนสหกรณ์ที่เด่นแห่งชาติและปลัดเกษตรของแผ่นดินประจำปีพุทธศักราช2569เข้าเฝ้ารับรางวัลจำนวน39รายแล้วนะครับ
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ทัพกลับมาที่ได้แห่เป็นขบวนอิสริยยศนะครับมาดังพระรงพิธีพระรามอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้แห่ขบวนอิสริยยศจากที่หน้าพระพันธุ์กทัพแล้วพญาแรดนาจะได้กราบถวายบังคมนะเข้ากระบวนนะครับเพื่อจะไปขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีซึ่งจะได้ไปรอเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนองค์ศูนย์จิตกตาครับเนื่องในพระราชพิธีจดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569ตนหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพญาแรดนาเสียงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจดพระนางคันแรกนาขวัญดังนี้เสียงผ้านุ่งปีนี้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสียงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเมื่อพญาแรดนาและกระบวนอิสริยยศนะครับได้กราบถวายบังคมแล้วขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีเพื่อจะได้ไปรอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตกตาต่อไปดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระพลาพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตกตาซึ่งพญาแรดนาจะได้เข้ากราบถวายบังคมจากนั้นพญาแรดนาและเทพีจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตกตาเพื่อปลูกไว้ในพระราชพิธีในปีต่อไปนะครับและเมื่อพญาแรดนาหว่านข้าวเสร็จแล้วเข้ากราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอันเป็นเสร็จพระราชพิธีซึ่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรนั้นรัชกาลที่9ได้โปรดให้ทำแปลงนาทดลองในสวนจิตกตาพระราชทานพันธุ์ข้าวซึ่งทรงปลูกในบริเวณสวนจิตกตาพระราชวังดุสิตกับพันธุ์พืชต่างๆเข้าร่วมในพระราชพิธีพืชมงคลเฉลิมพระนางคันแรกนาขวัญและแจกจ่ายแก่เกษตรกรส่งให้การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวของสถาบัน

0: ราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องในขณะนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พญาแรกนาได้เข้ากราบถวายบังคมที่บริเวณหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเพื่อจะได้ญาตราขบวนอิสริยยศออกจากหน้าพระคราที่ประทับและได้ขึ้นรถจำหลวงพร้อมด้วยเทพีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาต่อไปซึ่งประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นก็มีข้าวเป็นหลักพระมหากษัตริย์จึงได้ทรงแสดงให้เห็นว่าทรงให้ความสำคัญแก่การปลูกข้าวอย่างยิ่งและพระราชทานกำลังใจแก่เกษตรกรผ่านพระราชพิธีทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมทรงนำความรู้ด้านการเกษตรกรรมมาเผยแพร่ให้แก่ประชาชนจากการทดลองด้วยพระองค์เองและวิทยาการตลอดจนเทคโนโลยีแบบใหม่จากการค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้พระมหากษัตริย์หลายพระองค์จึงได้ทรงทำนาและทำการเกษตรอื่นๆเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรทรงสนับสนุนให้ประชาชนทำพิธีทำขวัญข้าวเนื่องจากเป็นการรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้มิให้สูญหายโดยโปรดให้มีพิธีทำขวัญข้าวเป็นประจำในแปลงนาสาธิตบริเวณศูนย์จิตรดาเพื่อเป็นตัวอย่างและชักจูงให้ประชาชนรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้ให้อยู่คู่กับสังคมไทยการที่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประธานในพิธีในพระราชพิธีพืชมงคลจรพนังคันแรกนาขวัญมิได้ใช้พระราชอำนาจตามกติกาโบราณเท่านั้นแต่ใช้พระบารมีในการสร้างสิริมงคลขวัญกำลังใจและพระราชทานความรู้ในการพัฒนาการเกษตรพระบารมีดังกล่าวคือการที่ทรงศึกษาสั่งสมความรู้ด้วยพระองค์เองและส่งเสริมผู้อื่นให้เกิดการวิจัยพัฒนาและปฏิบัติทั้งเรื่องเกษตรกรรมโดยตรงและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนจึงเห็นว่าพระมหากษัตริย์ทรงพัฒนาด้านดินน้ำและด้านอื่นๆที่จะสนับสนุนการเกษตรตลอดมาตัวอย่างการพัฒนาด้านน้ำก็มีการพัฒนาคูคลองระบบชลประทานต่างๆตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาและสิ่งที่ทั่วโลกยกย่องก็คือโครงการพระราชดำริฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งโครงการส่วนพระองค์ต่างๆนั้นก็ยังประโยชน์ให้กับบรรดาเกษตรกรและพี่น้องประชาชนในพื้นที่หิดรักกันดารแห้งแล้งในหลายๆจังหวัดในหลายๆภูมิภาคที่ผ่านมานะครับซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นอีกในวันที่เราจะได้เห็นการพระราชพิธีที่มีความสำคัญทั้งในด้านของโบราณราชประเพณีประวัติศาสตร์และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้ที่เป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนาครับขณะนี้ที่พญาแรกนาได้พร้อมด้วยเทพีขึ้นรถยนต์หลวงเพื่อที่จะได้ไปรอเข้าเฝ้านะครับที่แปลงนาทดลองโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาต่อไปครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยต่อคติธรรมของพระราชพิธีและความมุ่งหวังในการพัฒนาทางการเกษตรนะคะการเข้าร่วมในพระราชพิธีก็ดีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชจากลานแรกนาก็ดีมีนัยยะแห่งการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตของตนประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือเชื่อว่าเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะผลิตต่อไปที่สำคัญก็คือเกษตรกร ผู้ส่งผลิตผลเข้าประกวดและมารับพระราชทานรางวัลในแต่ละปีนั้นก็แสดงถึงความบันดาลใจที่เขาเหล่านั้นได้รับจากงานพระราชพิธีและพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการพัฒนาการเกษตรจึงประสบความสำเร็จได้ประกาศเกียรติยศของตนและประเทศชาติไปพร้อมกันค่ะพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับประชาชนและประกาศให้นานาประเทศเห็นว่าการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและการพัฒนานั้นสามารถดำเนินการไปได้ด้วยกันไปได้ด้วยดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินลงจากพระปราสาทที่ประทับเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งและเสด็จพระราชดำเนินนะครับออกจากพระปราสาทพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการสวนร่มสวนจิตรดาซึ่งณที่นั้นพระยาแรกนาก็ได้ไปเฝ้ารับเสด็จนะครับพร้อมด้วยเทพีจะได้มีการกราบถวายบังคมและได้นำนะครับพระยาแรกนาและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาเพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีในปีต่อไปนะครับในขณะนี้ภายในลานแรกนานะครับและโดยเฉพาะในฝั่งตรงข้ามกันนั้นก็คงจะเป็นสิ่งที่ยังความปลื้มปิติของบรรดาเกษตรกรผู้ที่ได้เข้ารับพระราชทานเกียรติยศนะครับในรางวัลที่ได้รับพระราชทานในปีนี้ถึงเกษตรกรดีเด่นนะครับปราดดีเด่นและเกษตรกรต่างๆนั้นก็มีหลักเกณฑ์สั้นๆให้ได้ทราบดังนี้ครับ
2: ซึ่งหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักครับในการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรและสถาบันเกษตรในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้เน้นพัฒนาเกษตรเป็นองค์องค์รวมนะครับให้สามารถบริหารจัดการและก็ผลิตให้ส่งต่อตลาดได้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันโดยมีการคัดเลือกนะครับตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดแล้วก็เขตจนถึงระดับกรมด้วยนะครับในการคัดเลือกเกษตรกรสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้ปรากฏต่อสาธารณะมีทั้งหมดนะครับ6สาขาด้วยกันก็คือสาขาอาชีพทำนาอาชีพทำไร่อาชีพทำสวนอาชีพทำไร่นาสวนผสมสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรส่วนประเภทการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นมี2กลุ่มครับก็คือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแล้วก็กลุ่มยุวเกษตรกรด้วยอันนี้ก็จะเป็นการคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอเป็นต้นมาแล้วนะครับ

0: ือหลักเกณฑ์นะครับในขณะนี้ผู้ที่ได้เข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่แปลงนาสวนพระองค์สวนจิตรดานอกจากทางเกษตรกรแล้วเต็นท์ที่ได้เข้าเฝ้านั้นก็จะมีบรรดาทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยครับซึ่งทางต่างประเทศก็จะได้รับทราบนะครับในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีและก็สิ่งที่เป็นขวัญกำลังใจและก็สิ่งที่ได้มีการประกอบพระราชพิธีนะครับซึ่งในการประกอบพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นก็จะเป็นตามโบราณราชประเพณีนะครับตามขนบธรรมเนียมโบราณราชประเพณีมาตลอดต่อเนื่องซึ่งในพระราชพิธี12เดือนนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชาธิบายไว้ในพระราชพลพระราชพิธี12เดือนว่าการแรกนาที่ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นธรรมเนียมนิยมมีมาแต่โบราณเช่นในเมืองจีน 4,000 ปีล่วงมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงลงไถนาเองเป็นข่าวแรกพระมเหสีเลี้ยงตัวใหม่ส่วนจะหมายเรื่องราวอันใดในประเทศสยามนี้ที่มีปรากฏอยู่ในการแรกนานี้ก็มีอยู่เสมอเป็นนิดไม่มีเวลาว่างเว้นด้วยการที่โดยการซึ่งผู้นั้นเป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจหมั่นในการทำที่จะทำนาเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตทั่วหน้าเป็นต้นเหตุของความตั้งมั่นและความเจริญไพบูลย์แห่งพระนครทั้งปวงแต่การซึ่งมีพิธีเจือปนต่างๆไม่เป็นแต่ลงมือไถนาเป็นตัวอย่างเหมือนอย่างชาวนาทั้งปวงลงมือไถนาของตนตามปกติก็ได้ความหวาดหวั่นต่ออันตรายคือน้ำฝนน้ำท่วมมากน้ำฝนน้ำท่ามากไปน้อยไปด้วยเพลียและสัตว์ต่างๆจะบังเกิดเป็นเหตุอันตรายไม่ให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิและมีความปรารถนาที่จะให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิเป็นกำลังจึงต้องหาทางที่จะแก้ไขและหาทางที่จะอุดหนุนและที่จะเสี่ยงทายให้รู้ล่วงหน้าจะได้เป็นที่มั่นอกมั่นใจโดยอาศัยคำอธิษฐานเอาความสัตย์เป็นที่ตั้งบ้างทำการซึ่งไม่มีโทษนับว่าเป็นการสวัสดีมงคลตามที่มาในทางพระพุทธศาสนาบ้างบูชาเส้นสูงตามที่มีทางไสยศาสตร์บ้างให้เป็นการช่วยแรงและเป็นที่มั่นตามความปรารถนาของมนุษย์ซึ่งคิดไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนี่ก็คือจากในพระราชพิธี12เดือนนะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับปวงชนชาวไทยนั้นเริ่มมาจากคุณที่จากที่คุณพิญโยได้นำเรียนให้กับคุณผู้ชมได้คุณผู้ฟังได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นั้นความผูกพันที่ผมอยากจะนำมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นความผูกพันในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมีต่อชาวไทยและชาวนาไทยโดยปรากฏจากการที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวนาถึงแปลงนาและโรงสีชุมชนบ่อยๆบางครั้งต้องทรงพระราชดำเนินไปตามคันนานอกจากนี้ยังทรงมีการที่เกี่ยวข้องกับพระราชดำรัสที่เกี่ยวกับข้าวไทยและชาวนาไทยในโอกาสต่างๆมากมายเช่นพระราชดำรัสที่พระราชทานแนวคิดในการทำนาและการดำรงชีวิตของชาวนาในวโรกาสเสด็จไปทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่6มีนาคมปีพุทธศักราช2516เป็นต้นมามีความตอนหนึ่งครับว่าเวลานึกถึงทำไมมีข้าวมากราคาข้าวก็น่าจะเป็นการดีที่มีข้าวมากพวกเราที่บริโภคข้าวก็จะได้ซื้อข้าวในราคาที่ถูกแต่หารู้ไม่ว่าข้าวที่บริโภคทุกวันนี้ราคาก็ยังแพงเป็นที่เดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วไปก็ต้องหาเหตุผลว่าทำไมถึงแพงข้าวที่บริโภคแพงและข้าวที่ชาวนาขายถูกเข้าไปหากลุ่มชาวนาถามว่าเป็นอย่างไรข้าวที่ราคาแพงและข้าวที่ชาวนาขายถูกก็ถูกนำมาพูดในที่ประชุมแห่งนั้นด้วยสำหรับแนวคิดทฤษฎีใหม่เป็นการอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ประชาชนมีกินแบบอัตภาพคืออาจไม่รวยมากแต่ก็พอกินไม่อดอยากหลักว่าแบ่งที่ดินเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งเป็นที่สำหรับปลูกข้าวอีกส่วนสำหรับปลูกพืชไร่พืชสวนและมีการขุดสระน้ำครับ

0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนออกจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อจะได้ไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดานะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินไปในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาและพระยาแรกนานะครับจะได้เข้ากราบบังคมถวายความกราบถวายบังคมและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์เพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีต่อไปนะครับและหลังจากนั้นเมื่อพญาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้วจะได้กราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้เป็นการอันเสร็จการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้น้ำหนักข้าวนะครับที่ได้มีการหว่านจำนวนทั้งสิ้นในปีนี้ก็คือ 5,147 กิโลกรัมที่ได้เข้าสู่การพระราชพิธีพืชมงคลและการพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญในวันนี้นะครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569การถ่ายทอดเสียงในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐกาลิลิขิตตระกูลคุณอภิชัยกีรติอุลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสงบมีช่อคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นผู้บรรยายคุณพินโยรุ่งสมัยคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณค่ะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: MCOT Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
5: ยังไงอ่ะ
4: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: กลับมาเปิดให้บริการแล้วอูทวินมอเตอร์ซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อเครื่องยนต์เบรกคลัชช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรงข้ามโรงแรมสีปันนาถนนเขาน้อยทุ่งขามโทร0819929353อูทวินมอเตอร์
7: ที่สุดของความอร่อยและของฝากฉลองเปิดร้านใหม่สีฟ้าเบเกอรี่สาขาเมืองน่านขนมปังเค้กพายกรอบเค้กฝอยทองที่ครองใจคนไทยกว่า40ปีเบเกอรี่กว่า100รายการโปรโมชั่นซื้อครบ100บาทแถมฟรีเค้กฝอยทอง1ชิ้นสีฟ้าเบเกอรี่ข้างโรงเรียนสินจงโทร0834249264
8: ทางเลือกยาขย่าในข้าวโพดสูตรแรงจากเรนโบว์อัทโทอีนตัวใหม่สูตรเม็ดความเข้มข้นสูงละลายน้ำไหวผสมสารง่ายเทคโนโลยีจากเรนโบว์มั่นใจในความปลอดภัยต่อข้าวโพดพ่นหลังงอกได้ขย่าครอบคลุมออกฤทธิ์อยู่นานเชื่อใจเรนโบว์ต้องอัทโทอีน
9: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
10: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ผู้เชี่ยวชาญกำจัดกลิ่นสนิมเหล็กหินปูนความเข้มข้นของตะกอนได้ 100% ดูแลงานราชการเอกชนโครงการภาครัฐแก้ปัญหาน้ำดื่มน้ำใช้พร้อมจำหน่ายหินกรองทรายกรองสารส้มคอรีนห้างส่วนจำกัดด้านสวิงมิ่งพูลแอนด์ซัพพลายจำกัด0966780909
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: MCOT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio นาน
2: โดยอ้นสิทธินัทวงสถาน

สวัสดีวันหยุดครับคุณผู้ฟังกูดมอร์นิ่งยังกูดมอร์นิ่งได้อยู่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะ10โมงแล้วนะครับสวัสดีวันหยุดวันพืชมงคล2569นะครับวันนี้เราพบกัน13พฤษภาคม2569เจอกันช้านิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราได้มีการถ่ายทอดสดเสียงนะครับในส่วนของพระราชพิธีมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญประจำปี2569วันพืชมงคลนะครับสำหรับผลเสียงทายครับคุณผู้ฟังพระโคในปีนี้กินถั่วกินน้ำกินหญ้าและกินเหล้านะครับซึ่งก็จะพยากรณ์ว่าอาหารน้ำจะสมบูรณ์นะครับการค้าขายจะดีแล้วก็เศรษฐกิจจะรุ่งเรืองนะครับนี่ก็คือผลเสียงทายนะครับที่พระโคได้เลือกกินถั่วกินน้ำกินหญ้าและกินเหล้าวันพืชมงคลประจำปีนี้2569ได้เวลามาส่งความสุขผ่านเสียงเพลงกันแล้วนะครับอยู่กับดิจิอ้นคนดีคนเดิมเช่นเคยที่นี่บ้าน FM 92ออนสมทนานของเรานะครับคุณผู้ฟังได้เสียงกันแล้วก็เหมือนเดิมครับแนะนำผลงานเพลงกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage ของออนสมทนานนะครับผ่านช่องทางคอมเมนต์นะฮะทางเบอร์โทรศัพท์054-711-550แล้วก็ทาง SMS ที่422-1257แนะนำกันเข้ามาได้เลยดิจิอ้นมาประจำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงนี้ต้องฝากเอาไว้ด้วยครับคุณผู้ฟังกับร้านอูดเคหพันธ์จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างครบกันเลยนะครับตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้างไปจนถึงขั้นตอนการตกแต่งทั้งในส่วนของภายนอกภายในงานโครงสร้างกลุ่มปอร์ตแลนด์นะครับเหล็กเส้นโครงหลังคากระเบื้องปูพื้นบุผนังไม้ฝาปูนฉาบปูนก่ออุปกรณ์ตกแต่งระบบไฟยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะด้วยนะครับถ้าหากว่าท่านนำรถไปขนสินค้าเองสามารถต่อรองราคาส่วนลดได้ด้วยสินค้าต้องบอกว่าครบคันเลยนะครับเยอะจริงถูกจริงแล้วก็รับบัตรเครดิตทุกธนาคารท่านใดสนใจไปแวะกันได้เลยฮะที่อูดเคหพันธ์ติดม.15บ้านฝ่ายแก่ถนนน่านพะเยาติดต่อได้ที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์0639615614เราไปฟังเพลงกันต่อเลยครับกับผลงานเพลงแค่ถามก็รู้สึกดีส่งเพลงนี้ให้กับคุณแม่บัวบานด้วย

0: คหพันธ์เลือกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างคุณภาพตั้งแต่เริ่มก่อสร้างถึงขั้นตอนการตกแต่งอุปกรณ์ก่อสร้างครบครันเสาเล็กเส้นเล็กโครงหลังคาปูนซีเมนต์หลายยี่ห้อกลุ่มโครงสร้างกลุ่มปอดแหลนปูนฉาบกระเบื้องปูปื้นกระเบื้องมุ้งหลังคาไม้ฝาตราเชลาสีทาบ้านมาติเดียวครบจบกุยางอูดเคหพันธ์ติดหมอพันธ์15ถนนน่านพะเยาโทรศัพท์063-961-5614
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาจากนี้ไป MCOT Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพระราชพิธีพืชมงคล2569พยากรพืชผลธัญญาหารอุดมสมบูรณ์เศรษฐกิจรุ่งเรืองช่วงเช้าวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมาอย่างพระพลาที่ประทับณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงทรงเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรไทยก่อนเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกประจำปีสำหรับปีนี้เริกการไถหว่านอยู่ระหว่างเวลา 8:09 น.ถึง 8:39 น.โดยนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาส่วนพระโคแรกนาได้แก่พระโคพอและพระโคเพียงนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่ถวายรายงานผลการเสี่ยงถ่ายผ้านุ่งแต่งกายและพระโคกินเลี้ยงโดยปีนี้พระยาแรกนาเสียงทาหยิบผ้าได้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างและได้ผลไม่เต็มที่ส่วนผลการเสี่ยงทายของกินเจ็ดสิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคปรากฏว่าพระโคกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าซึ่งคำพยากรณ์ระบุว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารและมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์การคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองในโอกาสเดียวกันนี้ยังมีพระราชพิธีมอบขออภัยค่ะยังมีพระราชพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่เกษตรกรสถาบันเกษตรกรสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี2569รวม39รายพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ารับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกที่ใช้ประกอบพระราชพิธีเพื่อนำไปเป็นสิริมงคลสำหรับฤดูกาลเพาะปลูกที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นสกัดจับเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ชายแดนไทยเมียนมาโยงแก๊งคอลเซ็นเตอร์กองพลทหารราบที่9กองกำลังสุรศรีส่วนที่กำลังสกัดจับขบวนการลักลอบขนเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ส่งออกนอกประเทศบริเวณชายแดนไทยเมียนมาพบรถบรรทุกต้องสงสัย3คันรถคันที่1และคันที่2บรรทุกเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าดีเซลขนาดใหญ่คันละ1เครื่องพร้อมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า1ตู้ส่วนรถตู้คันที่3บรรทุกตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า3ตู้รวมของกลางทั้งหมดมูลค่าไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทโดยตัวเครื่องมีอักษรภาษาจีนติดอยู่

0: ผู้ต้องหารับสารภาพมีอาชีพขับรถบรรทุกรับจ้างทั่วไปได้รับว่าจ้างจากบริษัทชิปปิ้งแห่งหนึ่งให้ไปรับสินค้าจากตำบลลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อนำไปส่งให้ลูกค้าที่ด่านเจดีย์3องค์เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติศุลกากรและนำทั้ง4รายส่งดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งสอบสวนขยายผลถึงเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟ
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
5: ร้านช้างกิจเกษตรน่านจำหน่ายสินค้าวัสดุอุปกรณ์ทำการเกษตรทำไร่ทำสวนเคมีเกษตรปุ๋ยยาฮอร์โมนพืชเมล็ดพันธุ์พืชผักข้าวข้าวโพดอุปกรณ์สวนยางพาราปุ๋ยตราช้างร้อยล้านน่านเพียงกระสอบละ590บาทปุ๋ยดีปุ๋ยคุณภาพนำไปใช้กับยางพาราเพิ่มน้ำยางป้องกันเชื้อราร้านช้างกิจเกษตรน่านฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีน่านโทรศัพท์แอดไลน์ไอดี0647924915และ0956451559
6: มาร่วมกันลดผลกระทบไฟป่าและหมอกควันงดลดเลี่ยงงดกิจกรรมที่ต้องจุดไฟและเสี่ยงเกิดหมอกควันไฟเช่นเผาขยะเผาใบไม้เศษวัชพืชหรือทิ้งก้นบุหรี่บนหญ้าแห้งลดผลกระทบจากการเผาโดยใช้วิธีฝังกลบหรือไถกบแทนหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดไฟป่าสร้างแนวกันไฟป้องกันไฟลุกลามร่วมมือร่วมใจป้องกันไฟป่าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดน่านและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านโทร054-716-456-15
7: ประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา40กรณีเสียชีวิตหากจ่ายเดือนละ70บาทหรือ100บาทรับค่าทำศพจาก 20,000 บาทเป็น 25,000 บาทหากเลือกจ่ายเดือนละ300บาทรับค่าทำศพ 50,000 บาทประชาชนแรงงานและผู้ประกอบอาชีพอิสระอายุ 15-65 ปีใช้บัตรประชาชนใบเดียวพร้อมจ่ายเงินสมทบสมัครที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่านหรือสาขาปัวเคาน์เตอร์ 7-Eleven ธนาคารธกส.เคาน์เตอร์ Big C สอบถามโทร054-719-585
8: กรมการจัดหางานก้าวสู่เทคโนโลยีทันสมัยสะดวกรวดเร็วกับระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์ e-work เพิ่มมีการยื่นขอใบอนุญาตทำงานการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานการแจ้งการจ้างคนต่างด้าวการแจ้งคนต่างด้าวออกจากงานการยื่นขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงานเปลี่ยนนายจ้างการยื่นขอรับใบแทนอนุญาตทำงานการขอคืนหลักประกันการขอคืนค่าธรรมเนียมทำเองได้ง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงแค่ลงทะเบียนยื่นคำขอชำระเงินพิมพ์ใบนัดหมายออนไลน์พร้อมหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ที่ศูนย์บริการที่นัดหมายตามวันเวลาสอบถามโทร054-716-075-6 ต่อ103 Facebook Fanpage สำนักงานจัด

0: ายงานจังหวัดน่านอนาคตของเกษตรน่านเริ่มต้นที่การเลือกในวันนี้ขอแนะนำเรนโบว์แบรนด์เคมีเกษตรคุณภาพสูงจากผู้ผลิตระดับโลกที่เลือกมาแล้วเราเป็นมากกว่าผู้ผลิตเราเป็นพันธมิตรที่พร้อมสนับสนุนคุณสู่การเกษตรที่แข็งแรงและยั่งยืนเรนโบว์คู่คิดเกษตรกรน่านสู่มาตรฐานโลกรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านกลับมาเปิดให้บริการแล้วอูทวินมอเตอร์ซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อเครื่องยนต์เบรกคลัชช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรงข้ามโรงแรมศรีปัญนาถนนเขาน้อยทุ่งขามโทร0819929353อูทวินมอเตอร์ข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเอาเงินมาออมเก็บสลากออมทรัพย์ทอสชุดทองกว่ามั่งมีหน่วยละ 1,000 บาทลุ้นรางวัลใหญ่กว่า3ล้านบาทสมัครง่ายผ่านแอป THP Orgen หรือทอสทุกสาขาทั่วประเทศออมวันนี้มั่งมีไปกับทอสเปิดจองแล้วรถยนต์ไฟฟ้าโอมาด้าแอนเจคู่ติดโชว์รูมไอออนนั่นเจคู่5 EV 589,000 บาทเจคู่ C5 649,000 บาทเจคู่6 EV 849,000 บาทรถเก่าแลกรถใหม่ให้ราคาสูงผู้จัดการแหม่ม0659352445
1: อูดีดีเซอร์วิสน่านซ่อมรถยนต์เชฟโรเลตฟอร์ดและรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งเบนซินและดีเซลเช็คซ่อมระบบไฟแอร์เบรกคลัชเกียร์ช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอูดีดีเซอร์วิสน่านบ้านตาแก้วบริการรถสไลด์ช่างไหนโทร0802385458
2: ร้านเมตตามีดีอำเภอเวียงสาหน้าคลินิกหมอสุรเดชและสาขาหน้าธนาคารอมสินจัดหนักจัดเต็มฟรีชุดหมอแว่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟกรอบแว่นตาพร้อมเลนส์เพียง290บาทบัตรสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยโทร0991966623บริหารงานโดยคุณเด่นวริตันอินเตอร์เซนประสบการณ์ด้านสายตามากกว่า20ปี
3: Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนM-Cot Radio นาน
4: โดยอ้นสิทธินัทพวงสถาน

ผลงานเพลงของคุณบิ๊กวันกันทรลักษณ์นะครับบทเพลงเขาผสมกันส่งเพลงนี้ไปให้กับพี่ใหญ่สุริยาตัวนะครับแนะนำกันเข้ามาผ่านทางเฟซบุ๊กดิจิอนจัดส่งให้เป็นตีเรียบร้อยแล้วนะครับผมคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ต้องฝากเอาไว้ด้วยครับสำหรับร้านจ้างคิดเกษตรนานนะครับพี่น้องชาวสวนไร่สวนยางนะครับที่ต้องการสินค้าทางการเกษตรไปแวะกันได้เลยครับที่ร้านจ้างกิจเกษตรนานจำหน่ายปุ๋ยยาพันธุ์ผักพันธุ์ข้าวอุปกรณ์ทางการเกษตรนะครับอุปกรณ์สวนยางพารามีดกรีดยางพารามีครบครันเลยนะครับไปแวะกันได้เลยฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับสำหรับจ้างกิจเกษตรนานร้านเปิดตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าจนถึงช่วง5โมงแลงนะครับเปิดทุกวันจันทร์จนถึงวันเสาร์หยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวเนอะป้าแม่พี่น้องไปแวะกันได้เลยครับตีจ้างคิดเกษตรนานอยู่ติดกับมุมยูเทิร์นบิ๊กซีเลยนะครับฝั่งตรงข้ามห้างบิ๊กซีนานติดแยกไฟแดงบิ๊กซีนานเลนเนอร์ติดต่อในตีเบอร์โทรศัพท์054-792-4915และ095-645-1559ครับผม

0: ในวันนี้อาจจะเปิดเพลงได้บ่ครบกู่คนนะครับดิจอนขออภัยตัวเพราะว่าเรื่องของเวลาเฮามีจำกัดนะครับเนาะแต่ว่าช่วง 11:00 นถึงช่วงเที่ยงครับเป็นรายการของพี่ออดวันนี้ดิจอนทำหน้าที่แทนพี่ดิจออดนะครับก็ไปฟังเพลงสติ้งเก่าๆกันได้ในชั่วโมงนานนะครับเนาะผลงานเพลงของนายณทัศน์นะครับก็ซิบฮักกลางเวียงนานส่งเพลงนี้ไปที่บ้านน้ำก้งตำบลเสนียนตัวนะครับบทเพลงจากแม่ยนเจ้าเก่าแนะนำกันเข้ามาแม่ยนบอกว่ามอบให้กับทุกเสียงทุกสายเลยดิจออนจัดส่งให้เป็นตีเรียบร้อยแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับในช่วงนี้ต้องฝากร้านกอกิ๊ดรุ่งเรืองเมทันชีตไว้ตัวนะครับจำได้หลังคาเล็กเมทันชีตมีทั้งชนิดเกลือบสีนะครับเกลือบอลูซิ่งแผ่นฉนวนกันความร้อนนะครับพียูโฟมไม้ฟ้าไม้เชิงใช้เล็กโครงหลังคารางน้ำฝนแล้วก็อุปกรณ์ติดตั้งนะครับผลิตโดยเครื่องจักรคุณภาพสูงทันสมัยและเนื้อพ่อแม่พี่น้องมีแบบร้อนให้เลือกหลากหลายตัวนะครับหลังคาดีหลังคาทนต้องกอกิ๊ดรุ่งเรืองเมทันชีตเต่าอั้นครับพ่อแม่พี่น้องร้านสีส้มอยู่ติดครับบ่ใจครับอยู่เยื้องครับปั๊มน้ำมันบางจากบ้านปังค่าติดต่อในตีเบอร์โทรศัพท์054-178-144หรือว่าโทร093-115-4159ครับผม
1: ร้านกอกิ๊ดรุ่งเรืองเมทันชีตจำหน่ายหลังคาเหล็กเมทันชีตมีทั้งชนิดเคลือบสีเคลือบอลูซิงแผ่นฉนวนกันความร้อน PU โฟมไม้ฝาไม้เชิงชายเหล็กโครงหลังคารางน้ำฝนและอุปกรณ์ติดตั้งราคาถูกสวยเข้ารูปจัดส่งถึงหน้าบ้านมีบริการวัดหน้างานพร้อมประเมินราคาฟรีหลังคาดีหลังคาทนกอกิ๊ดรุ่งเรืองเมทันชีตสังเกตสัญลักษณ์ร้านสีส้มโดดเด่นกอกิ๊ดรุ่งเรืองเมทันชีตเยื้องปั๊มน้ำมันบางจากบ้านปางค่าโทร054-178-144 093-115-4159

0: ผลงานเพลงเก่าๆของคุณธานินทร์อินทรเทพนะครับฟังเพลินๆครับผลงานเพลงบ้านดินคือเป็นดาวแล้วก็ก่อนนั้นเป็นฝากจันไปโฮมใจของคุณแชมแชมรำนะครับทรงสองเพลงนี้ไปกับคุณยาเตือนใจตัวเน้อแนะนำกันเข้ามาดิจิอ้นจัดส่งฮือเป็นตีเรียบร้อยแล้วนะครับผมคุณผู้ฟังทุกท่านครับในช่วงนี้ต้องฝากเอาไว้ตัวสำหรับอูในตำนานครับพ่อแม่พี่น้องนั่นก็คืออูทวินมอเตอร์นะครับตอนนี้เปิ้นกลับมาเปิดฮือบริการเป็นตีเรียบร้อยแล้วนะครับชำนาญงานซ่อมทุกรูปแบบทุกประเภทบ่ว่าจะเป็นซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อซ่อมเครื่องยนต์ซ่อมเบรกซ่อมคัดช่วงล่างเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องลูก้ามั่นใจได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับทุกท่านราคาหมดแป้งเลยเนอไปแวะกันได้เลยครับที่อูทวินมอเตอร์อูใหม่อยู่ตรงข้ามกับโรงแรมสีปันนาถนนเขาน้อยตุงขามนะครับพ่อแม่พี่น้องติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0819929353ขอบคุณตัวนะครับครับอูทวินมอเตอร
1: ์M-COT Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
3: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง M-COT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ M-COT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Go Green
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
6: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
7: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: M-COT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนM-COT Radio น่าน
8: โดยอ้นสิทธินัทวงสถาน

อีกหนึ่งผลงานเพลงเก่าๆของคุณปล้องปรีดานะครับบทเพลงติมิชิว่าล่องโขงขึ้นเพ้นส่งเพลงนี้ไปที่บ้านมงคลนิมิตด้วยนะครับบทเพลงจากเมยใหญ่มงคลนิมิตแนะนำกันเข้ามาบอกว่าหมอบคือกับกูคู่กูคนเลยแล้วก็หมอบเป็นพิเศษคือกับแม่เคลือตัวนี้นะครับดิจิออนจัดส่งคือเป็นติเรียบร้อยแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับในช่วงนี้ต้องฝากร้านตัวนะครับสำหรับใครที่เป็นสายของหวานสายขนมปังสายเบเกอรี่ต้องห้ามพลาดเลยนะครับกับร้านสีฟ้าเบเกอรี่สาขาเมืองงานครับพ่อแม่พี่น้องที่สุดของความล้ำนะครับแล้วก็ของฝากเพียบเลยนะฮะบอกว่าจะเป็นขนมปังเค้กพายกรอบเค้กฝอยทองเบเกอรี่เค้กปอนเค้กจิ้นขนมของฝากครบจบในตีเดียวเลยนะครับตีสีฟ้าเบเกอรี่นะฮะการันตีความล้ำครับพ่อแม่พี่น้องด้วยชื่อเสียงจากเมืองกาญจนบุรีปุ้นเลยเนอร์กว่า40ปีนะครับราคาเริ่มต้นบ่แป้งเลยครับดิจิอ้นไปแวะซื้อมาเป็นตีเรียบร้อยแล้วเพียงแค่ลักซิปต่ออันเนอร์แต่คุณภาพเปิ่นจัดเต็มเลยนะครับพิกัดร้านครับอยู่ข้างๆครับโรงเรียนซินจงนะพ่อแม่พี่น้องอยู่ตีถนนมหาวงนะครับติดต่อได้ตีเบอร์โทรศัพท์0834249264ครับร้านซีฟ้าเบเกอรี่

ผลงานเพลงเวอร์ชันของคุณยอดรักสลักใจพี่แอลนะครับนางกวักมหาเสน่ห์ทรงเพลงนี้ไปตีอำเภอตุ่งจ้างตัวเนอะคุณผู้ฟังจากต่างตุ่งจ้างแนะนำกันเข้ามานะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านั้นคืนนี้พี่คอยเจ้าของคุณกุ้งกิ๊กคุณนะครับเนาะส่งเพลงนี้ไปติบันแสงดาวตัวนะครับคุณแม่จากตังแสงดาวแนะนำกันเข้ามา2บทเพลงก็เพราะในช่วงนี้ดิจิออนจัดส่งเฮอเป็นตีเรียบร้อยแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับในช่วงนี้ต้องขอบคุณตัวสำรับน่านสวิมมิ่งพูลแอนด์ซัพพลายจำกัดเนอร์บ้านใดหน่วยงานไหนติมีปัญหาในเรื่องของสนิมเล็กหินปูนความคุ้นค้นของตะกอนนะครับคือเฮาดูแลคุ้นครับพ่อแม่พี่น้องเปิดมีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำกว่า20ปีเลยเนอร์กับถังกรองน้ำอัตโนมัติล้างระบบกำจัดกลิ่นบ่ว่าจะสนิมหินปูนความคุ้นค้นของตะกอนได้ 100% ทางหน่วยงานราชการนะครับโรงพยาบาลเอกชนมูลนิธิเปิ่นก็ฮับทำโครงการต่างๆคือกับภาครัฐแล้วก็เอกชนติมีปัญหาตัวนะครับในเรื่องของน้ำอุปโภคและบริโภคครับรวมไปถึงถังกรองน้ำอัตโนมัติเปิ่นก็มีสารคล้องแคปจีต้องมาว่าเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยเลยเนอร์พ่อแม่พี่น้องนอกจากนี้ครับต่างร้านเปิ่นก็ยังจำหน่ายหินกรองสายกรองสารส้มคอรินราคาปลีกและส่งตัวสิ่งดีๆมาถึงมือพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วนะครับติดต่อได้เลยฮะตีหอจักรแนนสวิมมิ่งพูลแอนด์ซัพพลายจำกัดเนอร์ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์054054099หรือ0966780909ครับผม

0: ชาญโทรหาบทสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

และนี่ก็คือผลงานเพลงคอยน้องตีช่องเมกนะครับของพ่อใหญ่มนแค้นแก่นคูนแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นผลงานเพลงของคุณตายอรไทยนะครับร้อปีตีนครพนมส่งสองเพลงนี้ไปตีอำเภอตาวังผาตีสะพานผาขวางตัวนะครับมดเพลงจากแม่เจียมเจ้าเก่าแนะนำกันเข้ามาดิจิโอนจับส่งคือเป็นตีเรียบร้อยแล้วแม่เจียมบอกว่าฝากคือกับลูกท่านเลยเนอแล้วก็มอบเป็นพิเศษให้กับแม่ยายแดงของเขาตัวนะครับในช่วงใต้ช่วงนี้ขออนุญาตต้องขอบคุณตัวนะครับสำหรับโชว์รูมไอออนนานครับป้าแม่พี่น้องตอนนี้เปิดมีโปรโมชั่นนะครับสิทธิพิเศษจัดเต็มเลยนะฮะพร้อมกับแคมเปญดีที่สุดในตอนนี้นั่นก็คือ GAC Easy Trade In นะครับนำรถเก่ามาแลกรถใหม่รับราคาพิเศษทันทีเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น GAC Ion UT รถรุ่นใหม่ดีไซน์เท่โดดเด่นทุกการเดินทางครับพ่อแม่พี่น้องราคารถใหม่มาแลกรถเก่าอยู่ที่ 489,900 บาทนะครับ GAC Ion V 500พรีเมียมครับพ่อแม่น้องสีใหม่พบกับสี Galaxy Blue นะครับต้องบอกว่าฟังก์ชันครบราคารถใหม่เหมือนแลกรถเก่าอยู่ที่ 759,900 บาทนะครับ GAC Ion V 602 Luxury ครับพ่อแม่พี่น้องราคารถใหม่เหมือนแลกรถเก่าอยู่ที่ 859,900 บาทแล้วก็ GAC Hightech HT 620 Premium SUV นะครับรถรุ่นนี้ระดับพรีเมียมเลยเนอะพ่อแม่พี่น้องดีไซน์ล่ำสุดเท่ทันสมัยราคารถใหม่เมื่อแหลกรถเก่าอยู่ที่1,149,000 บาทนะครับท่านได้สนใจสอบถามเรทเพิ่มเติมโทรหาผู้จัดการแมมได้เลยครับตีเบอร์โทร065-935-2445ไปแวะกันได้เลยครับตีโชว์รูมไอออนนาน

ขณะนี้เวลา 11:00 น.จากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานครั้งแรกย้ำเกษตรกรไม่ต้องกังวลภัยแล้งภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดผนังคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินลงมายังบริเวณแปลงนาสาธิตที่ใช้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในพระราชพิธีพร้อมร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกร่วมกับประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีอย่างคึกคักโดยกล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานด้วยตัวเองหลังที่ผ่านมาเคยร่วมพระราชพิธีแต่ไม่เคยลงมาเก็บในแปลงนาพร้อมระบุว่าจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บได้ไปเพาะปลูกในแปลงนาของตัวเองเพื่อความเป็นสิริมงคลระหว่างนั้นมีประชาชนจำนวนมากเข้ามาทักทายและขอถ่ายภาพกับนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นกันเองก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะร่วมถ่ายภาพกับเกษตรกรที่ได้รับพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายอนุทินกล่าวถึงผลการเสี่ยงทายในปีนี้ที่พยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะแนวโน้มภาวะเอลนินโญที่อาจส่งผลให้หลายพื้นที่มีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติรัฐบาลได้เตรียมมาตรการรองรับไว้ล่วงหน้าแล้วโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแผนบริหารจัดการน้ำร่วมกันขอให้เกษตรกรไม่ต้องกังวลพลพีย้ำติดโซลาร์เซลล์ต้องไม่ใช่การสร้างหนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงนโยบายส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนว่าการผลักดันพลังงานสะอาดของภาครัฐจะต้องไม่กลายเป็นการผลักภาระหนี้สินให้ประชาชนแต่ต้องเป็นเครื่องมือช่วยลดค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานให้ประชาชนอย่างแท้จริงจึงได้กำชับให้การไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ศึกษาแนวทางลดต้นทุนทางด้านการผลิตระบบติดตั้งและค่าบริการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้ในราคาที่เหมาะสมพร้อมสั่งการให้หาแนวทางลดต้นทุนค่าไฟฟ้าและทบทวนอัตราค่าติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปให้สามารถแข่งขันกับภาคเอกชนได้มากขึ้นเพื่อช่วยจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานสะอาดในวงกว้างมากขึ้นพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงข้อดีของการติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปทั้งในด้านมาตรฐานความปลอดภัยการรับประกันงานบริการความเชื่อถือในระยะยาวรวมถึงอธิบายขั้นตอนการให้บริการแบบ One Stop Service ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกตั้งแต่การขออนุญาตติดตั้งไปจนถึงการประสานสินเชื่อกับสถาบันการเงินอภิสิทธิ์แถลงโต้ออกพ.ร.ก.กู้เงินไม่ทำให้เศรษฐกิจมั่นคงนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวเตือนวิกฤตหลังรัฐบาลออกพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทโดยระบุถึงประเด็นความจำเป็นในการออกพ.ร.ก.กู้เงินของรัฐบาลระบุว่าในอดีตที่มีการพ.ร.ก.กู้เงิน3ครั้ง

ในยุควิกฤตต้มยำกุ้งปี2541วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2552ยุคโควิด-19 เป็นช่วงเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจติดลบรัฐบาลไม่สามารถอัดฉีดเข้าระบบเศรษฐกิจได้จำเป็นต้องกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐ

0: เศรษฐกิจไทยดีขึ้นจากก่อนหน้านี้แม้ในรัฐธรรมนูญได้ดุลพินิจแก่แม้ในรัฐธรรมนูญให้ดุลพินิจแก่รัฐบาลในการตัดสินว่าอะไรจำเป็นเร่งด่วนแต่ก็ระบุว่าต้องมีเหตุความจำเป็นเร่งด่วนอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยการกู้เงินครั้งนี้แบ่งเงินเป็น2ก้อน200ล้านแรกอัดฉีดสู่ระบบเศรษฐกิจอีก200ล้านเพื่อเปลี่ยนผ่านลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งเรื่องพลังงานแทบไม่เกี่ยวกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่จำเป็นเร่งด่วนนายอภิสิทธิ์ชี้ด้วยว่าในส่วน200ล้านแรกรัฐมนตรีการคลังระบุว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าจะใช้จ่ายภายใน4เดือนแต่ถ้าวิกฤตเกิน4เดือนไปแล้วจะทำอย่างไรการอัดฉีดเงินในระยะเวลาอันสั้นมีแต่จะซ้ำเติมเงินเฟ้อและทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นหนี้สาธารณะใกล้แตะเพดานสำหรับข้อเสนอของฝ่ายค้านคือยกเว้นหรือลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งจะทำให้ราคาดีเซลลงไปอยู่ที่33บาทการลดต้นทุนให้น้ำมันลง7บาทช่วยที่ต้นต่อของปัญหาเป็นการช่วยประชาชนทุกคนที่ต้องซื้อของส่วนอีกข้อเสนอคือเก็บภาษีลาภลอยซึ่งจะทำให้รัฐบาลเก็บรายได้เพิ่ม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: อนาคตของการเกษตรน่านเริ่มต้นที่การเลือกในวันนี้ขอแนะนำเรนโบว์แบรนด์เคมีเกษตรคุณภาพสูงจากผู้ผลิตระดับโลกที่เลือกมาแล้วเขาเป็นมากกว่าผู้ผลิตเขาเป็นพันธมิตรที่พร้อมสนับสนุนคุณสู่การเกษตรที่แข็งแรงและยั่งยืนเรนโบว์คู่คิดเกษตรกรน่านสู่มาตรฐานโลกรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
11: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
12: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
13: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
14: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
13: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
15: ที่สุดของความอร่อยและของฝากฉลองเปิดร้านใหม่สีฟ้าเบเกอรี่สาขาเมืองน่านขนมปังเค้กพายกรอบเค้กฝอยทองที่ครองใจคนไทยกว่า40ปีเบเกอรี่กว่า100รายการโปรโมชั่นซื้อครบ100บาทแถมฟรีเค้กฝอยทอง1ชิ้นสีฟ้าเบเกอรี่ข้างโรงเรียนซินจงโทร0834249264 อู่ดีๆเซอร์วิสนานซ่อมรถยนต์

0: เชฟโรเลตฟอร์ดและรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งเบนซินและดีเซลเช็คซ่อมระบบไฟแอร์เบรกคลัชเกียร์ช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไหล่คุณภาพ AC Delco Bison อะไหล่แท้ GM UDD Service นานบ้านตาแก้วตำบลชัยสถานบริการรถสไลด์ในจังหวัดและต่างจังหวัดช่างไหนโทร0802385458
1: เปิดจองแล้วรถยนต์ไฟฟ้าโอมาด้าแอนเจคู่ติดโชว์รูมไอออนนั่นเจคู่5 EV 589,000 บาทเจคู่C5 649,000 บาทเจคู่6 EV 849,000 บาทรถเก่าและรถใหม่ให้ราคาสูงผู้จัดการแหม่ม065-935-2445
2: ร้านน้ำตามีดีอำเภอเวียงสาหน้าคลินิกหมอสุรเดชและสาขาหน้าธนาคารอมสินจัดหนักจัดเต็มฟรีชุดหมอแว่นสุดเอ็กคลูซีฟกรอบแว่นตาพร้อมเลนส์เพียง290บาทบัตรสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยโทร0540501154บริหารงานโดยคุณเด่นวริตันอินเตอร์เซนประสบการณ์ด้านสายตามากกว่า20ปี
3: Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio นาน
4: โดยอ้นสิทธินัทวงสถาน

0: Pro มันร้อนคนไม่ใช่รถยนต์อยากได้ดีแม็กทนคนเอาไว้ใช้งานคุ้มคุ้มสักคัน
1: โปรจัดหนักรักจัดเต็มขนาดนี้ใครจะอดใจไหว Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดแรงจัดประหยัดน้ำมันคุ้มสุดซื้อ New Isuzu D-Max ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ลูกค้า Isuzu รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทในแอปพลิเคชัน Isuzu My Member ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ Isuzu D-Max The One and Only 1เดียวเท่านั้น

0: ธนธรรมบักเรตติ้งเซียวฉลองคูณ2ทั้งลดทั้งแถมพร้อมสินค้าเก่าแลกใหม่เครื่องทำน้ำอุ่นโตชิบะ 4,500 วัตต์ 2,490 บาทน้ำอุ่นไมเดีย 4,500 วัตต์ 1,890 บาทดิจิตอลทีวี32นิ้วฟิลิปเก่าแลกเพียง 3,790 บาทสมาร์ททีวี55นิ้วซัมซุงระบบสั่งการด้วยเสียงเก่าแลก 12,900 บาทซักผ้า2ถัง16กิโลโตชิบะเก่าแลก 6,900 บาทซักผ้าอัตโนมัติ17กิโลซัมซุงเก่าแลก 8,900 บาทซักผ้าฝาหน้าอิเล็กโทรลักซ์10กิโล 13,900 บาทฟรีเตารีดไอน้ำตู้เย็น2ประตูซัมซุง 9Q เก่าแลก 7,900 บาทซื้อตู้เย็นอิเล็กโทรลักซ์12 Q ขึ้นไปรับฟรีหม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ซื้อแอร์ไดกินพร้อมติดตั้งรับส่วนลดทันที2,000บาทตู้แช่เครื่องดื่ม2ประตู27 Q เก่าแลก 21,900 บาทตู้แช่แข็งขนาด 10.9 Q โตชิบะเก่าแลก 9,790 บาทเตาแก๊สหม้อหุงข้าวเตารีดเครื่องปั่นพัดลมเริ่มต้น399บาทโทรสั่งซื้อ0547115529หรือ Facebook ธนธรรมมาร์เก็ตติ้ง2002
1: สวัสดีช่วงสายครับคุณผู้ฟัง11โมงกับอีก16นาทีนะครับอยู่กับดิจิออนที่นี่ FM 92อสมทแน่นในช่วงชั่วโมงนี้เรามาเปลี่ยนสไตล์มาฟังเพลงสตริงเก่าๆกันบ้างนะครับซึ่งเป็นรายการของพี่ดิจิออนนะครับซึ่งหัวหน้าออดก็ได้มอบหมายให้ดิจิออนจัดช่วง11โมงถึงช่วงเที่ยงนะครับ3วันด้วยกันฮะเริ่มตั้งแต่วันนี้วันพุธวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์จะอยู่กับดิจิออนในช่วงของเพลงสตริงเก่าๆ11โมงถึงช่วงเที่ยง1ชั่วโมงเต็มๆเลยนะครับซึ่งทุกท่านก็สามารถที่จะแนะนำบทเพลงกันเข้ามาได้เช่นเคยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage ของอสมทแน่นผ่านช่องทางคอมเมนต์เหมือนเดิมทางเบอร์โทรศัพท์ฮะที่0547111550แล้วก็ทาง SMS ที่422-1257แนะนำกันเข้ามาได้เลยสำหรับผลงานเพลงสตริงเก่าๆกันบ้างนะครับเดี๋ยวดิจิออนจัดส่งให้ทุกท่านแน่นอนเลยนะฮะในช่วงแรกนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับธนธรรม Marketing Electrolux Sale 2026โปรโมชั่นแรงแห่งปีนะคุณผู้ฟังซื้อง่ายจ่ายสบายๆลดสูงสุดกว่า 5,000 บาทเลยนะครับซื้อครบสินค้าร่วมรายการรับของแถมฟรีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเตารีดไอน้ำหม้อหุงข้าวนะครับสำหรับ Electrolux นะครับแถมมีบริการผ่อน 0% นานถึง10เดือนเลยนะสำหรับซื้อสินค้า Electrolux เท่านั้นนะครับในส่วนของ Air Daikin ครับประหยัดไฟเบอร์5ค่าไฟ 2.5 บาทต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับหายห่วงเรื่องกินไฟได้เลยครับเงียบกันไฟตกพร้อมกรองฝุ่นPM 2.5 ด้วยนะครับราคาพร้อมติดตั้งนะครับอยู่ที่10,000ขออภัยครับตัวราคาพร้อมติดตั้งนะครับพร้อมรับเงินคืนทูมานี่ตัวละ 1,500 บาทเลยนะครับในส่วนของเครื่องฟอกอากาศไดกินครับทุกท่านมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่สตรีมเมอร์ดักจับฝุ่นละออง PM 2.5 เชื้อไวรัสในอากาศแบบจับประจุด้วยนะครับประหยัดค่าไฟซื้อครั้งเดียวใช้คุ้มเลยนะครับสำหรับเครื่องฟอกอากาศจากไดกินนะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหาธนธรรมมาร์เก็ตติ้งได้เลยครับที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์054711529หรือ0981380373ทักเพจ Facebook ได้เลยครับที่เพจธนธรรมมาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วก็ทางธนธรรมมาร์เก็ตติ้งครับเขาประกาศรับสมัครงานพนักงานขาย3อัตรานะครับอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปสมัครด้วยตนเองได้เลยครับที่ร้านธนธรรมมาร์เก็ตติ้ง3แยกโรงเรียนบ้านดอนสีเสริมกสิกรนะครับและขอบคุณด้วยสำหรับอีซูซูนั่นครับทุกท่านเคียงข้างคุณฝ่าทุกวิกฤตด้วยความคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานจากมาตรฐานที่ทุกคนเชื่อมั่นนะครับทุกกิโลเมตรคือความคุ้มค่าที่คุณสัมผัสได้จริงทุกการเดินทางคือความมั่นใจที่อยู่กับคุณไปยาวๆและทุกความคุ้มค่าไม่ได้เกิดขึ้นแค่วันแรกนะครับอีซูซูนั่นครับ1989มีแคมเปญมาฝากคุณผู้ฟังชาวนั่นทุกท่านเลยนะครับนั่นก็คือแคมเปญแม็กฟอร์สขอบคุณจากใจลูกค้าเก่าอีซูซูรับส่วนลดเพิ่มถึงสิ้นเดือนมกราคมนี้นะครับ D-Max Mil X รถเพื่อการพาณิชย์10ล้อ6ล้อหัวลากแกร่งแรงทนประหยัดน้ำมันด้วยขึ้นชื่ออยู่แล้วเนาะคุณผู้ฟังสำหรับอีซูซูของเรานะครับพบกับดิวดีเดือดนะครับสำหรับรถบรรทุก FRR ยูโร3และยูโร5ทุกรุ่นเลยนะครับฟรีบัตรกำนันอีซูซูมูลค่า 50,000 บาทเลยนะพร้อมดาวเริ่มต้นเพียงแค่ 10% เท่านั้นนะครับพิเศษครับข้อเสนอเฉพาะรุ่นยูโร5รับคูปองส่วนลดการเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการอีซูซู ทั่วประเทศ 20,000 บาทเลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษนะครับสัมผัส Isuzu D-Max The One and Only พร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษได้เลยครับที่โชว์รูม Isuzu นั่น3แยกฟ้าใหม่ไปแวะกันได้เลยครับ

0: ไม่ว่าจะเจออีกกี่โค้งอีกกี่อุปสรรคคุณก็ไปสู่จุดพีคใหม่ได้อย่างมั่นใจ MIU X The Next Peak เครื่องยนต์ Isuzu 2.2 DDI Mach Force ที่อัตโนมัติ8สปีดช่วงล่างใหม่ชก up stiff flex นุ่มนวลมั่นใจทุกเส้นทางพบข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ MIU X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
1: ธนธรรมมาร์เก็ตติ้งเซียวฉลองคูณ2ทั้งลดทั้งแถมพร้อมสินค้าเก่าแลกใหม่เครื่องทำน้ำอุ่นโตชิบ้า 4,500 วัตต์ 2,490 บาทน้ำอุ่นไมเดีย 4,500 วัตต์ 1,890 บาทดิจิตอลทีวี32นิ้วฟิลิปเก่าแลกเพียง 3,790 บาทสมาร์ททีวี55นิ้วซัมซุงระบบสั่งการด้วยเสียงเก่าแลก 12,900 บาทซักผ้า2ถัง16กิโลโตชิบ้าเก่าแลก 6,900 บาทซักผ้าอัตโนมัติ17กิโลซัมซุงเก่าแลก 8,900 บาทซักผ้าฝาหน้าอิเล็กโทรลักซ์10กิโล 13,900 บาทฟรีเตารีดไอน้ำตู้เย็น2ประตูซัมซุง9คิวเก่าแลก 7,900 บาทซื้อตู้เย็นอิเล็กโทรลักซ์12คิวขึ้นไปรับฟรีหม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ซื้อแอร์ไดกินพร้อมติดตั้งรับส่วนลดทันที2,000บาทตู้แช่เครื่องดื่ม2ประตู27คิวเก่าแลก 21,900 บาทตู้แช่แข็งขนาด 10.9 คิวโต

บ้านเก่าแรก 9,790 บาทเตาแก๊สหม้อหุงข้าวเตารีดเครื่องปั่นพัดลมเริ่มต้น399บาทโทรสั่งซื้อ 054-711-529 หรือ Facebook ธนธรรมมาร์เก็ตติ้ง2002

0: เรดิโอวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
2: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
1: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
4: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
1: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: ผู้เชี่ยวชาญกำจัดกลิ่นสนิมเหล็กหินปูนความเข้มข้นของตะกอนได้ 100% ดูแลงานราชการเอกชนโครงการภาครัฐแก้ปัญหาน้ำดื่มน้ำใช้พร้อมจำหน่ายหินกรองทรายกรองสารส้มคอรีนห้างส่วนจำกัดด้านสวิงมิ่งพูลแอนด์ซัพพลายจำกัด0966780909
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
0: MCOT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio น่านโดยอ้นสิทธินัทวงสถาน

0: ทเพลงทางรักสีดำส่งเพลงนี้ให้กับคุณผู้ฟังเจ้าเก่าของเราด้วยนะครับคุณยาเตือนใจคุณแม่เตือนใจแนะนำกันเข้ามาดิเจอ้นจัดส่งให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับเที่ยงธรรมมอเตอร์ฮอนด้าเหมือนกันแต่เที่ยงธรรมให้คุณมากกว่าใครเลยนะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยครับมีหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นเวียงสาปัวเชียงกลางท่าวังผานะครับในเมืองจะอยู่ตรงที่หน้าโรงแรมเทวราชฮอนด้าทุกรุ่นทุกสีอะไรแท้แน่นอนเลยครับคุณผู้ฟังศูนย์บริการหลังการขายเราคือดีลเลอร์ตัวแทนจำหน่ายฮอนด้าอย่างเป็นทางการจังหวัดน่านดาวน้อยเพียงแค่ 5,000 บาทเท่านั้นก็สามารถออกรถได้แล้ววันนี้นะครับผ่อนสบายไม่ต้องมีคนค้ำใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถออกรถได้แล้วพิจารณาทุกอาชีพเลยนะฮะอนุวัตแล้วขี่รถกลับบ้านไปได้เลยครับแล้วก็ท่านใดมีรถเก่านำมาเทินให้ราคารถเก่าสูงด้วยของแถมเพียบไม่ว่าจะเป็นทะเบียนพรบเสื้อแจ็คเก็ตหมวกกันน็อกนะครับทุกท่านเลือกได้ทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Honda Wave Super Cup Scoopy Click PCX นะครับ PCX Hybrid CL CRF Honda Lead New Honda Giono Side Classic Vintage ย้อนยุคพร้อมกับเครื่องยนต์ ESP Plus 125 cc นะครับต้องบอกว่าขี่แกร่งแรงเร็วทนใช้งานกันยาวๆไปเลยสำหรับ Honda นะครับแล้วก็ล่าสุดครับคุณผู้ฟังทาง Hondaออกรถรุ่นใหม่นะครับเป็นรถไฟฟ้าคันแรกนั่นก็คือ UC3 ครับคุณผู้ฟังเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 100% เลยนะสุดคุ้มเลยนะฮะทางเลือกรถ EV ไปแวะกันได้เลยครับที่เที่ยงธรรมมอเตอร์นานนะครับขอบคุณด้วยกับเที่ยงธรรมมอเตอร์ Honda เหมือนกันแต่เที่ยงธรรมให้คุณมากกว่าใคร
1: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puisM'empêcher de vous aimer.

0: Thailand Premier กับ New Street Avenger AT ใหม่ Honda ADV 150ครั้งแรกในไทยเพราะชีวิตมี2ด้านใช้มันซะจัดเต็มความมันเพื่อการขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองสไตล์ Avenger ด้วยระบบเบรก ABS อย่างหน้าหลังแบบ On Off โชคหลังแบบซับแทงคู่เทคโนโลยีสนามแข่งแทนเทมเปอร์บาร์ถอดแบบจากมอเตอร์ไซค์สายพันธุ์ Adventure พบกับ Honda ADV 150ใหม่ได้ที่ร้านผู้จำหน่าย Honda ใกล้บ้าน
1: เมื่อไม่หยุดก้าวไปข้างหน้าสิ่งที่เหนือกว่าเกิดขึ้นได้เสมอ New Honda PCX Hybrid รถจักรยานยนต์ไฮบริดรุ่นแรกของโลกที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคุมพลังไฮบริดมิดได้ทันใจตั้งแต่ออกสตาร์ทสนุกทุกโหมดการขับขี่พลังแห่งความภูมิใจครั้งใหม่ Power of the Pride New Honda PCX Hybrid

ลงานเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยบอกว่าอย่าน่ารักส่งเพลงนี้ไปที่อำเภอเวียงสาด้วยนะครับคุณแม่สตาฟลายคนงามแนะนำกันเข้ามานะฮะบอกว่าฝากให้กับทุกท่านเลยแล้วก็ก่อนนั้นครับผลงานเพลงผ่านมาให้แค่จำของคุณพีทพีระส่งเพลงนี้ไปที่อำเภอท่าวังผาด้วยแล้วก็มีก่อนหน้านู้นฝนตกที่หน้าต่างของพี่เสกโลโซส่งให้กับแม่ยนต์น้ำคงเสนียนด้วยนะครับ3บทเพลงครับเพราะในช่วงนี้ดิจิออนจัดส่งให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ต้องขอบคุณด้วยสำหรับทอสธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ทำให้คนไทยมีบ้านนะครับพบกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยไม่ว่าคุณจะซื้อบ้านซื้ออาคารพาณิชย์ซื้อที่ดินสร้างบ้านต่อเติมซื้อเฟอร์นิเจอร์ย้ายไฟแนนซ์เงินฝากดอกเบี้ยพิเศษหรือว่าสลากออมทรัพย์ไปแวะได้เลยครับไปติดต่อได้เลยที่ทอสสาขาหน้า

0: กินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าทำนายว่าพืชผลธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ดีเศรษฐกิจรุ่งเรืองนายกรัฐมนตรีนำทีมลุยเกาะพังงานและหาดฟรีดอมติดตามแก้ปัญหานอมินีต่างชาติรุกพื้นที่สาธารณะมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงชนบทตั้งแต่1พฤษภาคม69พบประหยัดค่าไฟได้ถึง 40% ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกเดินทางจากสหรัฐเยือนจีนเตรียมพบหารือหลายประเด็นกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่13พฤษภาคม2569วันนี้เป็นวันพฤชมงคลนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทร์ทองจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงปีนี้ครับพระยาแรกนาเสียงทายหยิบผ้านุ่งได้6คืบพระโคกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าทำนายว่าพืชผลธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ดีเศรษฐกิจรุ่งเรืองครับเลิกไถวันอยู่ระหว่างเวลา8นาฬิกา9นาทีถึง8นาฬิกา39นาทีนายวิณโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาเสียงทายหยิบพันธุ์ได้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างและได้ผลไม่เต็มที่ส่วนพระโคแรกนาได้พระโคพอและพระโคเพียงกินถั่วหญ้าน้ำและเหล้าพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารและมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์การคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองภายหลังเสร็จพระราชพิธีแล้วนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลเองก็เห็นว่าได้ร่วมกันเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานด้วยนะครับ
2: ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569เป็นครั้งแรกพร้อมกับเตรียมนำไปเพาะปลูกในแปลงนาของตนเองเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกับย้ำนะคะว่ารัฐบาลบูรณาการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและภาวะเอลนีโญแล้วขอให้เกษตรกรมั่นใจว่าจะมีน้ำเพียงพอค่ะซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยได้เดินมายังบริเวณแปลงนาสาธิตที่ใช้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในพระราชพิธีพร้อมร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกร่วมกับประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีอย่างคึกคักค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านับเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานด้วยตนเองหลังจากที่ผ่านมาเคยร่วมพระราชพิธีแต่ว่าไม่เคยลงมาเก็บในแปลงนาพร้อมกับระบุว่าจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บได้ไปเพาะปลูกในแปลงนาของตนเองเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ขอไม่เปิดเผยสถานที่ค่ะโดยระหว่างนั้นนะคะก็มีประชาชนจำนวนมากเข้ามาทักทายและขอถ่ายภาพกับนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นกันเองก่อนที่นายอนุทินก็จะร่วมถ่ายภาพกับเกษตรกรที่ได้รับพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงผลการเสี่ยงทายในปีนี้นะคะที่พยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดย

0: กรมชลประทานกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งจัดหาและสำรองแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินน้ำบาดาลและน้ำใต้ดินเพื่อรองรับการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรรวมถึงเร่งเก็บกักและกระจายน้ำให้เพียงพอตลอดฤดูแล้งและฤดูเพาะปลูกนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมโยธาธิการและผังเมืองก็จะร่วมบูรณาการการทำงานเพื่อเตรียมรับมือและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงควบคู่กับการเร่งเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุดค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำนะคะว่าแม้ผลการเสี่ยงทายในปีนี้จะพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยแต่รัฐบาลก็ได้เตรียมมาตรการรองรับไว้ล่วงหน้าแล้วขอให้เกษตรกรไม่ต้องกังวลเพราะว่าทุกหน่วยงานจะทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อดูแลประชาชนและภาคการเกษตรค่ะ
1: และหลังจากนั้นในเวลา 11:00 นที่ผ่านมาครับที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะซึ่งก็ประกอบไปด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสรรเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายเจเศรษฐไทยเศรษฐออกเดินทางลงพื้นที่เกาะพังงานสุราษฎร์ธานีครับเพื่อติดตามการแก้ปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีจุดแรกนะครับนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่โรงเรียนเกาะพังงานศึกษารับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่จากในอำเภอเกาะพังงานขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวต้อนรับแล้วก็มีผู้แทนภาคประชาชนเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางที่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะพบปะประชาชนและมอบนโยบายสู่ราชการในพื้นที่นอกจากนี้ช่วงเย็นครับนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปที่หาดฟรีดอมตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจติดตามการจับกุมการบุกรุกพื้นที่หาดสาธารณะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตรายงานสภาพปัญหาในพื้นที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตรายงานการสนับสนุนการแก้ปัญหาและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตรายงานผลการดำเนินคดีก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะพบปะประชาชนและก็มอบนโยบายสู่ราชการในพื้นที่เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทั้ง2จังหวัดนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับกทม.ก็จะถึงประมาณ 20:40 นาทีครับ
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ก็เดินหน้าปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีค่ะโดยส่งผู้ช่วยรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามคดีรุกป่าสงวนแห่งชาติบริเวณหาดฟรีดอมขณะที่เสี่ยเล็กค่ะได้เข้ามอบตัวพร้อมกับรับทราบข้อกล่าวหา4คดีเจ้าหน้าที่ก็พบพื้นที่บุกรุกประมาณ10ไร่นะคะย้ำว่าดำเนินคดีตามพยานหลักฐานไม่ละเว้นกลุ่มทุนหรือว่าผู้มีอิทธิพลค่ะโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตร่วมกับนายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เพื่อติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณหาดฟรีดอมซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยทางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็บอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อทวงคืนผืนป่าและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศโดยจะดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาไม่ละเว้นผู้มีอิทธิพลหรือว่ากลุ่มทุนรายใดพร้อมกับย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและความยุติธรรมต้องเกิดกับทุกฝ่ายแต่ผู้ที่บุกรุกหรือว่าทำลายป่าไม้ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งนี้นายปรินทร์หรือว่าเสี่ยเล็กค่ะผู้ต้องหาคดีบุกรุกป่าก็ได้เดินทางเข้าพบพลตำรวจตรีนันทชาตินะคะระหว่างลงพื้นที่ติดตามคดีก่อนจะเข้ามอบตัวที่สภ.กระนนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ.2484และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ.2507รวม4คดีจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบการบุกรุกและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเนื้อที่ประมาณ10ไร่แม้ผู้ถูกกล่าวหาจะอ้างนะคะว่าครอบครองพื้นที่มานานและมีเอกสารสิทธิ์สค.1แต่เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าตอนก่อนเดินทางลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีได้ให้ความชัดเจนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ติดตามข่าวกันต่อครับวันนี้นายกรัฐมนตรียืนยันว่าแก้รัฐธรรมนูญตามประชามติ21ล้านเสียงนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนการยืนยันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะครบเส้นตาย60วันวันที่14พฤษภาคมนี้โดยท่าทีของพรรคภูมิใจไทยเป็นอย่างไรผู้สื่อข่าวถามนะครับนายกรัฐมนตรีก็ตอบว่าท่าทีของพรรคภูมิใจไทยต้องฟังความต้องการของพี่น้องประชาชนเมื่อถามผลการทำประชามติกว่า21ล้านเสียงต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญครม.ยืนยันร่างกลับไปหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากระบวนการทุกอย่างเริ่มที่รัฐสภาอย่ามาผูกรัฐบาลเพราะนั่นคือรัฐบาลชุดที่แล้วส่วนมติแก้ไขรัฐธรรมนูญทำวันเดียวกันกับการเลือกตั้งฉะนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องเริ่มที่รัฐสภาชุดปัจจุบันไปผูกกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอในรัฐสภาชุดที่แล้วก็ไม่ใช่เมื่อถามว่าตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต้องให้สภาเป็นผู้ริเริ่มใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาแล้วเมื่อถามย้ำว่าเป็นสภาเป็นคนทำใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าครับส่วนกระบวนการจะเริ่มใหม่เมื่อใดนั้นเป็นเรื่องของสภาตนเป็นหัวหน้ารัฐบาลซึ่งรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับการดำเนินการของสภาครับเมื่อถามว่าต่อไปนี้จะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็อยู่ที่สภาส่วนตนในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเคยพูดแล้วว่าไม่แตะบางมาตราที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอธิปไตยของไทยที่เหลือก็ว่ากันไปเมื่อถามว่าการยืนยันร่างเดิมกลับไปจะเร็วกว่าเริ่มนับหนึ่งใหม่หรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าไม่ทราบครับ
4: เมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะมีเหตุลอบยิงอส.จังหวัดนราธิวาสนะคะได้รับบาดเจ็บค่ะซึ่งจากการตรวจสอบก็ทราบชื่อผู้บาดเจ็บคือนายอาฟานีเจ๊เต๊ะอายุ40ปีสมาชิกอส.ชคต.ดุทรงยอโดยก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายอาฟานีอยู่ระหว่างการเดินทางกลับจากปฏิบัติหน้าที่ณชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ดุทรงยอเพื่อมุ่งหน้าไปรับรถยนต์ที่บ้านภรรยาในพื้นที่บ้านกาเตาะหมู่ที่6ตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสระหว่างทางค่ะเมื่อถึงจุดเกิดเหตุก็มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าประกบก่อนจะใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงใส่นายอาฟานีแล้วก็เร่งเครื่องหลบหนีไปทางบ้านน้ำวนหมู่ที่1ตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะค่ะซึ่งนายอาฟานีก็ถูกกระสุนปืนเข้าที่ร่างกายรวมทั้งหมด5แผลต้นขาขวา3แผลสะโพกขวา1แผลและนิ้วมือขวา1แผลแต่ว่าก็ยังคงรู้สึกตัวดีอยู่นะคะเจ้าหน้าที่และพลเมืองดีก็ได้ช่วยการนำตัวส่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อเข้ารับการผ่าตัดนำหัวกระสุนออกอย่างเร่งด่วนค่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ได้สนที่กำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนีพร้อมกับส่งชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
3: เสทบครับฝากเตือนชาวบ้านหาของป่าแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ทราบด้วยนะครับก่อนนะครับจะมีปัญหาเกิดขึ้นหลังว่าที่ผ่านมาครับเกิดเหตุได้มีการเผชิญหน้ากับทหารประเทศเพื่อนบ้านครับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการฐานบกได้กล่าวถึงการลงตรวจพื้นที่สถานการณ์บริเวณช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนและเข้าเยี่ยมให้กำลังใจนายพิลักษ์บุตรเพชรที่บ้านพักในพื้นที่บ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ภายหลังเข้าไปหาของป่าแล้วก็พบกับกลุ่มทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธ

0: วุธเข้ามาในพื้นที่โดยบอกว่าตนได้ลงไปดูพื้นที่ที่เป็นช่องว่างเนื่องจากได้รับข้อมูลจากชาวบ้านว่าทหารกัมพูชาอาจใช้ลักลอบเข้ามาตามช่องทางดังกล่าวจึงได้พูดคุยกับกองกำลังว่าจะมีการปรับกำลังในการคุมพื้นที่ซึ่งหลังจากนี้ครับจะมีการตรวจสอบยุทโธปกรณ์ที่เกี่ยวกับเซ็นเซอร์และก็โดรนที่ใช้ในการลาดตระเวนพื้นที่เพื่อคุ้มครองประชาชนในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นส่วนสรุปแล้วเป็นทหารกัมพูชาหรือว่าเป็นกลุ่มโคลนที่ทำผิดกฎหมายลักลอบเข้ามาจากที่ชาวบ้านเคยพบนั้นพลเอกชัยพฤกษ์ยอมรับว่าเป็นทหารกัมพูชาเพราะชาวบ้านทั้งสองยืนยันว่าอีกฝ่ายยืนอยู่ในระยะประชิดอีกทั้งภาษากายของทหารกัมพูชาที่เข้ามาก็ค่อนข้างที่จะคุกคามแต่ชาวบ้านมีความชำนาญในพื้นที่มากกว่าครับจึงได้เดินออกมาก็ทำให้ทหารกัมพูชาตามไม่ทันซึ่งผู้บัญชาการกองกำลังในพื้นที่ได้เข้าไปพูดคุยกับทหารกัมพูชาแล้วว่าให้ระมัดระวังและอย่ากระทำการอะไรก็แล้วแต่ที่กระทบกับคนไทยครับทางนี้ได้มีการประเมินหรือไม่ว่าทหารกัมพูชาเข้ามาหาข่าวหรือเข้ามาเพื่อการใดพลเอกชัยพฤกษ์บอกว่าหากไปดูภูมิประเทศค่อนข้างสลับซับซ้อนเพราะเป็นพื้นที่ป่าจึงมีโอกาสที่ได้ทั้งเจตนาที่จะเข้ามาหรือว่าเดินเข้ามาในพื้นที่ที่เขาคิดเอาไว้รวมถึงมีความเป็นไปได้ที่จะเข้ามาหาของป่าหรือว่ามาลาดตระเวนในพื้นที่ของเราหรือมาดูว่าฐานของเราอยู่ตรงไหนซึ่งก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับส่วนจะเป็นการละเมิด Joint Statement ที่ไทยกัมพูชาได้ลงนามกันไว้หรือไม่พลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่าถ้าเรามีหลักฐานก็จะดำเนินการแต่จากคำบอกเล่าของชาวบ้านก็เป็นเช่นนั้นนอกจากนี้ครับพลเอกชัยพฤกษ์ยังกล่าวถึงกรณีนายโยชน์สายน้อยชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ที่ถูกทหารกัมพูชาจับขณะเข้าไปหาของป่าบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจะเตือนหรือว่าจะดูแลอย่างไรโดยบอกว่าทางกงสุลกระทรวงการต่างประเทศพยายามเร่งรัดและให้ความช่วยเหลืออยู่ครับขณะเดียวกันทหารในพื้นที่ก็ได้มีการติดต่อเพื่อช่วยเหลือให้เร็วที่สุดจึงขอเตือนชาวบ้านในพื้นที่ว่าการออกไปหาของป่าแม้จะเป็นวิถีชีวิตแต่ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจในพื้นที่ด้วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รู้ว่ามีคนไทยออกไปอยู่ที่ไหนบ้างเพราะหากออกไปแล้วไม่แจ้งเมื่อหายไปกว่าจะทราบก็ช้าเกินไปพร้อมยืนยันว่าเราจะพยายามตรวจดูพื้นที่เสี่ยงที่จะทำให้เกิดการกระทบกระทั่งโดยจะเอาทหารเข้าไปดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางซึ่งก็เป็นแหล่งผลิตและขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกรัฐบาลให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพลังงานของประเทศอย่างจริงจังค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ทุกหน่วยงานในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของรัฐดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดและให้พิจารณาอย่างเหมาะสมโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกส่วนราชการได้ดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัดส่งผลให้ช่วยประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมค่ะทั้งนี้ในส่วนของกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการปรับลดการใช้พลังงานบนถนนทางหลวงชนบทภายใต้เงื่อนไขที่ไม่กระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อให้การดำเนินการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยกำหนดมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำเฉลี่ยปริมาณรถ60คันต่อชั่วโมงโดยทางกรมทางหลวงชนบทได้ทำการศึกษาแล้วว่าจะต้องปลอดภัยต่อ ่อประชาชนผู้ใช้ทางและความมั่นคงของประเทศเป็นสำคัญโดยเฉพาะจุดที่เป็นจุดตัดทางโค้งก็ต้องระวังเป็นพิเศษจากผลการดำเนินการตามมาตรการตั้งแต่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็พบว่าประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 40% ค่ะนอกจากนี้กรมทางหลวงชนบทก็ยังมีแผนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ให้ครบ 800,000 ดวงโดยจะทยอยเปลี่ยนก็คาดว่าจะครบทั้งหมดในปี2000

0: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลเดินหน้าบ้านเคหะเพื่อคนไทยขับเคลื่อนบ้านเคหะยุคใหม่ชู Universal Design พลังงานสะอาดเร่งยกระดับที่อยู่อาศัยทั่วประเทศรองรับผู้สูงอายุฟื้นฟูชุมชนดินแดงครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.ครับเร่งขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่อาศัยเชิงรุกผ่านโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาที่เหมาะสมพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยในปี69นี้การเคหะแห่งชาติครับตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัยกว่า 20,000 หน่วยภายใต้แนวคิด Housingfor all นะครับรองรับทั้งรูปแบบซื้อเช่าแล้วก็เช่าระยะยาวพร้อมออกมาตรการช่วยลดภาระประชาชนทั้งส่วนลดค่าเช่าแคมเปญบ้านพร้อมอยู่กว่า60โครงการทั่วประเทศลดราคาสูงสุด 20% ผ่อนนานสูงสุด40ปีขณะเดียวกันยังเดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่บางละมุงและร่มเกล้ารวมเกือบ 3,000 หน่วยรองรับสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบด้วยการออกแบบตามหลักยูโนเซลเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสะดวกครับนอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งฟื้นฟูเมืองและยกระดับชุมชนดินแดงต่อเนื่องพร้อมขยายการพัฒนาไปยังพื้นที่ห้วยขวางรามอินทราทุ่งสองห้องและบ่อนไก่เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเมืองพร้อมกันนี้ครับการเคหะแห่งชาติยังเดินหน้าพัฒนาชุมชนสีเขียวด้วยการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในโครงการเคหะชุมชนและบ้านเอื้ออาทรรวมถึงการจัดทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 สำหรับกลุ่มเปราะบางเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคตครับ
1: มีเหตุชาวต่างชาติไม่พอใจคนขับโบ๊ทค่ะถอยรถเข้าริมถนน Walking Street พัทยาก่อนจะหาเรื่องตบหัวบานปลายกลายเป็นเหตุทะเลาะวิวาทกันค่ะโดยมีคลิปนะคะบันทึกเหตุการณ์บริเวณถนน Walking Street กลางเมืองพัทยาเมื่อคืนนี้ผู้บันทึกเหตุการณ์ก็บันทึกเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างนักท่องเที่ยวต่างชาติกับกลุ่มโบ๊ขับขี่รถรับผู้ส่งผู้โดยสารพร้อมกับข้อความระบุว่าฝรั่งหาเรื่องคนไทยอีกแล้วครับพวกแบบนี้สมควรแล้วครับเขาอุตส่าห์ไม่อยากมีเรื่องก็ยังไปหาเรื่องเขาสมควรแล้วที่โดนฉันรักมวยไทยจนมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ต่อกันเป็นจำนวนมากซึ่งทางผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่ไปสอบถามไรเดอร์นะคะคุณกฤษดาสิงหาวาโนอายุ27ปีที่ประสบเหตุการณ์แล้วก็เป็นคนถ่ายคลิปค่ะก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุคนไทยเนี่ยกำลังถอยรถเข้าจอดแต่ว่าชาวต่างชาติพยายามเข้ามาก่อกวนโดยไม่ทราบว่ามีการพูดคุยหรือว่าท้าทายอะไรกันหรือไม่เบื้องต้นนะคะก็คนไทยพยายามหลีกเลี่ยงปัญหาไม่ตอบโต้จนทั้งสองฝ่ายแยกย้ายกันไปแล้วแต่ฝ่ายชาวต่างชาติกลับเดินย้อนกลับมายั่วยุอีกครั้งก่อนจะใช้มือตบศีรษะคนไทยก็ทำให้เกิดการชุลมุนและตอบโต้กันไปมาหลังจากคลิปเผยแพร่ออกไปนะคะก็มีชาวออนไลน์ก็ต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่ก็ตำหนิพฤติกรรมชาวต่างชาติพร้อมกับชื่นชมคนไทยที่พยายามอดทนหลีกเลี่ยงการมีปัญหาก่อนจะเกิดเหตุปะทะดังกล่าวค่ะ
0: เปิดปฏิบัติการบุกทลายแหล่งพักยาจับน้อยเสือโฮกพร้อมยาบ้าเกือบ 20,000 เม็ดไอซ์2กิโลปืนเถื่อนในบ้านพักครับตำรวจสภ.วังน้ำเย็นสดที่กำลังหลายฝ่ายเปิดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดหลังได้รับข้อมูลว่ามีการลักลอบซุกซ่อนยาเสพติดภายในพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วจนสามารถสืบทราบว่านายบุญธรรมหรือว่าน้อยเสือโฮกอายุ44ปีมีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็ใช้บ้านพักเป็นสถานที่เก็บซุกซ่อนยาเสพติดเพื่อรอการกระจายส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่แล้วก็ใกล้เคียงจึงรวบรวมพยานหลักฐานก่อนนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักเลขที่67หมู่12ตำบลคลองหินปูนอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วครับผลจากการตรวจค้นก็พบยาเสพติดจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านพร้อมอาวุธปืนไทยประดิษฐ์เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุมผู้ต้องหาทันทีจากการตรวจค้นครับก็สามารถตรวจยึดของกลางซึ่งประกอบด้วยยาบ้าจำนวน 16,000 เม็ดยาไอซ์น้ำหนัก2กิโลอาวุธปืน

0: ืนยาวไทยประดิษฐ์1กระบอกโทรศัพท์มือถือ1เครื่องรถจักรยานยนต์1คันมูลค่าโดยรวมประมาณ 40,000 บาทนอกจากนี้ครับยังพบสารเสพติดในปัสสาวะของผู้ต้องหาจึงแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1แล้วก็มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ครับได้นำตัวในบุญธรรมหรือว่าน้อยเสือโคกพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.วังน้ำเย็นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็สืบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการรวมถึงเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดมาดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อไปครับ
1: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกเดินทางจากสหรัฐเยือนจีนในวันอังคารตามเวลาสหรัฐเพื่อเตรียมพบหารือหลากหลายประเด็นกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะโดยทรัมป์นะคะก็มีกำหนดประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่กรุงปักกิ่งในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นี้ถือเป็นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของทรัมป์ครั้งแรกในรอบกว่า10ปีก็คาดว่าจะมีการพบหารือในหลายประเด็นร้อนทั้งความขัดแย้งทางการค้าและภาษีศุลกากรของทั้งสองประเทศประเด็นไต้หวันและสถานการณ์ความขัดแย้งในอิหร่านอย่างไรก็ดีทรัมป์ก็ยืนยันว่าเขาไม่คิดว่าสหรัฐจำเป็นต้องพึ่งความช่วยเหลือจากจีนเพื่อกดดันให้อิหร่านยอมรับข้อตกลงสันติภาพเพราะเชื่อว่าสุดท้ายแล้วสหรัฐจะเป็นฝ่ายชนะและทำให้อิหร่านยอมรับข้อตกลงได้ในที่สุดค่ะขณะเดียวกันทรัมป์ก็ยังโพสต์ข้อความผ่านทรูโซเชียลก่อนออกเดินทางเยือนจีนเรียกร้องให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเปิดประเทศเพื่อเพิ่มการดำเนินงานและขยายการลงทุนของบริษัทอเมริกันในจีนโดยทรัมป์เดินทางพร้อมคณะผู้แทนทางธุรกิจกลุ่มย่อยซึ่งรวมถึง CEO และผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นนำมากกว่า12แห่งจากหลากหลายภาคธุรกิจทั้งสถาบันการเงินเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมหนักคาดว่าจะมีการเจรจาเพื่อหวังเปิดตลาดธุรกิจเหล่านี้ในจีนให้มากขึ้นรวมถึงหารือเพื่อจัดตั้งกรอบการสื่อสารและลดและช่องทางลดความขัดแย้งเกี่ยวกับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI โดยเฉพาะความกังวลด้านจารกรรมทางไซเบอร์รวมถึงการควบคุมห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์และแร่หายากค่ะทางด้านสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนก็รายงานความเห็นชาวอเมริกันก่อนหน้าการประชุมสุดยอด2ผู้นำจีนสหรัฐนะคะว่าการพบกันของ2ผู้นำประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกเป็นสิ่งสำคัญและได้รับความสนใจอย่างมากทางสื่อออนไลน์และหวังว่าการพูดคุยระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีของ2ประเทศมากกว่าจะเพิ่มความเกลียดชังกันค่ะ
0: นายกเทศมนตรีเมืองหนึ่งทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐลาออกจากตำแหน่งครับหลังจากถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฟ้องร้องในข้อหาทำหน้าที่เป็นสายลับหรือว่าตัวแทนต่างชาติที่ไม่ได้รับอนุญาตให้กับรัฐบาลจีนไอรินหวังเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเมืองอาร์เคเดียทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียครับอยู่ห่างจากนครลอสแองเจลิสไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ20กิโลเมตรเธอลาออกจากตำแหน่งในสัปดาห์นี้หลังจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นฟ้องในข้อหาทำหน้าที่เป็นสายลับหรือว่าตัวแทนต่างชาติที่ไม่ได้รับอนุญาตให้กับรัฐบาลจีนนอกจากยอมลาออกจากสภาเมืองแล้วนะครับเธอยังรับสารภาพความผิดในข้อกล่าวหาดังกล่าวด้วยกระทรวงยุติธรรมบอกว่ากิจกรรมของหวังเกิดขึ้นในช่วงก่อนที่เธอจะก้าวขึ้นมาเป็นนายกเทศมนตรีโดยตั้งแต่ปี2020ถึง2022หวังทำงานภายใต้คำสั่งเจ้าหน้าที่จีนเพื่อเผยแพร่เนื้อหาที่สนับสนุนรัฐบาลบนเว็บไซต์ US News Center ซึ่งเธอและผู้ร่วมขบวนการเปิดขึ้นโดยจัดฉากให้ดูเหมือนสำนักข่าวท้องถิ่นสำหรับชาวอเมริกันเชื้อสายจีนกระทรวงยุติธรรมสหรัฐมีหลักฐานครับว่าหวังและผู้ร่วมขบวนการได้รับคำแนะนำเฉพาะจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนให้เผยแพร่เนื้อหาที่สนับสนุนนโยบายของจีนรวมถึงบทความที่ปฏิเสธเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคซินเจียงซึ่งตามกฎหมายสหรัฐครับผู้ที่ดำเนินการในนามของรัฐบาลต่างชาติจะต้องจดทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรมซึ่งหวังยอมรับว่าเธอไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายนี้หากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงหวังอาจจะต้องรับโทษจำคุกถึง10ปีครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณณรงค์จันทองและดิฉันสัสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: M-COT Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง ผลิตรายการโดย

0: ริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไล

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ยาเสพติดคือมหันตภัยร้ายทำลายประเทศชาติ
3: และสังคมของเรา
2: ภัยร้ายที่คืบคลานจากครอบครัวไปยังสังคม
3: และลุกลามสู่ประเทศชาติ
2: ไม่มีภัยร้ายใดจะทำลายประเทศชาติได
3: ้หากเราคนไทยร่วมมือกัน
2: MCOT Radio Network ร่วมรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติด
3: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
4: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
5: คุณกำลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเที่ยงครึ่ง12รายการกับอีก32นาทีได้เวลามาฟังข่าวกันแล้วนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวเที่ยงเมืองเหนืออสมทด้านของเราเกาะติดทุกสถานการณ์ในเมืองน่านนะครับซึ่งวันนี้เราพบกันวันพุธกลางสัปดาห์แล้วก็เป็นวันพืชมงคลด้วยนะครับ13พฤษภาคม2569สำหรับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือของเรานะครับออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ช่วงเวลาเดิมตั้งแต่เที่ยงครึ่งเป็นต้นไปจนถึงช่วงเวลาบ่ายโมงฮะวันนี้ก็เช่นเคยครับอยู่กับผมดีเจอ้นสิทธนัทวงสถานรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้เช่นเคยนะครับซึ่งทุกท่านก็สามารถที่จะติดตามรับชมและรับฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือของเราได้ผ่านหลากหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางออฟไลน์นะครับติดตามได้ที่วิทยุ FM 92 MHz ทางออนไลน์ครับทุกท่านสามารถที่จะติดตามได้ทั้งแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับซึ่งสามารถที่จะดาวน์โหลดติดมือถือไว้ได้เลยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android สะดวกสบายไม่ว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะอยู่ที่ไหนก็รับฟังรับชมอสมทแน่นของเราได้แล้วก็ข่าวเที่ยงเมืองเหนือครับเป็นประจำเราก็จะมีไลฟ์สดให้ได้รับชมรับฟังกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ฝากทุกท่านกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นข่าวสารกันเข้ามาได้เช่นเคยนะครับเอาละฮะครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปครับก็จะมีในส่วนของประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่เมืองน่านของเรานะครับนำมาเล่าให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันในวันนี้นะฮะ ไปเริ่มต้นกันที่พิธีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับพืชมงคลประจำปี2569ในส่วนของพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะครับประจำปี2569ปรากฏว่าพระยาแรกนานะครับเสียงไทยดิบได้ผ้านุ่ง6คืบนะครับซึ่งจะพยากรณ์นะครับว่า

้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีนะครับแต่ว่านาในที่ดอนอาจเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ในขณะที่พระโคครับเลือกกิน4อย่างในปีนี้นะฮะนั่นก็คือกินถั่วกินน้ำกินหญ้าแล้วก็กินเหล้าซึ่งพยากรณ์ว่าธัญญาหารนะครับพลาหารภักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีนะครับน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรการค้าขายกับต่างประเทศก็จะดีขึ้นเศรษฐกิจจะเจริญรุ่งเรืองนะครับนี่ก็คือผลการทำนายนะครับวันพืชมงคลประจำปี2569นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นสัญญาณนะครับว่าฤดูการทำนาฤดูการเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่วันนี้นี่ก็คือประเด็นข่าวสารในเรื่องของวันพืชมงคลประจำปีนี้2569นะครับแล้วก็ไปต่อกันที่ข่าวสารจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีประกาศล่าสุดจากทางอุตุนิยมวิทยานะครับว่าในวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้มีประกาศในเรื่องของให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับแล้วก็ประกอบกับคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันด้วยซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่14ถึง18พฤษภาคมนี้นะครับในช่วงนี้ครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะครับในพื้นที่บริเวณภาคเหนือของเราภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้เรียกได้ว่าส่งผลกระทบทั้งประเทศเลยนะครับขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้หรือว่าน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับแล้วก็พื้นที่ลุ่มทั้งนี้ครับเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเลยนะครับบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างนะครับก็จะเคลื่อนไปปกคลุมที่บริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังที่แรงขึ้นนะครับสำหรับเรื่องของคลื่นลมครับทุกท่านบริเวณทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทยนะครับใครที่ไปเที่ยวทะเลช่วงนี้ก็จะมีกำลังที่แรงขึ้นโดยเฉพาะในช่วง14ถึง18พฤษภาคมนี้นะครับทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ2ถึง3เมตรเลยนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจสูงมากกว่า3เมตรได้เลยนะครับในส่วนของอ่าวไทยครับตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากถึง2เมตรได้เลยนะครับขอให้พี่น้องชาวเรือในบริเวณดังกล่าวนะครับทั้งอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือที่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับส่วนเรือเล็กครับบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านครับติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ www.tmd.go.th หรือโทร02-399-4012-13 และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับโดยในพื้นที่จังหวัดน่านของเราครับก็จะได้รับผลกระทบ2วันด้วยกันนะครับก็จะเป็นวันที่14พฤษภาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะครับจังหวัดน่านของเราจะคาดว่านะครับจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะครับก็จะประกอบด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านแล้วก็จังหวัดตากอีกวันนึงครับเป็นวันที่15ก็คือวันศุกร์นะครับจังหวัดน่านของเราก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับภาคเหนือก็จะมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะทีนี้ครับเรามาดูในเรื่องของพยากรณ์อากาศประจำวันนี้กันบ้างนะครับวันนี้วันพุธที่13พฤษภาคม2569จังหวัดน่านของเราครับสภาพอากาศทั่วไปเนี่ยภาคเหนืออาจจะมีฝนฟ้าคะนองนะครับซึ่งเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกทั้งคืนเลยนะฮะประกอบกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีลมใต้แล้วก็ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนของเราในขณะที่บริเวณดังกล่าวครับยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวน่านระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองด้วยรวมไปถึงลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักรวมไปถึงฝนที่ตกสะสมด้วยนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรครับควรที่จะเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลของท่านแล้วก็เตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยนะครับอีกทั้งช่วงนี้ครับขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศสภาพอากาศ
เปลี่ยนแปลงด้วยนะครับทีนี้ครับเรามาดูรายอำเภอกันดีกว่าครับว่าอำเภอไหนฝนตกน้อยฝนตกหนักกันบ้างนะครับเริ่มกันที่ฝนตกปานกลางนะครับก็จะมีสายเหนือครับทางท่าวังผาอำเภอเชียงกลางสันติสุขปัวแล้วก็อำเภอบ่อเกลือนอกนั้นครับก็จะเป็นฝนตกเล็กน้อยอำเภอสองแควทุ่งช้างเฉลิมพระเกียรติเมืองน่านนะครับภูเพียงแม่จริมบ้านหลวงเวียงสานาน้อยแล้วก็นาหมื่นนะครับอุณหภูมิสูงสุดของวันนี้จะอยู่ที่34องศาเซลเซียสขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสขอบคุณข้อมูลข่าวสารด้วยนะครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดน่านนะฮะเรามาต่อกันที่ในเรื่องของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านน้ำรีพัฒนากันบ้างนะครับล่าสุดจังหวัดน่านของเราก็ได้บูรณาการทุกภาคส่วนเลยนะครับในการที่จะขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านน้ำรีพัฒนาจังหวัดน่านเมื่อวานนี้ฮะ12พฤษภาคม2569ช่วงเวลา 14:00 นที่ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชชั้น3ศาลากลางจังหวัดน่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครับนายชนรงค์วงใหญ่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริบ้านน้ำรีพัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านครั้งที่2ปี2569โดยมีท่านรองผู้ว่านะครับหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในที่ประชุมทั้งในห้องประชุมแล้วก็ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์Microsoft Team ด้วยนะครับโดยในที่ประชุมเมื่อวานนี้ครับก็ได้ทำการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานนะครับตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนบ้านน้ำรีพัฒนาในด้านของการส่งเสริมการเกษตรด้านสิ่งแวดล้อมนะครับด้านสังคมและคุณภาพชีวิตด้านการท่องเที่ยวด้านทรัพยากรธรรมชาติรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะครับเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนบ้านน้ำรีพัฒนาให้มีความมั่นคงและก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับพร้อมกันนี้ครับที่ประชุมเมื่อวานก็ยังได้หารือนะครับการเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการของคณะองคมนตรีณบ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านนะครับซึ่งจะมีกำหนดลงพื้นที่ในช่วงปลายเดือนนี้ครับพฤษภาคม2569เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติด้วยนะครับจากเฉลิมพระเกียรติครับเรามาต่อกันที่ในเรื่องของภาพยนตร์สาบเมืองกันบ้างนะครับที่ช่วงนี้เข้าโรงแล้วนะครับท่านใดสนใจก็สามารถที่จะไปรับชมได้โดยที่เมเจอร์ซินีเพ็กบิ๊กซีน่านนะครับจังหวัดน่านครับจัดโปรโมทภาพยนตร์เรื่องสาบเมืองสนับสนุนภาพยนตร์ไทยนะครับโดยได้อินสไปเรชันหรือว่าแรงบันดาลใจจากจิตรกรรมกระซิบรักบันรีโลกวัดภูมินของเรานะฮะเมื่อวานนี้ครับ12พฤษภาคม2569ช่วงเวลา1ทุ่มตรงนะครับที่เมเจอร์ซินีเพล็กซ์สาขาบิ๊กซีน่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครับชนรงค์วงใหญ่มอบหมายให้กับท่านโชคชัชการราชฟูนะครับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนำคณะสื่อมวลชนจังหวัดน่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมโปรโมทภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าสาบเมืองครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในรอบ Movie Preview หรือว่ารอบสื่อมวลชนเพื่อเป็นการ PR ประชาสัมพันธ์นะครับผลงานโดย M Studio นะฮะซึ่งได้รับ Inspiration แรงบันดาลใจจากจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินของเรานั่นก็คือปู่ม่านย่าม่านหรือว่าภาพกระซิบรักมันลือโลกนั่นเองนะครับกิจกรรมฝาผนังที่อันเรื่องชื่อลือชาของหนานบัวผันณวัดภูมินจังหวัดน่านของเราตำนานความรักและวัฒนธรรมล้านนานะครับมาต่อยอดเป็นภาพยนตร์ร่วมสมัยซึ่งนำแสดงโดยคุณน้ำตาลพิจักขณานะครับเป็นคนแพร่นะฮะแล้วก็คุณตีบุญญเกียรตินะครับอันนี้เป็นนักฟุตบอลด้วยนะฮะสำหรับภาพยนตร์เรื่องสาบเมืองครับเป็นภาพยนตร์ที่จะบอกว่าน่าจับตามองเป็นอย่างมากนะครับเพราะนอกจากจะอู้กับเมืองกันทั้งเรื่องแล้วนะครับยังหยิบเอาเรื่องราวของการความเชื่อนะครับมาเล่าใหม่ในมุมที่ใจดีนะครับเข้าถึงง่ายแล้วก็เน้นไปที่หัวใจของเรื่องนั่นก็คือความรักโชคชะตาเดสตินีนะครับที่เชื่อมโยงกันข้ามภพชูเอกลักษณ์ความบันเทิงสไตล์ล้านนาทั้งที่ม่วนนะครับฮาและซึ้งครบจบในเรื่องเดียวเลยนะครับจึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวน่านนะครับเตรียมไปสัมผัสกับประสบการณ์ความบันเทิงรูปแบบใหม่ของภาพยนตร์ไทยนะครับการันตีความม่วนโดยผู้กำกับ
คุณครับนะครับพ่วงกับส้มปล่อยนะฮะที่จะพาทุกคนเนี่ยไปดูว่าตำนานรักครั้งใหม่จะน่าฮักขนาดไหน

0: าโรงแล้วนะครับสำหรับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าสาบเมือง14พฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศครับแล้วก็เราไปต่อกันที่ข่าวสาร PR ประชาสัมพันธ์จากทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดน่านกันบ้างนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับจัดการเรื่องแรงงานต่างด้าวให้เป็นเรื่องง่ายๆด้วยระบบ e-work permit นะฮะไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเข้าการแจ้งออกหรือว่าการเปลี่ยนนายจ้างและแรงงานทุกท่านสามารถที่จะดำเนินการได้เองผ่านระบบออนไลน์ภายใน15วันนะครับโดยทำตาม8ขั้นตอนง่ายๆครับทุกท่านตั้งแต่การลงทะเบียนยื่นคำขอชำระเงินไปจนถึงการนัดหมายออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์สำคัญที่สุดนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแรงงานจะต้องเดินทางไปยังศูนย์บริการให้ตรงตามวันและเวลาที่ท่านนัดหมายเอาไว้เท่านั้นนะครับและสำคัญที่สุดครับอย่าลืมเตรียมใบนัดหมายออนไลน์ที่พิมพ์มาจากระบบด้วย e-work permit นะครับแล้วก็ในส่วนของพาสปอร์ตหนังสือเดินทางฉบับจริงเตรียมมาด้วยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนเพื่อรับใบอนุญาตทำงานต่อไปนะฮะสะดวกรวดเร็วมั่นใจใช้บริการผ่านระบบ e-work permit ครับในช่วงนี้12นาฬิกากับอีก46นาทีเราไปพักเบรกกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารในวันนี้กันต่อฮะ
1: MCOT Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: มาร่วมกันลดผลกระทบไฟป่าและหมอกควันงดลดเลี่ยงงดกิจกรรมที่ต้องจุดไฟและเสี่ยงเกิดหมอกควันไฟเช่นเผาขยะเผาใบไม้เศษวัชพืชหรือทิ้งก้นบุหรี่บนหญ้าแห้งลดผลกระทบจากการเผาโดยใช้วิธีฝังกลบหรือไถกบแทนหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดไฟป่าสร้างแนวกันไฟป้องกันไฟลุกลามร่วมมือร่วมใจป้องกันไฟป่าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดน่านและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านโทร054-716-456-15
3: แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
7: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
8: ทางเลือกยาฆ่าหญ้าในข้าวโพดสูตรแห้งจากเรนโบว์อาโทอินตัวใหม่สูตรเม็ดความเข้มข้นสูงละลายน้ำไว้ผสมสารง่ายเทคโนโลยีจากเรนโบว์มั่นใจในความปลอดภัยต่อข้าวโพดพ่นหลังงอกได้ฆ่าหญ้าขอบคุ้มออกฤทธิ์อยู่นานเจือใจเรนโบว์ต้องอาโทอิน
9: คุณกำลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์
0: ครับผมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้กลับมาติดตามข่าวสารกันต่อเลยนะฮะไปต่อกันที่ข่าวสารในเรื่องของการแข่งขันสเก็ตเรือน่านกันบ้างนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอเชิญชมนะครับแล้วก็เชิญเชียร์แล้วก็ร่วมพลังส่งให้กับเด็กน่านนะครับพบกับกิจกรรมสเก็ตสร้างสุขสืบสานภูมิปัญญาเรือน่านกับการแข่งขันสเก็ตเรือน่านครั้งที่18แล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่ากีฬาสเก็ตเรือน่านกำลังมาแรงสุดๆเลยนะครับกำลังได้รับความนิยมในหมู่เด็กๆน้องๆหนูๆเป็นอย่างมากเลยนะครับต้องบอกว่าอีกหนึ่งกิจกรรมที่มาสร้างสรรค์เปิดพื้นที่

ให้กับเด็กและเยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์นะครับผ่านกีฬาการเรียนรู้แล้วก็การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดน่านบ้านเรานะครับมาร่วมกันแสดงพลัง DNA เด็กน่านวัยฟันน้ำนมครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเติมรอยยิ้มเติมกำลังใจแล้วก็ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับพบกับการแข่งขันสเก็ตเรือน่านครั้งที่18นะครับสเก็ตสร้างสุขสืบสานภูมิปัญญาเรือน่านในวันที่24พฤษภาคม2569นี้นะครับณเทศบาลเมืองน่านตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะฮะจากนั้นครับเราไปต่อกันที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติกันบ้างนะครับในประเด็นในเรื่องของรถบรรทุกพ่วงขับรถย้อนสอนนะครับล่าสุดฮะรถบรรทุกพ่วงขับย้อนสอนเนี่ยถูกศาลสั่งลงโทษแล้วนะครับจำคุก3เดือนปรับ 4,000 บาททั้ง5รายนะครับจากกรณีผู้ขับขี่รถพ่วงย้อนสอนนะครับขึ้นดอยพับผ้าที่บ้านเฉลิมราชอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านล่าสุดครับทางด้านของศาลมีคำพิพากษาลงโทษทั้ง5รายจำคุก3เดือนนะครับให้รอลงอาญา2ปีปรับ 4,000 บาทพร้อมคุมประพฤติ1ปีด้วยกันผู้สื่อข่าวรายงานนะครับจากกรณีวันที่9พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาช่วงเวลา 9:00 นนะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.งอบจังหวัดน่านดำเนินการตรวจจับแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ที่ขับขี่รถบรรทุกพ่วงนะครับที่กระทำความผิดขับรถย้อนสอนครับที่บริเวณวัดบ้านเฉลิมราชดอยพับผ้านะครับหลังเกิดเหตุแล้วก็มีคลิปวิดีโอเผยแพร่เมื่อวันที่8พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาความคืบหน้าล่าสุดครับเมื่อวันที่11พฤษภาคมภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจโทรังสรรค์ทินบุตรนะครับท่านสารวัตรใหญ่สภ.งอบจังหวัดน่านรายงานผลการดำเนินคดีกรณีที่เหตุรถบรรทุกพ่วงนะครับขับรถย้อนสอนที่บริเวณบ้านเฉลิมราชดอยพับผ้าซึ่งเกิดเหตุเมื่อวันที่8ที่ผ่านมานะครับมีจำนวน5รายด้วยกันทางสภ.งอบครับดำเนินคดีจราจรหมายเลขที่5678นะครับทับ2569รวม5คดีด้วยกันส่งฟ้องต่อศาลนะครับในข้อหาขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นนะครับอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522มาตราที่43นะครับซึ่งทางด้านของศาลครับมีคำพิพากษาลงโทษทั้ง5รายจำคุก3เดือนนะครับให้รอลงอาญา2ปีปรับ 4,000 บาทพร้อมคุมประพฤติอีก1ปีในแต่ละรายด้วยนะครับล่าสุดครับทางด้านของพันตำรวจโทรังสรรค์ทินบุตรก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็แจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการรถบรรทุกนะครับและผู้ที่ขับขี่รถขนาดใหญ่ทุกประเภทนะครับย้ำว่าทุกประเภทให้กำชับพนักงานขับรถนะครับให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเส้นทางภูเขาและทางลาดชันเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในพื้นที่สาธารณะด้วยนะครับจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติครับเรามาต่อกันที่ข่าวสารจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านของเรากันบ้างนะครับผมทางอบจ.น่านครับก็ได้ร่วมกับอบท.ทั้ง99แห่งเดินหน้าจัดการขยะอันตรายจังหวัดน่านปี2569นะครับรวบรวมของเสียอันตรายกว่า14ตันเลยนะฮะส่งกำจัดถูกหลักวิชาการเมื่อวันนี้ครับ12พฤษภาคม2569ณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.จังหวัดน่านนะครับที่บริเวณข้างๆกับกกต.น่านท่านนพรัตน์ถาวงศ์ครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านพร้อมด้วยนายเอกรัตน์สอนศักดานะครับท่านท้องถิ่นจังหวัดน่านลงพื้นที่ไปติดตามการดำเนินงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวบรวมขยะอันตรายตามโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งดำเนินการโดยกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านนะครับทางด้านของอบจ.ครับได้ดำเนินโครงการจัดการของเสียอันตรายจังหวัดน่านเพื่อบริหารจัดการของเสียอันตรายในพื้นที่นะครับให้นำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการลดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับพร้อมสนับสนุนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างเป็นระบบด้วยโดยเมื่อวานนี้ครับได้มีการรวบรวมนะครับของเสียอันตรายประเภทหลอดไฟถ่านไฟฉายนะครับกระป๋องสเปรย์แล้วก็ขยะอิเล็กทรอนิกส์รวมปริมาณกว่า14ตันเลยนะครับทั้งนี้ครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้ว่าจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญนะครับในการที่จะ

0: ขนส่งนะครับทั้งหลอดไฟถ่านไฟใช้กระป๋องสเปรย์และขยะอิเล็กทรอนิกส์รวมกว่า14ตันเพื่อนำไปกำจัดยังศูนย์กำจัดขยะอันตรายที่ได้มาตรฐานนะครับและถูกสุขาภิบาลเพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยนะครับสำหรับโครงการนี้ครับยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของพ่อแม่พี่น้องประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่านโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน99แห่งทั้งจังหวัดน่านนะครับก็ได้ร่วมกันรวบรวมขยะอันตรายจากครัวเรือนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนก่อนจะนำไปส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านดำเนินการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการการดำเนินโครงการนี้ครับจัดการของเสียอันตรายจังหวัดน่านประจำปี2569ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญเลยนะครับในการที่จะลดปัญหามลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านตลอดจนช่วยยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดน่านให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็ยั่งยืนต่อไปนะฮะเราไปต่อกันที่อัปเดตข่าวกีฬาล่าสุดกันบ้างนะครับขอบคุณข้อมูลด้วยจากทางเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านทัพนักกีฬาเยาวชนจังหวัดน่านนะครับโชว์ฟอร์มเยี่ยมสามารถคว้า4เหรียญทอง6เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงในศึกสุราษฎร์ธานีเกมนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับความภาคภูมิใจสำหรับนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41นะครับล่าสุดจังหวัดน่านของเราก็สามารถคว้าเหรียญรางวัลรวมเป็น15เหรียญ นะครับครองอันดับที่22ของประเทศจากทั้งหมด77จังหวัดมวยปล้ำน่านครับพังงาดคว้า3ทองพร้อมรางวัลยอดเยี่ยมนะครับกีฬามวยปล้ำถือว่าเป็นกลุ่มกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดน่านมากที่สุดเลยนะครับในครั้งนี้โดยกวาดไปถึง3เหรียญทอง3เหรียญเงินแล้วก็3เหรียญทองแดงรวมเป็น9เหรียญแล้วนะครับผมโดยมีนักกีฬานั่นก็คือน้องอนวัฒน์อินตะแก้วนะครับน้องภูริวัฒน์แซ่ลิ้มแล้วก็น้องณัชวีการมุดแก้วนะครับนอกจากมวยปล้ำครับก็ยังมีกีฬายูโดด้วยสามารถที่จะคว้า1เหรียญทองมาครองนะครับนั่นก็คือน้องวิรุณการเหล่าคำและน้องวิสุนีเหล่าคำนะครับกรีฑาครับนักกีฬาจังหวัดน่านก็สามารถสร้างความแข็งแกร่งนะครับคว้ามาได้3เหรียญเงินจาก100เมตรชายกระโดดไกลชายแล้วก็กระโดดสูงชายและ1เหรียญทองแดงจากวิ่ง100เมตรชายนะครับมีกีฬาปัญจักรศีลัดนะครับสามารถคว้า1เหรียญทองแดงมาครองจากน้องภูวิทย์พรมภิระนะครับสรุปเหรียญรางวัลครับสุราษฎร์ธานีเกมครั้งที่41ณวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาจังหวัดน่านคว้า4เหรียญทอง6เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น15เหรียญ นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆชาวจังหวัดน่านทุกท่านที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดน่านบ้านเรานะครับปิดท้ายกันที่เมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งโดนขโมยเสียงทั้งอุบัติเหตุนะครับแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนเนาะคุณผู้ฟังแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปครับด้วย Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์เลยนะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรเลยนะครับในส่วนของตัวหลอดเป็น LED แบบประหยัดพลังงานเลยนะแต่ว่าให้ความสว่างสูงนะครับเปิดปุ๊บสว่างปั๊บทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุเลยนะฮะกว่า 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งสามารถใช้งานได้ยาวนาน12ชั่วโมงเลยนะครับการติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรให้นะครับพร้อมอุปกรณ์ที่ครบครันสามารถปรับมุมได้นะครับกันน้ำกันฝนกันแดด IP67 นะครับไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกฟ้าจะร้องก็ไม่มีวันตัวเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานผ่านระบบรีโมทนะครับสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์วันนี้ซื้อ1แถม1ไปเลยครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังไม่พอครับเรายังแถมฟรีให้อีกนั่นก็คือโคมไฟ LED 2ชิ้นแล้วก็แว่นตากันแดดคลับแบบให้อีก1ชิ้นนะครับทั้งหมดนี้ราคาไม่แพงครับทุกท่าน 1,290 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลยครับที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะฮะช่วงนี้เวลาหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกลับมาพบกับดิจิทัลได้ใหม่ในช่วงวันพรุ่งนี้ช่วงเวลาเดิมนะครับเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปกับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ขณะนี้เวลา 13:00 น.จากนี้ไป

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐมนตรีสุภมาศเผยช่างหนึ่งเบี้ยวนัดสคบไม่มาให้ปากคำทิ้งเหยื่อ40รายเกอร์สั่งออกหมายเรียกซ้ำนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายเกรียงไกรระวัยกลางหรือช่างหนึ่งผู้รับจ้างก่อสร้างบ้านเจ้าของเพจ Facebook หวานเจี๊ยบรับสร้างบ้านภายหลังสคบใช้อำนาจตามกฎหมายเชิญตัวผู้ถูกกล่าวหาเข้าให้ปากคำเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาณสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคปรากฏว่าช่างหนึ่งถูกผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้เดินทางมาให้ปากคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามนัดหมายขณะที่มีผู้เสียหายเดินทางมาให้ปากคำจำนวน40รายจากทั้งหมด60รายทำให้ไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้สคบจึงต้องออกหนังสือเรียกผู้ถูกกล่าวหาให้มาแสดงตัวอีกครั้งหากไม่มาแสดงตัวจะมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก่อนชี้ผลกำไรบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่พุ่ง 456% สะท้อนลาภลอยจากวิกฤตนายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวระหว่างการแถลงปัญหารัฐบาลออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าบริษัทไทยออยล์เพิ่งประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกของปี2569ซึ่งตรงกับที่ตนพูดมาตลอดว่าจะมีกำไรลักษณะลาภลอยจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นคือมีการซื้อน้ำมันกักตุนเอาไว้ก่อนเกิดสงครามแล้วรัฐบาลเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถขายน้ำมันให้ประชาชนในราคาที่ปรับสูงขึ้นหลังสงครามได้รวมถึงค่าการกลั่นที่ปรับสูงขึ้นมาที่16-17บาทต่อลิตรเห็นได้จากการที่ไตรมาสแรกบริษัทไทยออยล์มีกำไรถึง 9,000 ล้านบาทสูงมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 4.5 เท่าหรือ 456% และสูงกว่ากำไรทั้งปีของปีที่แล้วประมาณ 30% ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้ต้นทุนพลังงานสูงเกินจำเป็นคือรัฐบาลไม่ได้กำกับดูแลวิธีการกำหนดราคาน้ำมันแต่กลับมาตั้งคตร.ศึกษาว่ามีแนววิธีการอื่นใดหรือไม่ที่จะกำหนดราคาน้ำมันที่เป็นธรรมกับประชาชนมากกว่าที่ใช้อยู่แต่วันนี้ก็ยังใช้สูตรเดิมยังคำนวณแบบเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยและการที่รัฐบาลไม่ลดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ต้นทุนน้ำมันสูงจนทำให้รัฐบาลยกมาเป็นข้ออ้างในการออกพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อเยียวยาประชาชนทันนี้อาจไม่จำเป็นต้องเยียวยาเลยตั้งแต่แรกหากได้ทำในสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์แนะนำบวท.ย้ำจราจรทางอากาศทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลนายสุรชัยหนูพรหมรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.กล่าวว่าจากกรณีที่มีผู้โดยสารของสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG029เส้นทางบินอุบลราชธานีสุวรรณภูมิได้โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ทำให้สังคมตั้งคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศวิทยุการบินในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการการเดินอากาศของประเทศจึงขอชี้แจงว่าการปฏิบัติงานของ ATC ในวันเวลาดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินในระดับสากลทุกประการรวมถึงการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมยึดถือความปลอดภัยของทุกเที่ยวบินเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดและได้มีการตรวจสอบตามกระบวนการภายในพบว่าขณะเกิดเหตุการณ์ที่ระบุในโพสต์มีอากาศยานอีกลำที่เข้ามาลงด้วยทางวิ่งที่คู่ขนานกันกับ TG029 ไม่สามารถปฏิบัติการบินเข้าไปทำการร่อนลงได้เนื่องจากประสบปัญหาทางเทคนิคดังนั้น ATC จึงต้องแก้ไขสถานการณ์โดยจัดการให้อากาศยานทั้ง2ลำมีระยะห่างตามมาตรฐานก่อนจะอนุญาตให้ TG029 ลดระยะสูงเข้าสู่สนามบิน

เพื่อทำการลงและขณะที่นักบินนำเครื่องเข้ามาลงเมื่อผ่านระยะสูง 1,000 ฟุตปรากฏว่าการร่อนลงสู่สนามบินไม่เสถียรนักบินจึงตัดสินใจขอทำการบินขึ้นไปใหม่ตามวิธีปฏิบัติบินตามมาตรฐานที่กำหนดส่งผลให้เกิดความ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
4: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
6: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
7: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
8: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
9: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเอาเงินมาออมเก็บสลากออมทรัพย์ทอสชุดทองกว่ามั่งมีหน่วยละ 1,000 บาทลุ้นรางวัลใหญ่กว่า3ล้านบาทสมัครง่ายผ่านแอป THB Orgen หรือทอสทุกสาขาทั่วประเทศออมวันนี้มั่งมีไปกับทอส
11: เปิดใหม่น่านยางพันธุ์ดีปู่วิมลเยื้องอบต.น้ำแก่นอำเภอภูเพียงจำหน่ายกล้ายางพาราทุกสายพันธุ์เช่น600-251-3904คัดคุณภาพทุกต้นตรงจากตรังและอำเภอขุนตาลเชียงรายราคาถูกจริงโทร0931645665 Facebook น่านกล้ายางพันธุ์ดี
12: ร้านแม่ตามีดีอำเภอเวียงสาหน้าคลินิกหมอสุรเดชและสาขาหน้าหน้าธนาคารอมสินจัดหนักจัดเต็มฟรีชุดหมอแว่นสุด Exclusive กรอบแว่นตาพร้อมเลนส์เพียง290บาทบัตรสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยโทร

0: 0854050154บริหารงานโดยคุณเด่นวฤทธิ์นันท์อินทเสนประสบการณ์ด้านสายตา มากกว่า20ปี
1: Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

คนด่านเกวียนดวงจำปาในช่วงเวลาอสมทเพื่อชุมชนพร้อมกับจี๊ดค่ะวันนี้ทำหน้าที่แทนดีเจพี่ออสนะคะกับช่วงเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปค่ะแบ่งกันคนละครึ่งวันกับดีเจอ้นนะคะดีเจอ้นอยู่ครึ่งเช้าสำหรับจี๊ดเองก็จะอยู่ช่วงเวลาครึ่งบ่ายบ่ายโมงเป็นต้นไปเป็นประจำเลย3วันต่อจากนี้นะเริ่มต้นวันนี้นะคะพรุ่งนี้มะรืนค่ะ13 14 15นะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับสายฝนในช่วงยามบ่ายค่ะในเมืองมีฝนลงนิดน้อยพื้นที่อื่นมีฝนตกหรือเปล่าทักทายเติมเต็มเพลงพร้อมกันได้ค่ะมาฟังเพลงเพื่อชีวิตด้วยกันค่ะ4221257 SMS เติมเพลงเพราะพูดคุยทักทายกันโทรศัพท์0547115550หรือว่าจะไปที่กระทู้ประจำวันหน้าแฟนเพจอสมทหน้านะคะติดตามรับฟังอยู่ด้วยกันค่ะทางวิทยุ FM 92ทางออนไลน์ radio.mcot.net ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน mcot connect ลงในมือถือก็ติดตามรับฟังอสมทหน้านได้เช่นเดียวกันนะคะเริ่มต้นกับดวงจำปาของคนด่านเกวียนค่ะคุณผู้ฟังก็เติมต่อได้เลยนะคะอยากฟังเพลงไหนส่งต่ออีกหนึ่งเพลงของพงศิษฐ์คำพีให้เข้ากับบรรยากาศตอนที่มีฝนพรำแบบนี้ยิ้มกลางสายฝนค่ะ

ยิ้มกลางสายฝนพงศิษฐ์คัมภีร์ค่ะเติมพลังใจเป็นความสุขให้กันคุณยายเตือนใจก็ทักทายมาเนี่ยค่ะพร้อมกับรอยยิ้มที่เหมือนฤดูฝนเลยไม่ได้เหงาเนี่ยเป็นยิ้มแบบว่าชุ่มฉ่ำหัวใจเป็นความสุขที่ได้ติดตามรับฟังอสมทหน้าแล้วก็ได้ฟังเพลงเพราะตามคำขอในแต่ละวันแล้วช่วงของจี๊ดคุณยายก็ขอสายลมแห่งการรอคอยของนัทกิติสารเดือเพอะนะคะเดี๋ยวจี๊ดเปิดให้เนาะส่งต่อเพลงดีๆกำลังใจดีๆพร้อมกับพันท้ายนรสิงห์เอาใจคนรักสุขภาพค่ะกับน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือส่วนเดียม 30% ราพันท้ายนรสิงห์ที่ยังคงความอร่อยเข้มข้นกลมกล่อมเหมือนเดิมตอบโจทย์สำหรับคนรักสุขภาพไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งสูตรลดน้ำตาล 40% ลดโซเดียม 30%แล้วก็พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะสามารถหาซื้อได้แล้วที่ Big C The Mall Foodland Top ทุกสาขาแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะก็มีกิจกรรมดีๆนะคะให้ได้ร่วมสนุกกันกับเกมประจำเดือนพฤษภาคม2569ที่มีชื่อว่าทอดรหัสทายคำเพียงแค่ทายชื่อสินค้าตราพันท้ายนรสิงห์ชื่อว่าอะไรเพียงแค่นี้ก็ลุ้นรับของพรีเมียมสุดน่ารักจำนวน15รางวัลช่องทางละ5รางวัลสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15พฤษภาคม2569ได้ทาง Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นทาง Instagram พันท้ายนรสิงห์ .official แล้วก็ทาง TikTok พันท้ายนรสิงห์ .official ค่ะอย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายด้วยนะคะสายลมแห่งความอุ้ยไม่ใช่สิสายลมแห่งการรอคอยจะไปเปลี่ยนชื่อเพลงของเขาได้ยังไงส่งพิเศษให้กับคุณยายเตือนใจค่ะ

กันรอคอยนัดกิติสารค่ะส่งเพลงพลอเมื่อสักครู่บอกว่าฝนหยุดตกแล้วพูดกับคุณแม่ยวนไปนะคะพอพูดไปสักพักหนึ่งฝนก็ลงเม็ดมาอีกรอบหนึ่งนะคะฝนพรำๆที่หน้าบ้านอสมทหน้าแถวคลองเปรมค่ะบรรยากาศอาจจะต่างกันไปเนาะในแต่ละพื้นที่ในวันนี้นะคะบางพื้นที่อาจจะไม่ตกก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยห่วงใยกันเหมือนเดิมพร้อมกับอู่ดีๆเซอร์วิสน่านค่ะที่นี่คือตัวแทนจำหน่ายอะไหล่รถยนต์คุณภาพค่ะ AC เดลโซไบซอนอะไหล่แท้ GM นะคะแล้วก็รับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดโดยเฉพาะรถยุโรปที่มีความชำนาญนะคะแล้วก็มีบริการในเรื่องของการตรวจเช็คทั่วไปซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างเบรกคลัชเกียร์ระบบไฟฟ้าแอร์แล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวแล้วก็อื่นๆนะคะกับอู่ดีๆเซอร์วิสน่านเพิ่มเติมรายละเอียดสอบถามกันได้กับช่างไหนนะคะอู่อยู่ที่บ้านตาแก้วค่ะเป็นอู่ใหญ่เลยนะคะ0802385458ค่ะเพิ่มเติมรายละเอียดสอบถามพูดคุยกันได้กับช่างไหนพร้อมกับอู่ดีๆเซอร์วิสน่านเต็มใจให้ของสู่บุญเลี้ยงค่ะ

0: MCOT Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
2: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกลีนสไตล
3: ์วันที่5มิถุนายนนี้นะคะเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกอยากฝากให้ทุกคนนะคะรักสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่านะคะขยะอันไหนที่รีไซเคิลได้อะค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนำมารีไซเคิลใหม่นะคะเพื่อช่วยโลกหรือว่าช่วยดูแลบริเวณรอบบ้านก็ได้ค่ะถือว่าเป็นการรักสิ่งแวดล้อมอีกอย่างนึง
2: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ MCOT Radio Go Green
4: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
5: ้โอ๊ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
4: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
7: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
4: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบ

0: Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: M-COT Radio อสมท.เพื่อชุมชน

ี่ก็คือชื่อเพลงเลยชื่อเพลงว่าบ้านหาอยู่น่านของนิยมใจค่ะส่งพิเศษให้กับคุณแม่ยวนที่บ้านน้ำโขงด้วยเนี่ยค่ะเติมเต็มเพลงนี้เข้ามาผ่านทางโทรศัพท์ค่ะสำหรับ054-711-550สำหรับชั่วโมงของการฟังเพลงเพลาะในช่วงของอสมทเพื่อชุมชน MCOT Radio Go Green ดูแลกันแทนดีเจพี่ออสนะคะจะเป็นแบบนี้3วันนะไปจนถึงวันศุกร์เลยเริ่มต้นวันนี้ค่ะ13 14 15 3วันเราจะแบ่งกันคนละครึ่งวันดีเจอ้นก็รับภารกิจในช่วงเช้าไปสำหรับจีนเองก็จะอยู่ในช่วงบ่ายนะคะบ่ายโมงเป็นต้นไปจนถึงตอน5โมงเย็นรวมกับเวลาประจำของตัวเองด้วยค่ะความคิดถึงในแจกันใจของไม้เมืองค่ะ

อ้อยกระท้อนหนังสือว่าสงสารค่ะต่อมาจากคาราบาวแร้งคอยแล้วก็ไม้เมืองความคิดถึงในใจกันใจนะคะแล้วหน้าตอนนี้แดดแรงค่ะ เมื่อสักครู่ยังบอกว่าฝนตกอยู่เลยเวลาผ่านไปยังไม่ถึง1ชั่วโมงนะคะมีหลายฤดูกาลนะคะในวันนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ

เดี๋ยวต้องส่งท้ายกันแล้วนะคะสำหรับช่วงของอสมทเพื่อชุมชนกับ M-Quad Radio Go Green แล้วไปเบรกฟังข่าวแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงเพลาะแล้วก็อยู่ต่อกับจี๊ดในชั่วโมงของตัวเองเวลาประจำบ่าย 2:00 นค่ะ

ขณะนี้เวลา14นาฬิกาจากนี้ไป M-COT Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีถึงเกาะพะงันแล้วติดตามแก้ปัญหานอน

0: มินิต่างชาติรุกพื้นที่สาธารณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วเพื่อติดตามการแก้ปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวผ่านนอมินีโดยจุดแรกจะไปที่โรงเรียนเกาะพะงันศึกษารับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่จากนั้นจะไปที่หาดฟรีดอมตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจติดตามการจับกุมการบุกรุกพื้นที่หาดสาธารณะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตรายงานสภาพปัญหาในพื้นที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตรายงานการสนับสนุนการแก้ปัญหาและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตรายงานผลการดำเนินคดีก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะพบปะประชาชนและมอบนโยบายส่วนราชการในพื้นที่เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทั้ง2จังหวัดนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับถึงกรุงเทพประมาณ 20:40 น.ราชทัณฑ์เผยหมิงเฉินซันวางแผนกินยาเกินขนาดก่อนถูกส่งเข้าเรือนจำพิเศษพัทยากรมราชทัณฑ์ชี้แจงความคืบหน้าการรับตัวและอาการป่วยฉุกเฉินของนายหมิงเฉินซันผู้ต้องขังชาวจีนคดีอาวุธปืนฉบับที่2ระบุว่าแพทย์โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณได้ชี้แจงว่าเมื่อนายหมิงเฉินซันถึงโรงพยาบาลเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาได้เจาะเลือดเอ็กซเรย์ปอดและทำ CT ที่สมองเพื่อหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นสันนิษฐานเบื้องต้นว่าผู้ต้องขังรับประทานยาประจำตัวเกินขนาดแพทย์จึงใส่สายยางทางจมูกเพื่อล้างระบบทางเดินอาหารพบของเหลวสีฟ้าและฉีดยาต้านพิษส่งผลให้ผู้ต้องขังเริ่มขยับตัวและมีปฏิกิริยาตอบสนองดีขึ้นอาการล่าสุดณวันที่12พฤษภาคมผู้ต้องขังรู้สึกตัวดีและสามารถปฏิบัติตามคำสั่งทางการแพทย์ได้แต่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจให้สารอาหารเหลวผ่านทางสายยางทางจมูกผลการตรวจไม่พบสารเสพติดทุกประเภททางโรงพยาบาลได้ส่งตัวอย่างเลือดไปตรวจวิเคราะห์โดยละเอียดทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจกลุ่มสารแอลกอฮอล์เบนโซไดอาซีปีนยาฆ่าแมลงเป็นต้นคาดว่าจะทราบผลอย่างเป็นทางการภายในวันศุกร์นี้หรือสัปดาห์หน้าคาดว่าในหมิงเฉินซันได้รับประทานยาประจำตัวเกินขนาดก่อนที่จะถูกส่งตัวมาควบคุมณเรือนจำพิเศษพัทยาเนื่องจากขณะเกิดอาการอยู่ระหว่างกระบวนการรับตัวภายในเรือนจำเพียง2ชั่วโมงก่อนถูกส่งรักษาโรงพยาบาลภายนอกเรือนจำพิเศษพัทยาได้ยกระดับมาตรการควบคุมตัวขั้นสูงสุดจากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เฝ้าตรวจตราอย่างใกล้ชิดขอกำลังสนับสนุนจากตำรวจตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยโดยรอบพื้นที่โรงพยาบาลตลอด24ชั่วโมงนักวิชาการชี้ภาพรวมนายกสอบผ่านประชุมอาเซียนยกเลิก MOU 44บีบกัมพูชาคุยทวิภาคีรองศาสตราจารย์ดุลยภาคปรีชารัตน์นายกสมาคมภูมิภาคศึกษาและอาจารย์ประจำสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประเมินผลงานของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีภายหลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ว่าภาพรวมถือว่ารัฐบาลไทยสามารถใช้เวทีอาเซียนยืนยันจุดยืนของประเทศในการส่งเสริมสันติภาพยึดมั่นกฎกติกาสากลและผลักดันให้อาเซียนมีเอกภาพมากขึ้นควบคู่กับการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติของผลประโยชน์แห่งชาติของไทยได้ในระดับที่น่าพอใจประเด็นที่ถูกจับตาคือกรณีกัมพูชาประกาศใช้กลไกการประนีประนอมภาคบังคับภายใต้ United Nations หรือ UNCLOS เพื่อแก้ไขข้อพิพาททางทะเลกับไทยภายหลังไทยยกเลิก MOU 44โดยรองศาสตราจารย์ดุลยภาคระบุว่าไทยในขณะนี้เพียงรับทราบความประสงค์ของกัมพูชาแต่ยังไม่ได้ตอบตกลงเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวทำให้รัฐบาลไทยยังมีพื้นที่ในการเลือกใช้แนวทางเจรจาทวิภาคีต่อไปก่อนด้านความร่วมมือระดับภูมิภาคนายอนุทินยังได้ใช้เวทีอาเซียนผลักดันประเด็นเชิงรุกหลายเรื่องทั้งโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนความมั่นคงด้านพลังงานและการลงทุนพลังงานหมุนเวียนรวมถึงหารือทวิภาคีกับผู้นำอีกหลายประเทศเช่นเวียดนามสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และมาเลเซียนักวิชาการยังเสนอว่ารัฐบาลไทยควรมีวิสัยทัศน์ด้านภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายต่างประเทศเชิงรุกที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อยกระดับบทบาทของไทยบนเวทีอาเซียนในระยะยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริ

0: เดินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
0: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
2: กลับมาเปิดให้บริการแล้วอูทวินมอเตอร์ซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อเครื่องยนต์เบรกคลัชช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรงข้ามโรงแรมสีปันนาถนนเขาน้อยทุ่งขามโทร0819929353อูทวินมอเตอร์
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: ทางเลือกยาฆ่าหญ้าในข้าวโพดสูตรแรงจากเรนโบว์อัลโทอีนตัวใหม่สูตรเม็ดความเข้มข้นสูงละลายน้ำไหวผสมสารง่ายเทคโนโลยีจากเรนโบว์มั่นใจในความปลอดภัยต่อข้าวโพดพ่นหลังงอกได้ฆ่าหญ้าครอบคลุมออกฤทธิ์อยู่นานเชื่อใจเรนโบว์ต้องอัลโทอีนข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเอาเงินมาออมเก็บสลักออมทรัพย์ทอสชุดทองกว่ามั่งมีหน่วยละ 1,000 บาทลุ้นรางวัลใหญ่กว่า3ล้านบาทสมัครง่ายผ่านแอป THP Orgen หรือทอสทุกสาขาทั่วประเทศออมวันนี้มั่งมีไปกับทอส
5: MCOT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio น่านโดยพันณพัฒน์มงมาก

ครที่ยังบ่ลืมของเบนซ์ปรีชาค่ะชั่วโมงของการฟังเพลงลูกทุ่งกับจีที่นี่ค่ะ FM 92อาสามาทอนั่นอยู่ด้วยกันต่อนะคะติดตามรับฟังได้ทางวิทยุ FM 92ทางออนไลน์ radio.mcot.net ค่ะหรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mcot Connect ลงในมือถือก็ติดตามรับฟังได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เติมเพลงเพลาะเติมกำลังใจช่วยจีเลือกเพลงเพราะๆได้ค่ะทาง SMS 422-1257โทรศัพท์ค่ะ0547-11550หรือว่าจะไปที่กระทู้ประจำวันหน้าแฟนเพจอาสามาทอนั่นก็ได้นะคะสะดวกช่องทางไหนก็ทักทายกันได้เลยแล้วก็มีพี่ข้าวหอมหวัดดีค่ะทักทายช้าค่ะขอเพลงช่วงของน้องจี๊ดรอสัญญาใจมดรังสิมันรอสัญญาใจส่งพี่เสกได้กับพี่ข้าวหอมค่ะ

รอสัญญาใจส่งให้พี่ข้าวหอมแล้วเรียบร้อยเนี่ยค่ะเติมเพลงดีๆเป็นความรู้สึกดีๆที่เราส่งพลังให้กันอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ค่ะฟังเพลงไปเพลินๆให้หัวใจได้ผ่อนคลายให้หัวใจได้ยิ้มได้แล้วก็มีความสุขทุกๆวันมีสิ่งดีๆเอามาแนะนำให้ด้วยกับ Ultra Pro Sidon 90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบค่ะและพิเศษสุดมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ว่าทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% ค่ะแล้วในชุดก็จะประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมด 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มค่ะและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008-02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงแล้วก็มีจำนวนจำกัดนะคะวันนี้หนุ่มน้อยบ้านฝางก็เปลี่ยนเพลงค่ะจีดอุตส่าห์ดักรอคิดว่าตัวเองต้องถ่ายถูกแน่นอนเพราะว่าปกติแล้วเขาก็จะขอเพลงนักร้องอยู่ไม่กี่คนจะมีจินตลาภูลลาภแล้วก็สุนารีวันนี้จีดก็เลยถามไปก่อนเลยนำก่อนเลยว่าวันนี้จะฟังเพลงใครดีคะจินตลาหรือว่าสุนารีดีเป็นว่าจีดทายผิดค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าอยากฟังเพลงของกุ้งสุทธิราชเทพีบ้านไผ่ส่งให้กับหนุ่มน้อยบ้านฝางที่ทักทายเข้ามาผ่านทางโทรศัพท์ค่ะ

ายเป็นคิวของบ้านหัววิงเหนือบ้างยายแดงทักทายมาค่ะวันนี้เสียงดีขึ้นเพราะว่าไปหาคุณหมอมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็อยากฟังเพลงนี้ยาใจคนจนไม้พิรมพรขอให้หายไวๆเติมยาใจผ่านเพลงให้อีกหนึ่งเพลงที่จะเป็นกำลังใจให้กับยายแดงค่ะ

แล้วคิวต่อไปส่งไปที่อำเภอภูเพียงบ้างให้กับยายบัวบอกว่าอยากฟังเพลงของสิริพรอำไพพงศ์ที่เลือกเป็นปริญญาเจ็บส่งให้กับยายบัวค่ะ

0: MCOT Radio วิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: ร้านช้างกิจเกษตรน่านจัดโปรโมชั่นแทนคำขอบคุณปุ๋ยตราช้างร้อยล้านน่านเพียงกระสอบละ590บาทร้านช้างกิจเกษตรน่านฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีน่านโทรศัพท์แอดไลน์ ID 0647924915ผู้เชี่ยวชาญกำจัดกลิ่นสนิมเหล็กหินปูนความเข้มข้นของตะกอนได้ 100% ดูแลงานราชการเอกชนโครงการภาครัฐแก้ปัญหาน้ำดื่มน้ำใช้พร้อมจำหน่ายหินกรองทรายกรองสารส้มคอรีนห้างส่วนจำกัดน่านสวิงมิ่งพูลแอนด์ซัพพลายจำกัด0966780909
0: MCOT Radio อสมท.น่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนMCOT Radio น่านโดยพันภัทรมงมาศ
2: เข้าสู่ช่วงเพลงรักจากเภสัชค่ะได้เวลาเพิ่มเติมกลิ่นหอมๆจากแป้งเย็นเภสัชแล้วก็สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปมาพร้อมกับเพลงลูกทุ่งเพราะๆออกอากาศเป็นประจำค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาบ่ายสองโมงครึ่ง

0: จนถึงตอนบ่ายสามโมงกับช่วงของเพลงรักจากเภสัชค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหร
1: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: สาวๆอยากรู้ไหมว่าอะไรที่ทำให้หนุ่มๆเขาหลงไหลเราได้แบบไม่ต้องลงทุนไปทำสวยให้เปลืองตังความหอมเย้ายวนยั่วใจนี่แหละหนุ่มหน้าไหนก็หลงเหมือนความหอมของแป้งเย็นเพศัชที่กลิ่นหอมเกินห้ามใจยั่วยวนเร้าอารมณ์หนุ่มๆเหลือเกินแป้งเย็นเพศัชไม่ใช่แค่

เย็นสดชื่นแต่มีความหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนด้วยนะคะเพลงของไผ่พงษ์สะท้อนก่อนหน้านั้นค่ะทบ2ลูกอีสานส่งพิเศษให้กับทุกเสียงทุกสายคุณแม่ยวนฝากให้กับทุกๆคนเพิ่มเติมเข้ามาผ่านทางกระทู้ประจำวันนะคะเพลงเพราะตามคำขอที่ส่งต่อให้กันในช่วงของเพลงรักจากเภสัชค่ะ

0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: ที่เขาว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านไม่เกินจริงหอมได้ขนาดนี้ต้องสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปเท่านั้นคนที่เคยใช้บอกว่าหอมติดผิวมากแถมผิวยังดูใสขึ้นด้วยสาวตัวหอมผิวใสใครก็อยากอยู่ใกล้ๆอันนี้ใช่เลยสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซป2กลิ่นหอมคนละแบบสีเขียวไร้มิ้วมีความหอมนุ่นนวลละมุนละมุนกลิ่นแบบน้ำนมข้าวและสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสใสกลิ่นผลไม้บ้านนี้หอมไปถึงบ้านโน้นเอาเชื่อไม่เชื่อก็ต้องลองไปพิสูจน์กันดูนะคะคุณผู้ฟัง

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู้
1: ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่

0: ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
0: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
2: ถ้าอยากรู้ว่าเวลาที่หนุ่มๆได้กลิ่นหอมๆยั่วๆจะมีอาการยังไงไปซื้อแป้งเย็นเพศัชมาใช้ค่ะแนะนำให้ลองทุกกลิ่นเลยดูซิว่ากลิ่นไหนจะหอมยั่วยวนใจได้มากกว่ากันแป้งเย็นเพศัชสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจแป้งเย็นเพศัชสีฟ้าคาเมราหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาแป้งเย็นเพศัชสีเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนค่ะ

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: ที่เขาว่าหอมไกลอันนี้คือหลายๆคนไปพิสูจน์มาแล้วนะคะโดยเฉพาะอากาศร้อนๆแบบนี้หลายคนก็อาบน้ำบ่อยขึ้นด้วยแต่ก็แอบกลัวว่าผิวจะแห้งค่ะถ้าใช้สบู่เพศัตว์จะอาบบ่อยแค่ไหนก็สบายใจได้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนอกจากจะอาบแล้วผิวหอมสดชื่นสบู่เพศัตว์ยังช่วยทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยต้องยกให้เพศัตว์เขาจริงๆเรื่องกลิ่นหอมหอมแบบติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านเชียวหลักนางฟ้าหน้ารถแห่ของเต๋าภูสินค่ะ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะว่าความหอมจะทำให้คุณสาวๆยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่มีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นอีก 200% แป้งเย็นเพสัตมีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษหอมแบบเกินห้ามใจแบบอยู่ใกล้แล้วอดใจไม่ไหวอยากตัวหอมเช้ายันเย็นความหอมระดับตัวแม่ก็ต้องแป้งเย็นเพสัตเท่านั้นหอมยั่วยวนทุกกลิ่นทาให้ลองชมพูมาดามหอมเย้ายวนฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ได้เวลาส่งท้ายกันแล้วสำหรับชั่วโมงนี้เดี๋ยวเบรกฟังข่าวแป๊บนึงชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงสตริงด้วยกันต่อกับจี๊ดค่ะ

ขณะนี้เวลา15นาฬิกาจากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกระบุช่วยไม่ได้เกาหลีแบนแรงงานไทย4จังหวัดเหตุทำผิดกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเกาหลีใต้ประกาศขึ้นบัญชีดำหรือแบนแรงงานไทยจาก4จังหวัดภาคอีสานได้แก่อุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามโดยห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลตลอดทั้งปี2569ว่าต้องทำความเข้าใจก่อนเพราะยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้ซึ่งหากมีการเข้าไปทำงานแบบผิดกฎหมายก็ต้องถูกแบนเช่นเดียวกับผู้ที่ลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยก็ต้องถูกแบนเช่นกันดังเช่นการลงพื้นที่ตรวจเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งพบว่าทำผิดกฎหมายที่พักและโรงแรมไม่มีใบอนุญาตมีวิลล่าเถื่อนแม้จะบอกว่านำเงินมาลงทุนในประเทศไทยแค่นี้ไม่พอเพราะมีการทำผิดกฎหมายซึ่งก็เหมือนกันหากไปทำงานต่างประเทศแล้วทำผิดกฎหมายบ้านเขาก็มีสิทธิ์แบนเราดังนั้นจึงไม่ต้องทำผิดกฎหมายเมื่อถามว่ารัฐบาลจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าไม่ช่วยไม่ได้เพราะคุณทำผิดกฎหมายเองแต่หากทำถูกกฎหมายแล้วถูกกลั่นแกล้งรัฐบาลจะเข้าไปปกป้องอย่างเต็มที่เมื่อถามว่ากรณีเกาหลีใต้แบนจะส่งผลกระทบต่อคนไทยที่ไปท่องเที่ยวหรือไม่นายอนุทินยกสุภาษิตไทยปลาเน่าตัวเดียวทำให้เหม็นหมดไปทั้งห้องจึงต้องมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบด้วยส่วนกรณีที่มีการระบุว่าคนไทยจะเข้าไปท่องเที่ยวเกาหลีลำบากตนเองคิดว่าเรื่องแรงงานกับเรื่องท่องเที่ยวเป็นคนละเรื่องกันเพราะเกาหลีก็ต้องการรายได้จากการท่องเที่ยวจากคนไทยเพราะคนไทยไปใช้เงินทั้งช้อปปิ้งและเสริมสวยต่างๆซึ่งไทยถือเป็นคู่ค้าสำคัญหากมีปัญหาใดๆตนเองจะไปชี้แจงกับรัฐบาลเกาหลีเพราะรู้จักกันดีกระทรวงแรงงานเร่งเจรจาทูตเกาหลีสร้างความเชื่อมั่นกรณีแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีเกาหลีใต้แบนแรงงานไทยจาก4จังหวัดไม่ให้ไปทำงานภาคเกษตรภาคประมงตามฤดูกาลที่มาจาก MOU หรือ E8 เป็นระยะเวลา1ปีเนื่องจากมีแรงงานบางส่วนที่หลบหนีนายจ้างว่ากรณีส่งแรงงานไทยไปในล็อตที่ผ่านมามีจำนวนคนไทยที่หนีจากการจ้างงานมากกว่า 20% ซึ่งต้องตรวจดูว่าเป็นเรื่องของสวัสดิภาพสวัสดิการหรือไม่เมื่อไปแล้วกลายเป็นแรงงานที่อยู่นอกระบบปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากสัญญาจ้างสั้นๆตามฤดูการเกษตรเมื่อมีแรงงานส่วนหนึ่งที่ออกไปทำให้เกิดความเดือดร้อนกับแรงงานกลุ่มอื่นที่กำลังจะเดินทางซึ่งจุดนี้กระทรวงแรงงานได้ประสานไปยังสถานทูตเกาหลีใต้ในประเทศไทยเพื่อเชิญทูตเกาหลีประจำประเทศไทยมาหารือซึ่งยังยืนยันไม่ได้ว่าจะสามารถพูดคุยได้มากน้อยเพียงใดอย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานต้องสร้างกลไกสร้างหลักประกันเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่ากรณีเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตโดยกระทรวงแรงงานจะหารือกับสถานทูตเกาหลีเพื่อจะสื่อสารไปยังกระทรวงแรงงานของเกาหลีใต้ซึ่งจุดนี้จะต้องมาคุยกันเนื่องจากเป็นการกระทำของแรงงานกลุ่มหนึ่งแต่เกิดผลกระทบกับแรงงานที่กำลังจะเดินทางทั้งจังหวัดคำร้องฝ่ายค้านยื่นขอตีความพรก.กู้เงิน400,000 ล้านถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนยื่นคำร้องผ่านนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569หรือพ.ร.ก.กู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่ล่าสุดมีรายงานว่านายโสพลได้ส่งคำร้องดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้ววานนี้และทางสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ลงเลขรับทางธุรการไว้แล้วขณะที่การพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทแม้ว่ารัฐบาลจะส่งเนื้อหาเพื่อให้บรรจุวาระของสภาตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมแต่นายโสพลยังไม่สั่งบรรจุวาระเนื่องจากว่าได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดำเนินการของสภาว่า หากมีสมาชิกยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความแม้ว่าการพิจารณาบรรจุวาระดังกล่าวจะทำได้แต่เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและความเรียบร้อยนายโสพลจึงยังไม่บรรจุวาระและจะรอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้แล้วเสร็จก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาล

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: กลับมาเปิดให้บริการแล้วอูทวินมอเตอร์ซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อเครื่องยนต์เบรกคลัชช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรงข้ามโรงแรมสีปันนาถนนเขาน้อยทุ่งขามโทร0819929353อูทวินมอเตอร์
3: ที่สุดของความอร่อยและของฝากฉลองเปิดร้านใหม่สีฟ้าเบเกอรี่สาขาเมืองน่านขนมปังเค้กพายกรอบเค้กฝอยทองที่ครองใจคนไทยกว่า40ปีเบเกอรี่กว่า100รายการโปรโมชั่นซื้อครบ100บาทแถมฟรีเค้กฝอยทอง1ชิ้นสีฟ้าเบเกอรี่ข้างโรงเรียนซินจงโทร0834249264ร้านเมตตามีดีอำเภอเวียงสาหน้าคลินิกหมอสุรเดชและสาขาหน้าธนาคารอมสินจัดหนักจัดเต็มฟรีชุดหมอแว่นสุด Exclusive กรอบแว่นตาพร้อมเลนส์เพียง290บาทบัตรสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยโทร0991966623บริหารงานโดยคุณเด่นวริตันอินเตอร์เซนประสบการณ์ด้านสายตามากกว่า20ปี
4: Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio นานโดยพันณพัฒน์มงมาก

เริ่มต้นด้วยเพลงนี้ของโอ๊ยปราโมชพร้อมไปนะคะอยู่ด้วยกันต่อกับจีที่นี่ค่ะ FM 92อสมทน่านอยู่ด้วยกันทางวิทยุ FM 92ทางออนไลน์ radio.mcot.net หรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mcot Connect ลงในมือถือได้เลยได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS แล้วก็ติดตามรับฟังอสมทน่านได้จากที่ไหนก็ได้ขอแค่มี Wi-Fi หรือว่าขอแค่มีอินเทอร์เน็ตนะคะก็อยู่ที่ไหนก็ฟังได้จีจะตามติดไว้ทุกที่เลยเป็นพลังใจเป็นความสุขให้คุณจะคอยอยู่ข้างๆเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังแล้วก็เติมเต็มสิ่งดีๆให้กันด้วยนะคะเพิ่มเติมเพลงเพราะเติมคะแนนให้เพลงโปรดของคุณค่ะบ่าย3ถึงตอน5โมงเราจะเก็บรวบรวม10อันดับเพลงเพราะที่คุณผู้ฟังเลือกกันเข้ามาในแต่ละรอบสัปดาห์เอาไปรายงานชาร์ตในวันเสาร์ 9:00 นจนถึงตอน 10:00 นกับชั่วโมงของ Mcot Radio FM 92 Top 10 Chart ค่ะ4221257 SMS ข้อความละ1คะแนนโทรศัพท์0547115500สายละ1คะแนนแล้วก็ที่กระทู้ประจำวันหน้าแฟนเพจอสมทนั่นคอมเมนต์ละ1คะแนนค่ะนักเดินทางของเกสโนวาค่ะ

ร้านจำหน่ายมีเดียซัพพลายศูนย์จำหน่ายรับซ่อมปรึกษาติดตั้งกล้องวงจรปิดและโซลาร์เซลล์ทุกระบบวัสดุอุปกรณ์สำนักงานสื่อการเรียนการสอนครบวงจรเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุพลังงานแสงอาทิตย์สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านธำนูนเพชรหลังร้านบูบูมสาขาสันติสุขอยู่ติดกับคาเฟ่เมซอนสันติสุขเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 5:30 นดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.chamnamedia.com สอบถามเพิ่มเติมโทร0846140118คุณชำนาญสินค้าดีคุณภาพเลิศบริการรวดเร็วทันใจไว้ใจชำนาญ

ของนุนิวค่ะเพลงเพลอช่วงยามบ่ายพร้อมกับจี๊ดนะคะมาพร้อมกับสิ่งดีๆค่ะกับเรื่องราวของมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi ค่ะเป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องง้อช่างไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายเพราะว่ากล้องรุ่นนี้เขาก็สามารถที่จะเชื่อมกับมือถือได้เพียงแค่มี Wi-Fi แล้วก็สามารถเปิดดูบ้านได้จากที่ไหนก็ได้จะอยู่ที่ทำงานนะคะหรือว่าจะไปเที่ยวก็เปิดดูได้ค่ะมีความชัดระดับสูงสุดถึง 4K ซูมได้สูงสุดถึง5เท่านะคะถ้าหากเป็นกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงค่ะเขามีไฟอินฟราเรดเห็นไหมแต่ในที่มืดนะคะแล้วก็มีระบบพูดคุยโต้ตอบเหมือนวิดีโอคอลเลยแล้วก็สามารถหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาขึ้นลงได้75องศาแล้วนอกจากนี้ก็ตรวจจับความเคลื่อนไหวได้นะคะแล้วที่สำคัญเขากันน้ำกันฝนได้ระดับ IP66 ค่ะแล้วสามารถมีเรื่องราวของการรองรับเมมได้ถึง128กิกะไบต์บันทึกได้ยาวๆ30วันค่ะทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02114-3990สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะแล้วก็ขอบคุณกับสมาร์ทการ์ดด้วยค่ะเป็นเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กค่ะแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็จะโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปแล้วทีนี้ก็ไปติดอยู่ในนั้นเลยไม่มีกลิ่นไม่มีความปลอดภัยต่อคนในบ้านค่ะแล้วใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเครื่องนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นแล้วนี่ก็คือส้มมารีค่ะตัวแทนของใคร

0: MCOT Radio วิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
7: ร้านช้างกิจเกษตรน่านจัดโปรโมชั่นแทนคำขอบคุณปุ๋ยตราช้างร้อยล้านน่านเพียงกระสอบละ590บาทร้านช้างกิจเกษตรน่านฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีน่านโทรศัพท์แอดไลน์ ID 0647924915
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
9: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: application MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: MCOT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio นานโดยพันณพัฒน์มงมาก

0: หญิงวรันธรลบไม่ได้ช่วยให้ลืมค่ะเพลงเพราะโดนใจอีกหนึ่งเพลงในช่วงนี้พร้อมกับที่นี่ค่ะร้านชำนาญมีเดียซัพพลายนะคะแล้ววันนี้ก็แบบว่าทางร้านก็มีการจัดเตรียมภารกิจนะคะส่งมอบพลังงานสะอาดนั่นก็คือการติดตั้งโซลาร์เซลล์นะคะจะไปติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้กับบ้านลูกค้าเพราะว่าช่วงนี้หลายๆคนก็อยากจะมีเรื่องราวของพลังงานสะอาดนะคะโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อที่จะประหยัดพลังงานกันได้ยาวๆเพราะว่าแดดบ้านเราคือแรงเหลือเกินนะคะช่วงนี้มีอยู่2แพ็คเกจที่กำลังเป็นที่นิยมนะคะกับการติดตั้งโซลาร์เซลล์กับทางร้านชำนาญมีเดียซัพพลายนะคะซึ่งก็จะได้อุปกรณ์ในเซตแบบครบครันเลยแล้วที่สำคัญก็จะไปสำรวจหน้างานให้ฟรีไปพูดคุยเรื่องราวของการติดตั้งให้ไปคำนวณค่าใช้จ่ายให้นะคะแล้วทีนี้ก็มีการคำนวณเรื่องราวของการคืนทุนให้ด้วยนะคะแล้วก็จะไปขออนุญาตการไฟฟ้าให้ด้วยค่ะแล้วก็จะมีการรับประกันต่างๆทั้งก่อนและหลังการขายก็คือบริการดีมากๆเลยกับร้านชำนาญมีเดียซัพพลายนะคะก็จะมีเรื่องราวของโปรโมชั่นดีๆแพ็กเกจดีๆที่รอคุณอยู่นะคะสอบถามเพิ่มเติมปรึกษาพูดคุยกันได้ปรึกษาฟรีกับคุณชำนาญค่ะที่0846140118 0846140118ใครที่อยากจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ปรึกษาได้เลยค่ะ
1: ร้านชำนาญมีเดียซัพพลายศูนย์จำหน่ายรับซ่อมปรึกษาติดตั้งกล้องวงจรปิดและโซลาร์เซลล์ทุกระบบวัสดุอุปกรณ์สำนักงานสื่อการเรียนการสอนครบวงจรเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุพลังงานแสงอาทิตย์สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านทำนูนเพชรหลังร้านบูบูสาขาสันติสุขอยู่ติดกับคาเฟ่เมสันสันติสุขเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8โมงเช้าถึง5โมงครึ่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.chamnamedia.com สอบถามเพิ่มเติมโทร084 614 0118คุณชำนาญสินค้าดีคุณภาพเลิศบริการรวดเร็วทันใจไว้ใจชำนาญ

SPF ค่ะก่อนนั้น SPF คำอวยพรเจ็บให้พังไปเลยไหมนี่คือเพลงต่อไปของเคลียร์เจ็บให้พังค่ะ

ของเคลียร์ค่ะและนี่ก็คือเพลงอีกหนึ่งจังหวะในช่วงท้ายของชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บหนึ่งจะส่งเพลงทิ้งท้ายให้กับเหล่าอากาเซ่ของแบมแบมบอกว่าพี่จีสุขสันต์วันพุธค่ะมาขอฟังเพลงไฟเขียวแบมแบมอิงขอบคุณนะคะแล้วนี่ก็คือเพลงเพราะส่งท้ายชั่วโมงนี้เบรกฟังข่าวแป๊บนึงค่ะชั่วโมงแรกกลับมาอีก1ชั่วโมงอยู่ต่อกับจี๊ดนะคะ

ขณะนี้เวลา 16:00 น.จากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิทธรสังสมธนะนายกบุกภูวิลล่าเกาะพะงันผิดกฎหมายสั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินหลังพบชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของให้คนไทยเป็นนอมินีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมายังบ้านหลังหนึ่งหมู่ที่7บ้านโฉกหลำบ้านโฉกหลำตำบลเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทเทลเลอร์วิลล่าจำกัดโดยได้ล้อมวงพูดคุยกับรัฐมนตรีที่ร่วมคณะและเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่ดูแลในพื้นที่เกาะพะงันบริเวณด้านหน้าภูวิลล่าที่มีการก่อสร้างผิดกฎหมายโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรายงานเรื่องการก่อสร้างภูวิลล่าผิดกฎหมายและมีชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้พิสูจน์ว่าผู้ถือหุ้นเป็นต่างชาติหรือไม่เพราะถ้าถือหุ้นถือว่าผิดหลักต่างชาติมาซื้อที่ดินในไทยแต่พฤติกรรมที่กระทำผิดตัวเองทราบดีว่าไม่มีสิทธิ์ถือครองที่ดินจึงใช้ลักษณะนอมินีมาอ้างมาซื้อที่ดินหลอกลวงให้คนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นบริษัทไทยและขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบริษัทดังกล่าวด้วยเมื่อถามต่อว่าเรื่องนอมินีเกาะพะงันได้มีการกำชับหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ลงพื้นที่มาดูเรื่องนอมินีขออย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องของที่ดินว่ารุกล้ำหรือไม่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมที่ดินจะไปจัดการตรงนั้นเองวันนี้มาดูเรื่องของการเปิดบริษัทแล้วเอามาขายต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ไม่เกิน 49% แต่ตอนนี้มีการเปิดหลายบริษัทไขว้กันไปไขว้กันมาทำให้บริษัทนั้นดูเหมือนว่ายังมีสัญชาติไทยแต่ความจริงการครอบครองกำหนดทิศทางเป็นของต่างชาติ 100% ซึ่งผิดเจตนารมณ์กฎหมายเมืองไทยด้านพักมลระบุนายกลงพื้นที่ภูเก็ตอย่าเป็นแค่อีเวนต์ขอรับข้อมูลส.ส.พักประชาชนอย่างจริงใจหลังถูกข่มขู่นางสาวพักมลหนุนอนันต์โฆษกพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตซึ่งปัจจุบันมีปัญหาเรื่องผู้มีอิทธิพลข่มขู่ส.ส.พรรคประชาชนจากการออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าน่าเสียดายเพราะรอบที่แล้วนายอนุทินก็ไปมาแล้วรอบหนึ่งแต่มีการยกเลิกด้วยเหตุอะไรไม่ทราบแต่การไปครั้งนี้อยากให้นายอนุทินรับฟังข้อมูลจากส.ส.พรรคประชาชนที่ไปรอในพื้นที่เพื่อให้ข้อมูลและอยากให้นายกรัฐมนตรีกล้าหาญที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้จริงๆเพราะไม่ใช่เรื่องปกติที่คนธรรมดาจะมาขู่ส.ส.ที่ตรวจสอบอยากให้นายกรัฐมนตรีกล้าเผชิญหน้ากับความเป็นจริงและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากส.ส.พรรคประชาชนอย่างจริงใจและปราศจากอคติไม่อยากให้การลงพื้นที่ครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีเป็นแค่การลบข้อครหาว่าไม่กล้าลงพื้นที่จริงหรือเป็นแค่อีเวนต์ของนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเมื่อถามถึงกรณีคณะรัฐมนตรีจะจัดการประชุมครม.สัญจรครั้งแรกที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาต้นเดือนมิถุนายนนี้ในฐานะฝ่ายค้านคาดหวังอะไรหรือไม่นางสาวพักมลกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่กล้าหาญและอยากให้การประชุมครม.สัญจรครั้งนี้ให้พื้นที่กับประชาชนมากๆเพราะขณะนี้ผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่มากว่า6เดือนแล้วประชาชนยังคงรอคอยการเยียวยาต้องทำให้ประชาชนรู้สึกว่าไม่ได้สู้ลำพังและตอนนี้ก็ใกล้ถึงฤดูฝนแล้วประชาชนไม่มั่นใจว่าจะมีชีวิตรอดจากน้ำท่วมอีกหรือไม่ศาลสั่งมอบบันทึกยาตามใบสั่งแพทย์ไทเกอร์วูดให้อัยการศาลมีคำตัดสินว่าบันทึกยาตามใบสั่งแพทย์ของไทเกอร์วูดอดีตนักกอล์ฟหมายเลขหนึ่งของโลกชาวอเมริกันจะถูกส่งมอบให้แก่พนักงานอัยการหลังจากที่เขาถูกจับกุมในฟลอริดาเมื่อเดือนมีนาคมในข้อหาต้องสงสัยว่าขับรถขณะเมาสุราผู้พิพากษาดาเรนสตีลอ่านคำสั่งหลังจากการพิจารณาเพียง4นาทีที่ศาลแขวงมาร์ตินเคาน์ตี้ทางตอนเหนือของปาล์มบีชเคาน์ตี้หลังทนายความฝ่ายจำเลยโต้แย้งว่าวูดมีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญในความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับยาตามใบสั่งของเขาไทเกอร์วูดให้การปฏิเสธข้อหาขณะขับรถ ขออภัยค่ะให้การปฏิเสธข้อหาขับรถขณะเมาสุราหลังจากขับรถ SUV ชนท้ายรถบรรทุกและพลิกคว่ำโดยวูดยินยอมให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ซึ่งไม่พบแต่ปฏิเสธการตรวจปัสสาวะมีรายงานข่าวว่าเขากำลังเข้าร่วมโปรแกรมบำบัดในสถานพยาบาลแห่งหนึ่งที่สวิตเซอร์แลนด
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริณาชนนี

0: ้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
5: ยั่วโมโหหรอ
4: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
5: ้ไม่รู้ไม่ฉี
4: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
6: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
4: ทำไมถึงหอมขนาดนี
6: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
7: เข้าสู่ฤดูเพาะปลูกเลือกซื้อสินค้าวัสดุอุปกรณ์การเกษตรที่ร้านช้างกิจเกษตรน่านปุ๋ยตราช้างร้อยล้านน่านกระสอบละ590บาทปุ๋ยดีปุ๋ยคุณภาพนำไปใช้กับยางพาราเพิ่มน้ำยางป้องกันเชื้อราและปุ๋ยน้ำฮอร์โมนทาหน้ายางรจนาพารวยเพิ่มน้ำยางป้องกันเชื้อราดำราชมพูร้านช้างกิจเกษตรน่านฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีน่านโทรศัพท์แอดไลน์ ID 0647924915และ0956451559
8: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลาย

0: บมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
1: ข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเอาเงินมาออมเก็บสลากออมทรัพย์ทอสชุดทองกวามั่งมีหน่วยละ 1,000 บาทลุ้นรางวัลใหญ่กว่า3ล้านบาทสมัครง่ายผ่านแอป THB Orgen หรือทอสทุกสาขาทั่วประเทศออมวันนี้มั่งมีไปกับทอสเปิดจองแล้วรถยนต์ไฟฟ้า Omoda and Jeku ติดโชว์รูม Ion Nan Jeku 5 EV 589,000 บาท Jeku C5 649,000 บาท Jeku 6 EV 849,000 บาทรถเก่าแลกรถใหม่ให้ราคาสูงผู้จัดการแหม่ม0659352445
2: อูดีดีเซอร์วิสน่านซ่อมรถจนเชฟโรเลตฟอร์ดและรถจนทุกยี่ห้อทั้งเบนซินและดีเซลเช็คซ่อมระบบไฟแอร์เบรกคลัชเกียร์ช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอูดีดีเซอร์วิสน่านบ้านตาแก้วบริการรถสไลด์ช่างไหนโทร0802385458
3: Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนM-COT Radio นานโดยพันภัทรมงมา

ถึงบิ๊กแอสแว่นใหญ่เริ่มต้นอีก1ชั่วโมงชั่วโมงสุดท้ายแล้วค่ะกับจีที่นี่ FM 92 อสมท.นั่นค่ะอยู่ด้วยกันจนถึงตอน5โมงเย็นอยู่ด้วยกันทางวิทยุ FM 92ทางออนไลน์ radio.mcot.net ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mcot Connect ลงในมือถือเติมเพลงเพราะเติมคะแนนให้เพลงโปรดได้เลยเราจะเก็บรวบรวมเอาไปรายงานชาร์ตในวันเสาร์ 9 โมงเช้าจนถึงตอน 10 โมงกับ Mcot Radio FM 92 Top 10 Chart ค่ะเพิ่มเติมเพลงได้ผ่านทาง SMS 4221257ข้อความละ1คะแนนโทรศัพท์0547115503ละ1คะแนนแล้วก็ที่กระทู้ประจำวันหน้าแฟนเพจอสมท.นั่นคอมเมนต์ละ1คะแนนเข้าใจว่าไม่เข้าใจของลุลาค่ะ

าใจว่าไม่เข้าใจรู้ลาค่ะบรรยากาศฟ้าเริ่มครึ้มอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่แดดแรงมาสักพักเดียวจากรายการกี่ชั่วโมงเนี่ยบรรยากาศต่างกันไปเลยในแต่ละชั่วโมงจะว่าเป็นแต่ละชั่วโมงก็ไม่ได้บางครั้งบางทีเพียงแค่ไม่กี่นาทีฟ้าก็เปลี่ยนสีไปซะแล้วนะคะบรรยากาศเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเพลงเพราะยังเหมือนเดิมพร้อมกับทอสสาขาน่านค่ะกับสลักออมทรัพย์ทอสชุดทองกวาวมั่งมีหน่วยละ1,000 บาทค่ะออมพันลุ้น3 ล้านผลตอบแทนหน้าสลักอยู่ที่ 0.50% ต่อปีลุ้นง่ายๆ12 งวดค่ะลงทุน 100,000 รับผลตอบแทนขั้นต่ํา 1.10% ต่อปีลงทุน1 ล้านรับผลตอบแทนขั้นต่ํา 1.22% ต่อปีเพิ่มเติมรายละเอียดสอบถามกันได้เลยที่ทอสสาขาน่านค่ะเรื่องจริงของซินซิงกูล่าค่ะ

เรื่องจริงเติมเพลงให้อีกหนึ่งเพลงพร้อมกับเติมสิ่งดีๆให้กันในช่วงนี้กับดินเน่าค่ะเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมาร1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะแล้วนี่ก็คือการละครั้งหนึ่งสแตมฟิชเชอริ่งกับปามี่

0: M-COT Radio วิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ผู้เชี่ยวชาญกำจัดกลิ่นสนิมเหล็กหินปูนความเข้มข้นของตะกอนได้ 100% ดูแลงานราชการเอกชนโครงการภาครัฐแก้ปัญหาน้ำดื่มน้ำใช้พร้อมจำหน่ายหินกรองทรายกรองสารส้มคอรีนห้างหุ้นจำกัดน่านสวิมมิ่งพูลแอนด์ซัพพลายจำกัด0966780909
6: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยชอบท่องเที่ยวหรือเดินทางบ่อยประกันภัยอุบัติเหตุประกันภัยสุขภาพประกันภัยโรคร้ายแรงประกันชดเชยรายได้เป็นทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
0: M-COT Radio อสมท.น่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนM-COT Radio น่านโดยพันณพัฒน์ม่งมาก

0: คำเชยๆของปาล์มค่ะเพลงพลอยในช่วงท้ายๆที่เราอยู่ด้วยกันพร้อมกับโตโยต้านานค่ะ
1: มาแล้ว New Hilux Travo กระบะพันแกร่งรุ่นล่าสุดจากโตโยต้าเปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งคันในรอบ10ปีดีไซน์ใหม่หมดทั้งภายนอกและภายในเครื่องยนต์ 2.8 เครื่องยนต์ใหญ่ประหยัดน้ำมันกว่าเดิมอึดถึกทนขนเยอะราคาเป็นเจ้าของได้ง่ายๆกระบะตอนเดียว 4x4 ออกรถใช้เงินเพียง 9,000 บาท4ประตูพรีรันเนอร์ดอกเบี้ยเพียง 0.99% 4ประตูโอเวอร์แลนด์ตัวท็อปสุดในรุ่นดอกเบี้ยพิเศษเพียง 1.69% ชมตัวจริงและจองได้แล้ววันนี้ที่โตโยต้าน่านทั้ง2สาขาสำนักงานใหญ่โทร054-771-359สาขาปัวโทร054-718-789
2: Hilux Travel Greater Together
0: ปลุกตำนานความแกร่งพร้อมให้คุณครอบครองแล้ววันนี้กับ Land Cruiser FJ ที่รวมดีไซน์ระดับโลกและสมรรถนะออฟโรดตัวจริงไว้ด้วยกันกับรถอเนกประสงค์ที่ถูกสร้างบนพื้นฐานแบบเดียวกันกับ Hilux Champ เป็นรถ SUV 5ที่นั่งออกแบบให้

0: ดีตัวถังและห้องเครื่องให้สั้นกว่า Toyota Fortuner เพื่อจุดประสงค์การใช้งานในเมืองสะดวกกว่าเครื่องยนต์เบนซิน 2.7 เกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ล้อ166แรงม้าพร้อมระบบเซฟตี้เซนส์กล้องรอบคัน360องศารองรับน้ำมันสูงสุด E20 ล้ออลอยขนาด18นิ้วเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังสีดำสีตัวถังภายนอกมีให้เลือก3สีสีฟ้าสีขาวมุกและสีเทาภายในห้องโดยสารโทนสีดำราคาพิเศษช่วงแนะนำ1,269,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% และของที่ระลึกสุดพิเศษจากแลนด์ครูเซอร์ FJ พร้อมเลือกรับข้อเสนอที่ออกแบบมาเพื่อไลฟ์สไตล์ของคุณทางเลือกที่1ฟรีประกันภัยชั้น1ทางเลือกที่2ชุดตกแต่งแท้จากโตโยต้าตั้งแต่21มีนาคมถึง31สิงหาคม2569เท่านั้น
1: มาแล้ว New Hilux Travo กระบะพันแกร่งรุ่นล่าสุดจาก Toyota เปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งคันในรอบ10ปีดีไซน์ใหม่หมดทั้งภายนอกและภายในเครื่องยนต์ 2.8 เครื่องยนต์ใหญ่ประหยัดน้ำมันกว่าเดิมอึดถึกทนขนเยอะราคาเป็นเจ้าของได้ง่ายๆกระบะตอนเดียว 4Tech 4x4 ออกรถใช้เงินเพียง 9,000 บาท4ประตู Pre-Runner ดอกเบี้ยเพียง 0.99% 4ประตู Overland ตัวท็อปสุดในรุ่นดอกเบี้ยพิเศษเพียง 1.69% ชมตัวจริงและจองได้แล้ววันนี้ที่ Toyota น่านทั้ง2สาขาสำนักงานใหญ่โทร054-771-359 สาขาปัวโทร054-718-789
2: Hilux Travel Greater Together

วันเลิฟเลซี่ลอฟซี่ฟิชริงกับปันค่ะก่อนหน้านั้นดีดีดาดาจักว่าตกหลุมรักนะคะแล้วนี่ก็คือเรื่องราวของเพลงค่ะในช่วงท้ายๆที่เพิ่มเติมความสุขให้แกพร้อมกับจี๊ดที่นี่ค่ะ FM 92อสมทน่านพอมาถึงช่วงท้ายแบบนี้ความเป็นห่วงเติมให้กันเหมือนเดิมสำหรับเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะคะเราไปดูผลตรวจอากาศด้วยเรดาร์บริเวณจังหวัดน่านเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางบริเวณจังหวัดน่านที่อำเภอสองแควอำเภอบ่อเกลืออำเภอปัวอำเภอสันติสุขอำเภอเมืองอำเภอบ้านหลวงอำเภอภูเพียงอำเภอแม่จริมแล้วก็อำเภอเวียงสานะคะนี่ก็เป็นเรดาร์ที่เขาตรวจจับในช่วง4โมงที่ผ่านมานั่นเองค่ะแล้วก็ไปดูเรื่องของการพยากรณ์อากาศประจำวันนี้กันด้วยจังหวัดน่านมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะอุณหภูมิสูงสุดจะไปอยู่ที่34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด24องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวของความเป็นห่วงที่เพิ่มเติมให้กันค่ะว่าไปแล้วฝนก็ลงเม็ดอีกแล้วคุณผู้ฟังลงนิดนิดหน่อยหน่อยที่หน้าบ้านอสมทนั้นขับรถระมัดระวังกันด้วยแล้วก็ขอบคุณค่ะสำหรับทุกๆการติดตามรับฟังแล้วก็ทุกคนที่ช่วยกันเลือกเพลงเพราะๆเข้ามาด้วยขอบคุณมากนะคะแล้วก็ได้เวลาส่งพลังแรงใจเป็นรอยยิ้มประจำวันให้กันเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกๆหัวใจที่ติดตามรับฟังจี๊ดอยู่มีพลังใจอันเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงพร้อมรับทุกเรื่องราวต่างๆที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตอย่างมีสติค่ะแล้วก็ได้เวลาส่งพลังแรงใจเป็นรอยยิ้มประจำวันให้กันแล้วได้เวลายิ้มให้กันค่ะยิ้มออกมาจากหัวใจยิ้มกว้างๆให้กันพร้อมกับพูดคำว่าสวัสดีค่ะ

ขณะนี้เวลา 17:00 น.จากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกพบชาวเกาะพะงันประกาศจัดระเบียบชายหาดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปที่โรงเรียนเกาะพะงันศึกษาพบปะประชาชนและมอบนโยบายส่วนราชการในพื้นที่โดยระบุว่าเดินทางมาแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างจริงจังเพราะเริ่มหนักข้อขึ้นเข้าใจดีว่านักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มาประเทศไทยเอาเงินเอาทองมาแต่เราก็ต้องการได้เงินได้ทองที่ถูกต้องมาจับจ่ายใช้สอยซื้อความสะดวกสบายพักผ่อนหย่อนใจไม่ใช่มาแล้วจะขายด้วยอย่างนี้ยอมไม่ได้บนชายหาดเป็นของทุกคนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงพื้นที่เกาะพะงันครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพื่อติดตามและจัดการกับการกระทำผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเกาะพะงันพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นธรรมและทำให้เกาะพะงันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่น่าเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้จ่ายและสร้างรายได้แก่ชุมชนรัฐบาลรับทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนและพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังชายหาดถือเป็นสมบัติสาธารณะของประชาชนทุกคนโดยรัฐบาลพร้อมดำเนินการจัดระเบียบและดูแลพื้นที่อย่างเต็มที่ขอความร่วมมือให้ช่วยกันสอดส่องดูแลหากเกาะพะงันยังไม่มีความสงบเรียบร้อยถือเป็นความล้มเหลวในการทำงานรัฐบาลต้องการให้ประชาชนมีโอกาสสร้างรายได้ประกอบอาชีพและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพกองทัพภาคที่2สยบข่าวเสียดินแดนลั่นกองทัพยืนหยัดปกป้องอธิปไตยไม่เสียแม้แต่ตารางนิ้วเดียวแหล่งข่าวระดับสูงกองทัพภาคที่2ระบุถึงกรณีมีทหารกัมพูชาเข้ามาพูดคุยกับหลวงตาเยื้อนบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยชี้แจงว่าพื้นที่ดังกล่าวมีแนวเขตแดนที่ชัดเจนรับรู้กันทั้ง2ฝ่ายและประเทศไทยไม่ได้สูญเสียดินแดนแต่อย่างใดพร้อมระบุว่าฝั่งตรงข้ามเป็นฐานทหารกัมพูชาซึ่งตั้งอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยประมาณ100เมตรขณะที่ฝั่งไทยใช้การลาดตระเวนตามเส้นทางเลียบแนวชายแดนเพื่อดูแลรักษาพื้นที่ทั้งนี้ทหารกัมพูชาที่ประจำอยู่บริเวณดังกล่าวไม่ได้มีท่าทีห้ามปรามการดำเนินงานก่อสร้างถนนเลียบชายแดนฝั่งไทยโดยกองกำลังสุรนารีได้ประสานงานและพูดคุยผ่านชุดประสานงานชายแดนมาอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำหลักการให้แต่ละฝ่ายปฏิบัติอยู่ในพื้นที่อธิปไตยของตนเองอย่างชัดเจนสำหรับกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าการก่อสร้างท

0: ถนนเลียบชายแดนอาจเข้าข่ายการเสียดินแดนกองทัพภาคที่2ขอยืนยันหนักแน่นว่าประเทศไทยไม่สูญเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวและการพัฒนาเส้นทางคมนาคมบริเวณชายแดนยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้กรอบอธิปไตยของไทยอย่างครบถ้วนกริเพนทอเข้าสู่สายการผลิตบริษัททรัพย์สวีเดนเรียบร้อยแล้วพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศประธานกรรมการบริหารโครงการร่วมไทยสวีเดนในระดับรัฐบาลพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนระยะที่1หรือ Gripen EF เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการณเมืองสต็อกโฮล์มราชอาณาจักรสวีเดนในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทยตามสัญญาการจัดซื้อและได้ร่วมหารือเพื่อความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในอนาคตผู้สื่อข่าวรายงานว่ากองทัพอากาศไทยได้ลงนามทำสัญญาจัดหาเครื่องบินรบ Gripen EF ระยะที่1รวม4ลำภายใต้โครงการชื่อว่าบูรพาสันติ1เมื่อเดือนสิงหาคม2568มูลค่า 19,500 ล้านบาทโดยลงนามร่วมกับองค์การบริหารจัดการยุทธภัณฑ์ทางทหารสวีเดนและบริษัททรัพย์สวีเดนสำหรับโครงการระยะที่1ดำเนินการในงบประมาณปี2568ถึง2572โดยมีกำหนดทยอยส่งมอบปี2572ส่วนแผนระยะที่2กำหนดไว้ในปีงบประมาณ2571เพิ่มอีก4ลำตามแผนทั้งโครงการ1ฝูงรวม12ลำเพื่อทดแทนฝูงบิน F-16AB ประจำการที่กองบิน1จังหวัดนครราชสีมาทางนี้เครื่องบิน Gripen EF ลำแรกที่กองทัพอากาศไทยจัดหาเข้าสู่สายการผลิตบริษัทแซบเมืองลินเชอร์ปิงเรียบร้อยแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
10: ยั่วโมโหหรอ
9: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
10: ้ไม่รู้ไม่ฉี
9: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
11: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
9: ทำไมถึงหอมขนาดนี
11: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
12: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
13: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
12: เขาจะกินปิ้งย่าง
13: แต่เขาจะกินชาบู
12: ปิ้งย่าง
13: ชาบู
12: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
14: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
15: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆ

0: ใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: มาร่วมกันลดผลกระทบไฟป่าและหมอกควันงดลดเลี่ยงงดกิจกรรมที่ต้องจุดไฟและเสี่ยงเกิดหมอกควัน

ไฟลุกลามร่วมมือร่วมใจป้องกันไฟป่าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดน่านและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านโทร054-716-456ต่อ15อนาคตของเกษตรน่านเริ่มต้นที่การเลือกในวันนี้ขอแนะนำเรนโบว์แบรนด์เคมีเกษตรคุณภาพสูงจากผู้ผลิตระดับโลกที่เลือกมาแล้วเราเป็นมากกว่าผู้ผลิตเราเป็นพันธมิตรที่พร้อมสนับสนุนคุณสู่การเกษตรที่แข็งแรงและยั่งยืนเรนโบว์คู่คิดเกษตรกรน่านสู่มาตร

0: ิดใหม่น่านยางพันธุ์ดีปู่วิมลเยื้องอบต.น้ำแก่นอำเภอภูเพียงจำหน่ายกล้ายางพาราทุกสายพันธุ์เช่น600-251-3904คัดคุณภาพทุกต้นตรงจากตรังและอำเภอขุนตานเชียงรายราคาถูกจริงโทร0931645665 Facebook น่านกล้ายางพันธุ์ดี
1: อูดีดีเซอร์วิสน่านซ่อมรถยนต์เชฟโรเลตฟอร์ดและรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งเบนซินและดีเซลเช็คซ่อมระบบไฟแอร์เบรกคลัชเกียร์ช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไหล่คุณภาพ AC Delco Bison อะไหล่แท้ GM อูดีดีเซอร์วิสน่านบ้านตาแก้วตำบลชัยสถานบริการรถสไลด์ในจังหวัดและต่างจังหวัดช่างไหนโทร080-238-5458
2: เปิดจองแล้วรถยนต์ไฟฟ้าโอมาด้าแอนเจคู่ติดโชว์รูมไอออนนั่นเจคู่5 EV 589,000 บาทเจคู่ C5 649,000 บาทเจคู่6 EV 849,000 บาทรถเก่าแลกรถใหม่ให้ราคาสูงผู้จัดการแหม่ม065-935-2445
3: ที่สุดของความอร่อยและของฝากฉลองเปิดร้านใหม่ซีฟ้าเบเกอรี่สาขาเมืองน่านขนมปังเค้กพายกรอบเค้กฝอยทองที่ครองใจคนไทยกว่า40ปีเบเกอรี่กว่า100รายการโปรโมชั่นซื้อครบ100บาทแถมฟรีเค้กฝอยทอง1ชิ้นซีฟ้าเบเกอรี่ข้างโรงเรียนสินจงโทร0834249264
4: Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ุณกำลังฟัง M-COT Radio FM 92 อสมท.น่านสนใจโฆษณาติดต่อ054-711-551

0: MCOT Radio วิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโออสมท.น่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 92 อสมท.น่านสนใจลงโฆษณาติดต่อ054-711-551

กำลังฟัง MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.น่านโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.

0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีขนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ใน 11 ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: อิสรีศิวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning ASEAN ค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
3: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไหวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEANทุก5 โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17:00 น.ถึง 18:00 น. 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลครับ
4: ครับวันนี้หุ้นไทยพุ่งแรงเลยนะคุณอัญ
5: เป็นยังไง
4: บวกไป 33.70 จุดนะ

0: ที่ 1,500 หรือ 1,600
1: ทะลุ 1,500 1,517.26 จุดมูลค่าการซื้อขายก็สูงนะ 67,660 ก็ถือว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ฟื้นแรงกลับมายืนเหนือ 1,500 จุดได้อีกครั้งเป็นการรีบาวแรงกว่าภูมิภาคและมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างหนาแน่นปัจจัยก็คือหุ้นเดลต้าครับดีขึ้นร้อนแรงวันนี้ถึง 10% หลังคลายความกังวล MSCI Rebalance ในประเด็นฟรีโฟลด์และยังได้รับแรงหนุนจากโบรกปรับเพิ่มคำแนะนำขึ้นมาด้วยส่วนตลาดภูมิภาคเคลื่อนไหวผสมผสานนะโดยหลายตลาดยังถูกกดดันจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐ
0: หมายถึงว่าเดลต้าตัวเดียวเนี่ยทำให้ตลาดไปถึงแบบอะไรอย่างนี้ได้เลย
1: ใช่ใช่เขาพอร์ตเขาใหญ่มากคือถ้าเขาลงเนี่ยแม้ว่าหุ้นตัวอื่นๆจะขึ้นบวกๆเลยนะบางทีก็ดัชนีถ้าจะยังติดลบอยู
0: ่
1: เพราะว่าตัวเขาตัวเดียวเนี่ยชุดตลาดก็ตลาดเขาก็พยายามจะแก้ปัญหาอะไรอยู่แต่ว่ามันยังแก้นี้ไม่ได้ก็ยังเป็นหุ้นตัวใหญ่ที่เวลาขึ้นลงแล้วมันจะมีผลต่อดัชนีมากอย
0: ่
1: างเที่ยวนี้วันนี้ขึ้นตั้ง 10%
0: ค่ะ
1: คือก่อนหน้านี้เขาลงมาเพราะว่ามันมีข่าวลือว่าเขาอาจจะถูกลดน้ำหนักจาก MSCI นะเพราะว่าประเด็นไอ้เรื่องฟรีโฟลดก็คือหุ้นที่อยู่ในมือของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่สามารถจะซื้อขายในตลาดเนี่ยอิทธิพลมันน้อยในขณะที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ๆเนี่ยเป็นผู้เล่นหลักเพราะฉะนั้นทาง MSCI เนี่ยก็คือ Morgan Stanley Capital International นะเขาเป็นบริษัทที่เขาจะทำวิจัยแล้วเขาก็จะไปดู
0: ให้น้ำหนัก
1: ทั่วโลกเลยเขาจะให้น้ำหนักว่าควรจะลงทุนไม่ควรลงทุนอะไรยังไงนะแต่คราวนี้พอถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยถึงจังหวะหนึ่งเขาจะเกิดการเขาเรียกว่ารีบาลานซ์ก็คือเพิ่มน้ำหนักหรือลดน้ำหนัก
0: ถ้าเพิ่มเราก็ต้องตื่นเต้นนอนไม่หลับเลยสิฮะ
1: โอ้ยตลาด
0: ลดน้ำหนักนี่เราแบบโอ้ยเราแย่เลย
1: พร้อมเลยนะ
0: ไม่ได้ซื้อเขาสักหน่อยนึง
1: ไม่ๆอันนี้มันมีผลต่อตลาดเราไม่เกี่ยวหรอกเราก็ดูทิศทางไปนะเพราะว่าไอ้ตัวดัชนีเนี่ยมันก็ในแง่ของจิตวิทยามันก็กระทบไปถึงส่วนการลงทุนส่วนอื่นๆบรรยากาศความรู้สึกนึกคิดทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆคือถ้าตลาดหุ้นมันคึกครับทองมันคึกคักอย่างเงี้ยถึงเราจะไม่มีตังค์ในกระเป๋าเลยเราก็มีความรู้สึกว่า
0: ออกไปก็กล้าซื้อโอเลี้ยงกิน
1: เศรษฐกิจมันก็ดีอยู่นะข้างหน้าเราคงไม่มีปัญหาเลยหรอกเศรษฐกิจมันยังคนยังมีตังค์จับจ่ายกันขนาดนี
0: ้ปกติก็ดื่มน้ำเปล่าปรากฏออกไปก็กล้าซื้อกาแฟเย็นเพิ่ม
1: ครับ
0: ค่ะกล้าจ่ายเงินรู้สึกมันคงมีโอกาสในการหาได้อะค
1: ่
0: ะ
1: เราคงเป็นปัญหาเราคนเดียวละมั้งคนอื่นเขายังหุ้นเฮิร์นเขายังบูมอยู่เลยอะไรเงี้ยมันก็มีผลทางจิตวิทยาอยู่ครับ
0: เข้าใจผิดเลยคิดว่าที่หุ้นขึ้นนี่เป็นเพราะว่าคุณเอกนิติพูดว่าประเทศไทยอ่ะมันจะเป็นเซฟเฮเว่นของการลงทุนซะอีก
1: เอาวันนี้คุณเอกนิติให้สัมภาษณ์นี้ใช่ไหมฮะ
0: อ๋อใช่ค่ะ
1: โอ้เดี๋ยวผม
0: คุณเอกนิติชูว่าไทยเป็นหลุมหลบภัยดันลงทุนไตรมาสหนึ่งพุ่งไปถึง 2.6 แสนล้านแล้วก็ลุ้น GDP จะโต 3% ค่ะคุณเอกนิติในฐานะรัฐมนตรีคลังนะคะวันนี้ก็ไปพูดที่งานหนึ่งนี่แหละก็ปรากฏว่าประเด็นสำคัญก็คือบอกว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาโลกไม่เคยเผชิญกับแรงกระแทกและการเปลี่ยนผ่านที่รุนแรงเท่านี้มาก่อนทั้งจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ลุกลามสู่เศรษฐกิจตลอดจนวิกฤตพลังงานและภาวะเงินเฟ้อที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกแต่อย่างไรก็ตามท่ามกลางวิกฤตยังคงมีโอกาสเมื่อนักลงทุนทั่วโลกกำลังมองหาพื้นที่ปลอดภัยและมีความมั่นคงและประเทศไทยตอบโจทย์ดังกล่าวอย่างชัดเจนสะท้อนได้จากตัวเลขยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ที่ผ่านมา

โตแบบก้าวกระโดดกว่า 60% คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 1.8 ล้านล้านบาทคิดดูแค่ไตรมาสแรกของปีนี้นะขอรับการส่งเสริมการลงทุนถึง1ล้านล้านบาทโธ่แล้วการลงทุนเนี่ยแหละจะเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปไตรมาส1ของปีนี้ข้อมูลลงทุนจริง

0: นี่ฮะเราคือเซฟเฮเว่นคือไม่ใช่แค่ฉันสันเท่านั้นนะที่บอกว่าไทยเป็นเซฟเฮเว่นถึงมาซุกอยู่ที่นี่ก่อนไปก่อการร้ายไปสั่งฆ่าคนที่กัมพูชานักลงทุนก็เหมือนกันมองเราเป็นเซฟเฮเว่นเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยสนับสนุนให้เติบโตในเรื่องการลงทุนมาจากที่ไทยสามารถคว้าโอกาสไว้ได้ประกอบกับนโยบาย BOI Fast Pass ที่เริ่มเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็สถานการณ์โลกที่มันกำลังป่วนเนี่ยไทยก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยลุ่มหลบภัยหรือ safe haven ที่ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและ supply chain ใหม่ๆเข้ามาอีกทั้งยังเห็นสัญญาณที่ดีจากการที่ธุรกิจไทยสามารถก้าวข้ามสู่ธุรกิจใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือพวก data center อะไรพวกนี้ค่ะพี่เลสานฮะไม่ใช่เหรอคะ
1: ไม่ใช่เหมือนก
0: ัน ถึงขนาดจามเลยทีเดียวนอกจากนี้โครงสร้างอุตสาหกรรมไทยยังส่งสัญญาณการปรับตัวเชิงบวกโดยภาคธุรกิจสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตซึ่งเป็นแม่เหล็กสำคัญในการดึงดูดซัพพลายเชนใหม่ๆให้เคลื่อนย้ายฐานผลิตเข้ามาในประเทศก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตมันก่อนเห็นเนี่ยไปไล่จับไอ้พวกสินอะไรอะของรีไซเคิลมาเข้าโรงงานคนจีนในไทยอยู่เลยพี่ไพศาลช่องว่างมันเยอะนะ
1: ก็ดูดีอย่างนี้ก็ตรงกับที่คุณอภิสิทธิ์วันนี้เขาก
0: ็พูด
1: เขาก็พูดแถลง
0: ก็ไม่วิกฤตนะแล้วไปกู้ทำไม
1: ก็อย่างนี้มันก็ไม่วิกฤตไม่แล้วจะต้องไปกู้พลกรทำไม
0: มันไม่วิกฤตอะไรก็ดี
1: อะไรก็ดีทุกอย่างใช่ไหมเออนี่ผมก็พยายามดูนะว่านักวิเคราะห์เขาเอาประเด็นเรื่องของคุณเองที่ปรากฏยังไม่เจออาจจะมีก็ได้อาจจะเป็นปัจจัยก็ได้แต่ว่าเผอิญว่าเท่าที่อ่านนักวิเคราะห์ที่เขาวิเคราะห์วันนี้เขาไม่ได้พูดถึง
0: เดลต้า
1: เขาไม่ให้น้ำหนักว่าหุ้นเดลต้าวันนี้คนมาลุ้มซื้อกันเยอะวันนี้เข้าใจว่าจะเป็นวันที่มันมีการประกาศไอ้รีบาลานซ์หุ้นในภูมิภาคของเราเนี่ยไหลตลาดนะเพราะว่าตลาดหุ้นอินโดวันนี้ร่วงไป 2% หลังจาก MSCI ถอดรีบาลานซ์ก็คือลดน้ำหนักหุ้นอินโดไปตั้งเท่าไหร่เป็นว่า18ตัวเลย
0: 18ตัว
1: เนี่ยเป็นหุ้นใหญ่6ใช่ไหมแล้วก็หุ้นขนาดกลางๆเล็กๆสุดที่เหลือ12 18ตัว
0: นะฮะถอดหุ้นอินโดนีเซีย18ตัวพ้นดัชนี MSCI ปมสภาพคล่องค่ะก็เลยสะเทือนตลาดครั้งใหญ่เลยทำตลาดเสี่ยงแล้วก็พร้อมขยายเวลาทบทวนนะแต่เขาก็ขยายเวลาทบทวนให้ค่ะเป็นปลายเดือนมิถุนายนก่อนจะหล่นสู่ตลาดหุ้นชายขอบไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับอินโดนีเซียนะฮะ
1: เขาเจอ
0: เขาเจอ
1: ปัญหาเรื่องเงินเฟ้อเจอปัญหาเรื่อง
0: ความสามารถของผู้นำ
1: ไอเรื่องของเนี่ยฮะทุนสำรองระหว่างประเทศค่าเงิน
0: มันสะท้อนถึงความสามารถของผู้นำไหมฮะพี่ประสานมันสะท้อนถึงความสามารถของผู้นำไหมฮะ
1: มันคงจะมีการเร่งลงทุนกันมาก่อนหน้านี้ในสมัยรัฐบาลที่แล้วนะผมคิดว่า
0: ที่ไปสร้างเมืองใหม่
1: มันมีการลงทุนอะไรที่น่าจะเกินตัวอยู่แล้วปัญหาคือโลกมันเกิดวิกฤตแล้วมันเกิดไอ้ระเบียบโลกใหม่โดยยุคของทรัมป์เนี่ยมีเรื่องการที่จะไปทำสงครามการค้าอะไรต่างๆตั้งกำแพงภาษีเนี่ยมันกระทบอินโดนีเซียเยอะจริงๆกระทบทั้งโลกนั่นแหละครับแต่อินโดนีเซียเนี่ยจังหวะเขาคงอ่านเกมพลาดเขาไปลงทุนเกินตัวแล้วก็คิดว่าในการส่งออกของเขาหรือว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของเขามันจะ cover ได้ปรากฏไม่ได้มันถอยพอถอยปั๊บค่าเงินก็ร่วงนะค่าเงินก็ร่วงทุนสำรองระหว่างประเทศของเขาอยู่ในภาวะถูกจับตามองมันก็มีผลเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของสภาพคล่องของภาคเอกชนอะไรต่างๆมากมายหมดแล้วเงินเฟ้อก็สูงเป็นปัญหาที่กำลังหนักหน่วงอยู่ในอินโดนีเซียนะครับ
0: ตรงนี้เนี่ยที่เขามีความต่างกับไทยเราถึงได้รับการยกย่องยอมรับชื่นชมว่าเป็นประเทศที่รับแรงกระแทกภาวะวิกฤตพวกนี้ได้ดี
1: คือของเราเนี่ยการเมืองเราอ่อนแอมากในรอบประมาณ20ปีที่ผ่านมามีรัฐบาลที่อ่อนแอแต่ว่าเผอิญ

0: ว่ากลไกของเราเนี่ยในเรื่องของภาคการเงินเนี่ยออกแบบไว้ว่าห้ามการเมืองเข้าไปแทรกแซง
1: เราถูกปฏิรูปแล้วตั้งแต่ปี40พูดกันง่ายๆเรายกเครื่องกันมาแล้ว
0: การเมืองไม่สามารถไปแทรกแซงเพราะฉะนั้นการดำเนินนโยบายทางการเงินเนี่ยมันทำดำเนินการโดยเทคโนแครตอย่างต่อเนื่อง
1: ค่ะ
0: การเมืองก็พยายามจะไปบีบเบิร์ดแต่ว่ามันมีวาระของการบีบได้เพียงแต่ว่าคุณก็ไปเปลี่ยนตัว
1: ผู้ว่าแบงค์ชาติ
0: ป่ะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่าผู้ว่าแบงค์ชาติคุณก็ทำได้แค่นั้นซึ่งมันมีวาระคุณไม่สามารถทำได้แบบเดี๋ยวเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อะไรตอนเขาก็สามารถที่จะดำเนินนโยบายได้อย่างต่อเนื่
1: อง
0: แล้วก็เป็นแบบมืออาชีพผมคิดว่าจุดแข็งของเราอยู่ตรงนี้การที่ทำให้แบงค์ชาติเขาเป็นอิสระไม่ให้ทางฝ่ายบริหารหรือฝ่ายการเมืองเนี่ยเข้าไปมีอิทธิพลเหนือเขา
1: เพราะว่าเรามีบทเรียนกันมาแล้วตอนต้มยำกุ้งผู้ว่าแบงค์ชาติกี่คนแล้วก็โดนคดีด้วยถูกไหมคะแล้วก็ธนาคารสถาบันการเงินเราก็ปรับตัวแข็งแกร่งในช่วงนั้นแล้วค่ะถึงได้รอดมาสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ที่คุยกันก็คือว่าถามว่าหุ้นขึ้นเนี่ยเป็นผลจากอะไรแต่สิ่งที่คุณเอกนิติพูดเนี่ยนะคะพี่นายสารคะในความเป็นจริงเราก็คิดว่ามันก็แนวนี้อยู่แล้วนะคะตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีตัวเลขอะไรออกมาเนี่ยก็บอกว่ามันก็มีการวิเคราะห์ออกมาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางเนี่ยอยู่กันไม่ได้หรอกจากที่เคยเป็นเมืองสวรรค์ไปลงทุนไปใช้ชีวิตกินอยู่อะไรกันแบบนั้นเนี่ยอยู่ๆเดี๋ยวก็ยิงกันไปยิงกันมามันไม่มีความปลอดภัยจากนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นที่จะเป็นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดก็คือประเทศไทยนั่นแหละที่เราเห็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าอพยพมากัน
0: แล้วไทยแล้วก็หลายประเทศในอาเซียนเขาจะได้ประโยชน์ด้วยอย่าไปคิดว่าไทยประเทศเดียว
1: ค่ะ
0: เวียดนามสิงคโปร์มาเลเขาได้คร
1: ับได้คือมาแถบนี้หมดแต่เราก็ได้แล้วก็ที่เรียนเห็นกับตาก็คือที่เรียนเห็นการขยายของนิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดระยองที่ใหญ่มากตกลงตัวเลข 7,600 ไร่ค่ะไม่ใช่ 2-3,000 ไร่แล้วนะคะนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่ระยองเนี่ย 7,600 ไร่พี่สังคิดดูว่าใหญ่ขนาดไหน
0: เฉพาะระยองจังหวัดเดียว
1: เฉพาะ WHA 5ค่ะ
0: ของวาเขาเนี่ยนะ
1: แล้วมีตั้งกี่นิคมล่ะพี่อาจารย์ลองคิดดู WHA 5นี่คือที่ใหม่สุดที่เป็นที่ฮือฮามากที่ระยอง
0: ยังมีของคุณวิกรมมีของอะไรก็อีกนะ
1: เฉพาะที่ระยองที่บ้านค่ายปวกแดงเนี่ย 7,600 ไร่พี่อาจารย์เพราะฉะนั้นในการลงทุนแบบนี้แสดงว่ามีคนมาถ้าคนไม่มานิคมอุตสาหกรรมจะยอมซื้อที่กับหมื่นไร่แบบนี้หรออันนี้ที่เดียวนะคะ 7,600 อ่ะแล้วอย่างที่อื่นๆอีกหลายรอบๆนั้นค่ะ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คงมีการย้ายฐานการลงทุนอะไรมาแต่เพียงอยากจะดูคุณภาพของไอ้บรรดาธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มาลงว่ามันเป็นระดับไหนมันจะมีความยั่งยืนแล้วมันจะทำให้เกิดการไอ้เจเนเรตไอ้เรื่องของเศรษฐกิจไทยของเรายังไง
1: วันก่อนได้มีโอกาสคุยกับคนที่เขาเป็นคนคุมงานก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่ระยองเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยงานที่เขากำลังคุมอยู่เนี่ยมันเป็นหมื่นๆล้านเลยนะคะเป็นหมื่นๆล้านทีนี้ก็เลยถามว่างานก่อสร้างจริงๆมันเท่าไหร่สมมุติว่า 25,000 ล้านก็แล้วกันก่อสร้างจริงๆ 5,000 ล้านครับแล้วที่เหลือเครื่องจักรหมดเลยค่ะพี่ไพศาลนั่นคือนำเข้าทั้งหมดค่ะเงินไม่อยู่ในประเทศไทยเลยค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ต้องไปดูในรายละเอียดด้วยอย่าไปหลงติดเฉพาะรูปแบบก็ตัวเลข
1: เวลาที่เราบอกว่าการก่อสร้าง 25,000 ล้านเนี่ยการก่อสร้าง 5,000 ล้านค่ะ 20,000 ล้านคือซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ทั้งหมดเข้ามาติดตั้งและ 5,000 ล้านนั่นน่ะ
0: ก็ไม่รู้บริษัทไทยป่ะนะ
1: เอาไม่ใช่อยู่แล้วค่ะไม่ใช่ในระดับถึงคนงานด้วยค่ะในระดับเลเบอร์เลยค่ะพี่ไพศาลไม่ใช่คนไทยมาจากจีนเลยเนื่องมาจากอะไรรู้ไหมคะไม่มีกัมพูชาแรงงานก่อสร้างต้องกัมพูชาแถวนั้นกัมพูชาเข้ามาไม่ได
0: ้ทางผู้รับเหมาเขาก็ต้องเอาเข้านำเข้ามาจาก ประเทศแม่เขาเลยนะ
1: ทุกระดับค่ะแม้กระทั่งระดับเทปูนด้วยค่ะระดับนั้นเลย
0: ครับ
1: นั่นก็คือสิ่งที่แฝงคือถ้าเรากำลัง

0: ังจะไปถอนรากถอนโคนกันที่สมุยที่พังงันเดย์คิดว่าอะไรที่เรากำลังภูมิใจกันอยู่เนี่ยถ้าเปลือยมาให้หมดจริงๆอ่ะเราไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกค่ะพี่ไพศาลเราไม่ได้อะไรเท่าไหร่เลยเท่ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอปเอ็มคอร์ดคอนเน็กแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: แปดนาฬิกา21นาทีครับเอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอ่านครับ
0: ค่ะพี่สารคะเราพูดถึงข่าวเมื่อกี้นี้ไปแต่ข่าวที่เป็นข่าวแล้วที่นั้นไม่อยากอ่านและไม่อยากจะพูดถึงก็คือข่าวครอบครัวคุณสายสกอตค่ะพี่สาร
1: เขาเห็นว่าทางเขาจะฟ้องร้องอะไรก็หลุดเลยนะ
0: เป็นข่าวที่ไม่อยากอ่านนะแต่ว่าถึงไม่อ่านก็ต้องรู้ด้วยโพสต์ของคนนั้นผู้รู้ด้วยโพสต์ของคนนี้เขารู้ด้วยการสรุปความไม่ได้อ่านข่าวเลยครับพี่สารแต่รู้หมดแล้วตอนเนี้ยว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ไม่อยากรู้เลยมันเศร้าๆมันสะเทือนใจมันหดหูลึกๆหดหูทั้งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหดหูทั้งนึกว่าแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปหดหูทั้งที่คิดว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงด้วยพี่ไพศาลหลายอย่างเป็นความเจ็บปวดที่คำโบราณที่ว่าสาวไส้ให้กากินความในเอาออกความนอกเอาเข้าเนี่ยพอมันมาถึงยุคนี้แล้วเนี่ยมันหมดเลยค่ะพี่แล้วมันก็อยู่กันยากต่อไปนะคะไม่ว่าใครเหอะไม่ว่าใครทั้งนั้นนะคะ
1: นี่ในขณะนี้ก็เราก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะแต่ว่าเรื่องมันออกมามันก็เป็นเรื่อง
0: ใหญ่มากอ่ะ
1: เป็นเรื่องมือฉาว
0: เป็นเรื่องจะใช้ชีวิตกันยังไงต่อ
1: ซึ่งก็ครอบครัวเขาก็เป็นครอบครัวใหญ่มีหน้ามีตาก็คงได้รับผลกระทบกันไปโดยทั่วหน้านะเห็นใจผมโดยส่วนตัวรู้ความรู้สึกเห็นใจโดยเฉพาะคนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ว่าก็คงจะได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายไปด้วยก็ผมคิดว่าผู้ใหญ่ในครอบครัวเขาคงจะถ้าประเมินในขณะนี้คงคุมสายไม่ได้แต่ว่าพี่ชายทรายเนี่ยเห็นล่าสุดเนี่ยลบไอ้คลิปที่เขาชี้แจงล่าสุดออกไปนะผมก็คิดว่าคงจะมีผู้ใหญ่ขอว่าอย่าไปอธิบายต่อปากต่อคำเนี่ยถอนออกไปให้หมดอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวผมจะดูอีกทีนึงก็คือสะใภ้ภรรยาของพี่ชาย
0: ไม้ชื่อไม
1: ้คุณไม้คุณอะไรนะสุนิชใช
0: ่ไหมผู้ชายเดี๋ยวสะใภ้สุนิชผู้หญิงชื่อไม้อะไรละ
1: พัน
0: ละ
1: อะไรเนี่ยที่
0: รับสลันค่ะรับสลัน
1: ป็นดาราใช่ไหมคนที่เป็นดารา
0: เป็นดาราและพัศ
1: น
0: ์

0: ันนี้เขาออกมารู้สึกเขาจะโพสต์ค่อนข้างแรงว่าใครที่วิพากษ์วิจารณ์เขานะไม่รับกระเช้านะรับเป็นเงินอย่างเดียวเขาจะฟ้องร้องอะไรนะเดี๋ยวผมก็คิดว่าเดี๋ยวก็ผู้ใหญ่ก็อาจจะขออย่าไปแรงกลับอะไรนั่นเลยคือนาทีนี้มันก็คงจะต้องโดนกระแสอะไรหนักหน่วงไปก็ทำได้อย่างเดียวคืออดทนแล้วก็ต้องปล่อยให้เวลามันผ่านพ้นไปเพราะว่ายิ่งไปตอบโต้ยิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าดูอย่างกรณ์ของทรายเนี่ยเขาไม่หยุดแน่นอนนะเอาคลิปครับอะไรมาเปิดวุ่นวายไปหมดซึ่งเราก็ไม่รู้อย่างจริงๆว่ามันอะไรยังไงใช่ไหมแต่ว่าพอมันออกมาแล้วมันก็หนักหน่วงไม่ทราบจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไง
1: คือไม่อ่านข่าวก็ยังต้องรู้เลยค่ะพอไถไปหน้าฟีดมีแต่คนแบบสรุปความว่าจับตอบจบว่าฟังนั่นดูคลิปนี่มีโต้ตอบอย่างนี้สรุปได้ว่าก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยค่ะที่ไพศาลถึงจะไม่ดูคลิปถึงจะไม่ดูไลฟ์สดอะไรก็ตามก็รับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เศร้าใจแล้วก็หนักใจว่าจะไปยังไงต่อมันก็ล้างออกไปไม่ได้นะเวลาที่มันรู้ไปแล้วอ่ะถึงไม่อยากรู้แต่มันรู้ไปแล้วก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อเป็นเรื่องใหญ่พอสมควร
0: ครับ
1: ครอบครัวที่เป็นที่รู้จักดีในสังคมไทยมาเกิดมาเองก็รู้จักอ่ะกินเบียร์อยู่ยี่ห้อเดียวนะสังคมไทยแต่ไหนแต่ไรอ่ะ
0: คร
1: ับ แล้วเขาก็สนับสนุนเรื่องกีฬาสนับสนุนเรื่องเป็นสปอนเซอร์อะไรต่อไม่ได้เยอะแยะมากมายก็สปอตไลท์ก็ส่องมาตลอดนะฮะ
0: คร
1: ับ พอมันมาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นการรับรู้ของเรามันก็เลยคิดไปกว้างพอสมควรว่าชีวิตมันก็มีหลายแง่หลายมุมที่เราก็ต้องมารับรู้กันเนื่องมาจากว่าสมัยก่อนมันก็ไม่มีโซเชียลอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะพอมันมีขึ้นมามันก็เลยเปิดกว้างทางสังคมทำให้ได้เห็นได้คิดอะค่ะแต่เห็นแล้วคิดอะไรก็ขอไม่พูดก็แล้วกันรู้แต่มันหดหู
0: ่ครับ
1: ค่ะ
0: แล้ววันนี้นายกก็ไปลงพื้นที่ที่มีข่าวร้องเรียนมากนะว่าต่างชาติเข้ามากว้านซื้อที่ดินแล้วก็มาทำธุรกิจอะไรกันแบบมากมายแล้วก็ยังแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเป็นมีอิทธิพลบริเวณหน้าหาดตัวเองก็ไม่ยอมให้ประชาชนทั่วไปได้ไปใช้ประโยชน์เพราะบางทีเขาทำวิลล่าสวยๆเขาใช่ไหมวิลล่าเขาติดอยู่หน้าหาดเนี่ยเขาก็ต้องการให้หน้าหาดเขาแบบเอาไว้เฉพาะต้อนรับลูกค้าในวิลล่าเดียวเนี่ยมันก็มีเหตุขัดแย้งกันก็มีที่พังงานแล้วก็ที่ภูเก็ตวันนี้นายกก็ลงพื้นที่ที่พังงานกับที่ภูเก็ตแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นอีเวนต์ยังไงที่คนที่คนนะมันมีความรู้สึกว่ามันยังไม่เห็นอะไรที่มันเป็นเชิงนโยบายหรือว่าสิ่งที่รัฐบาลจะต้องตัดสินใจเพื่อที่จะมันเป็นตัดไฟแต่ต้นลมมันก็เป็นงานนะครับก็เป็นงานที่ตำรวจก็ต้องทำอยู่แล้ว
1: เหมือนงานแถลงข่าวจับยาเสพติดนั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละค่ะแถลงกันมากี่ปีกี่ชาติแล้วนะคะจับได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนั่นแหละค่ะเหมือนกันนั่นแหละค่ะเดินดูแล้วไม่ต่างกันเอาไปจับรีสอร์ทหนึ่งมีอิสราเอลอยู่สองคนมีคนไทยอยู่คนหนึ่งทั้งหมดเนี่ยมีตั้งแบบว่าตั้ง 3,000 ชนะจริงๆแล้วอ่ะออกหมายจับไปแล้วคนหนึ่งต่างชาติหนีได้มีคนไทยอยู่สองคนอยู่ระหว่างหมายจับไอ้คนหนึ่งนะรับจด200อีกคนหนึ่งก็200-300เหมือนกันอ้าวแล้วยังไงแล้วช่วยบอกต่อได้ไหมว่าหลังจากจับแล้วคุณจะไปรื้อไปถอนไปยึดเขายังไง
0: มันต้องไปฟ้องร้องเป็นคดีไป
1: โถ
0: ฟ้องร้องเป็นคดีเขาเป็นนิติบุคคลเขาไปจดนิติบุคคลเนี่ยคุณก็ต้องไปพิสูจน์อีกว่ามันเป็นนอมินีตรงไหนอะไรยังไงซึ่งในทางปฏิบัติแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายดายนะการที่จะไปพิสูจน์อะไรเงี้ยนะเขาจัดตั้งบริษัทแล้วก็เข้ามาถือหุ้นถืออะไรถือไปถือมาแล้วมันก็สามารถที่จะครอบครองเป็นเจ้าของที่แท้จริงได้แต่ในทางเทคนิคแล้วคุณจะไปไล่อะไรกันฟ้องอะไรมันโอกาส

0: ที่ว่าจะไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่ง่ายอ่ะมันต้องเป็นคดีไปขึ้นสู้ศาลแล้วคุณจะจับเป็นคดีทุกเคสไหมล่ะหรือว่าโชว์เฉพาะบางเคสที่มันโจงครึ่มมากก็โชว์ให้ดูหน่อย
1: เป็นแบบนี้ทุกอย่างค่ะพี่ไพศาลเรื่องที่ไปจับครอบครัวพ่อแม่จีนจ้างผู้ชายไทยมารับสมอ้างเป็นลูกเป็นพ่อแล้วก็จับอยู่แค่นั้นแหละจับอยู่แค่นั้นแหละทั้งโรงพยาบาลน่ะแค่โรงพยาบาลเดียวทำคลอดกรณีแบบนี้ส่งชื่อแบบสวมอ่ะเกือบร้อยอ่ะจับอยู่เจ้าเดียวอ่ะพี่ไพศาลจนดิฉันคิดว่าเอ๋หมอนิ่มไปทำอะไรพิเศษป่ะเนี่ยเขาถึงเล่นครอบครัวนี้ครอบครัวเดียวมันมีแบบนี้ต้องเป็นร้อยไอ้หมอนี่โดนอยู่ครอบครัวเดียวยังอดคิดไม่ได้เลยนะฮะไปส่งน้ำแข็งทับเส้นเขาป่ะ
0: ถึงโดนวันนี้มันมีข่าวต่างประเทศนะผมเห็น
1: ค่ะ
0: ผมก็คิดว่ามันคงมีความต่างกันอยู่นะวิธีจัดการแบบของประเทศนี้กับของไทยมีรายงานข่าวว่าอินโดนีเซียเตรียมทบทวนนโยบายยกเว้นวีซ่าหรือว่าวีซ่าฟรีเอนทรีสำหรับพลเมืองจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่แหละแถบอาเซียนแล้วนี่แหละหลังเกิดเหตุจับกุมชาวต่างชาติหลายรายที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการพนันออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียเปิดเผยในวันนี้ว่าทางการได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยมากกว่า500คนจากปฏิบัติการกวาดล้าง2จุดทั้งเครือข่ายพนันออนไลน์ในกรุงจาการ์ตาและขบวนการหลอกลวงในเมืองบาตัมจังหวัดหมู่เกาะเรียวรายงานระบุว่าผู้ถูกจับกุมประกอบด้วยชาวเวียดนามกัมพูชามาเลเซียลาวและเมียนมาซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับสิทธิ์พำนักแบบยกเว้นวีซ่า30วันรวมถึงชาวจีนซึ่งไม่ได้อยู่ในโครงการดังกล่าวเฮนดาซัมมาลันโตโกหัวหน้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอินโดนีเซียระบุในแถลงการว่ากิจกรรมผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องน่ากังวลอย่างยิ่งพร้อมเสริมว่ากรณีที่ชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายรวมถึงจากประเทศที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นวีซ่าทำให้เกิดความจำเป็นต้องประเมินนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้รายงานระบุว่าจากการสอบสวนพบว่าผู้ต้องสงสัยจำนวนมากในเครือข่ายพนันออนไลน์ในจาการ์ตาเดินทางเข้าอินโดนีเซียโดยใช้สิทธิ์ยกเว้นวีซ่าหรือใช้วีซ่าแบบออกให้เมื่อเดินทางถึงประเทศด้วยวีซ่าออนอะไรรอบนะคือของเขาดูเลยว่ามันมีเงื่อนไขอะไรปัจจัยที่จะไปเอื้อจะต้องปรับเปลี่ยนนโยบายตรงนั้นแต่ของเรายังไม่มีนะยังเรายังไม่มีการอะไรไม่มีเรื่องที่รัฐบาลหยิบยกอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ดูแล้วเอ๊ะมันน่าจะมาจากนโยบายหรือเงื่อนไขตรงนี้นะเราต้องพิจารณาทบทวนไหมแต่วันนี้นายกก็ดูจะใช้วิธีแบบไปร่วมให้กำลังใจตำรวจไปร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ไปเป็นหลักชัยให้เจ้าหน้าที่ให้มีการกวดขันเอาจริงเอาจังกันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่ารูปแบบไหนมันจะแก้ปัญหากันได้อย่างแท้จริงนะ
1: ถ้าเราไปตำรวจเราก็คงเหนื่อยนะพี่ไพศาลเพราะแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยก็คุณปล่อยให้เขาเข้ามาแล้วก็มาสร้างปัญหาทำไมโดยไม่แก้ที่ต้นเหตุโดยการจัดการสกรีนคนที่เข้ามา
0: ครับ
1: ก็ตำรวจก็มีอยู่แค่นั้นจับไว้เหรอคะ
0: ก็วันนี้ผมเห็นนะนายกจะบินไปที่บางงันคุณสมชะคุณอะไรนะสำรานวลมาเขาก็บินไปก่อนล่วงหน้า
1: โอ้ยนั่นอีกอะพลตำรวจโท
0: อธิบดีกรมที่ดินอะไรไปกันเรื่อง
1: อะไรน่ะนกประสิทธิ์ปูนสวัสดิ์ก็ไปก็นี่ฮะที่ไปที่ว่าไปตรวจรีสอร์ทอันนี้มีอยู่หกหลังมีอิสราเอลอยู่คนหนึ่งคนอะไรสองคนแค่นั้นนะคะ
0: แล้วก็ไปที่ไอรีสอร์ทที่ว่าเนี้ยก็มีฝรั่ง
1: ผู้หญิงเดินของ
0: ผ
1: ู้หญิง
0: เดินนะเขาคงจะเป็นเจ้าของสถานที
1: ่ค่ะ
0: แล้วนั่งอีกมุมตำรวจก็แล้วก็มีตำรวจหนุ่มๆคนผมเข้าใจว่าจะเป็นผู้กำกับพังงันก็จะมาทำหน้าที่บรีฟคุณ

0: สำราญนวลมาก็จดจดจดจดจดจด
1: บิ๊กนวลบิ๊กนวล
0: คอยจดจดจดจดเข้าใจว่า
1: เอาไว้พูดพรุ่งนี้
0: ไม่ใช่พอนายกมาแกก็ข่าววันนั้นอะรายงานนายกแล้วก็
1: นั่นแหละที่ว่าเอาไว้พูดพรุ่งนี้ไงให้นายกฟัง
0: พูดกับคนนั้นก็คอยยืนประกบแค่แล้วคอยไปยักหน้าตาเออใช่ใช่ใช่อย่างที่ผมได้บอกท่านรองไปเนี่ยมันก็เป็นอย่างเนี้ยดูแล้วเราก็รู้ว่าโอเคมันก็เป็นอีเวนท์ที่จัดกันมา
1: ถ้าเรียนเป็น
0: นายกก็จะต้องไปฟังรายงานว่าตำรวจไปยังไงตกลงไอ้รีสอร์ทนี้มันยังไงเราสงสัยว่ามันจะเป็นนอมินีอะไรก็ตามที่ผู้กำกับเขาบรีฟนั่นแหละ
1: ค่ะที่มีความสงสัยก็คือมันเป็นนอมินีกันได้ยังตั้งแยะแล้วทำไมต้องไปจับเจ้คนนี้คนเดียวด้วยอ่ะนี่นายจ๋าแล้วเห็นแกผอมแห้งเดินสะเงาะสะแงะคนนี้แหละเหมาะมือ
0: ผมคิดว่าแกเนี่ยคงจะเส้นอ่อนที่สุดถ้าประเภทเส้นแข็งก็คงจะหลุดรอดไปในพื้นที่เนี่ยเนี่ยคงจะแบบว่าอยู่ในฐานะที่พอเล่นได้
1: แล้วก็มีแค่เจ็ดหลังเสียหายน้อยหน่อย
0: แล้วก็ไปหาตัวอะไปหาทางรอดกันในศาลกันแล้วคงจะเป็นคดีคงจะต้องดำเนินคดีเป็นตัวอย่างส่วนมันจะตัวจริงไม่ตัวจริงอะไรเราไม่รู้เพราะตำรวจเขาอยู่ในพื้นที่เขารู้กันอยู่ทนายที่เป็นคนทำไอ้บางคนไอ้ตั้งบริษัทให้300 400มันก็คือสำนักงานทนายก็คือทนายนั่นแหละ
1: พี่สารหรือว่าก่อนที่เราจะไปเป็นตำรวจที่นั่นเราก็ต้องเป็นพวกเดียวกับเขาก่อนไหมฮะ
0: มันพวกเดียวกันทั้งเกาะแล้วครับ
1: ใช่ไหม
0: ไอ้คนที่จด
1: ทะเบียนถ้าเราแบบไม่ถ้าเราไม่ใช่พวกเขาเขาจะเอาเราไปไว้ที่นั่นไหมคะพี่ดิฉันถ้าเราไม่ใช่พวกเขาเขาจะเอาเราไปไว้ที่นั่นไหมคะเขาต้องดูก่อนใช่ไหมว่าเราพวกเขาหรือเปล่าเขาถึงเอาเราไปไว้อะ
0: คือฝรั่งพวกนี้มามันไม่ได้มาตัวเปล่านะมันขนเงินมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมันก็จะมีคนไทยที่ไปรวบรวมที่ดินเอามาขายแล้วมันก็จะมีพวกบรรดาที่จะทำหน้าที่ด้านจดทะเบียนนิติบุคคลให
1: ้เขาเรียกว่า one stop service ฮะ
0: เอาไปอะไรนะทำไอ้นิติกรรมไอ้เรื่องของ
1: อำพรางให้ทุกอย่าง
0: คือดูแลเรื่องอะไรต่างๆมันได้เงินได้ทองกันทั้งหมดแหละครับคนขายที่ก็ขายที่ได้ตังค์ใช่ไหมไอ้คนทำธุรกิจก็ได้สตุ้งสตางค์มาไม่มีใครไปคิดถึงว่ามันขายเป็นดงเป็นดินเลยคงไม่มีใครไปคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นคงไม่ทำหรอกครับไอ้ขายแผ่นดินมาเนี่ยคือคนที่ก็รู้สึกว่าเขาเสียประโยชน์แล้วเขารู้สึกได้รับผลกระทบเนี่ยนี่เขาวิจารณ์เขาบอกทำแบบนี้มันขายแผ่นดินให้กับพวกต่างชาติอ่ะอย่างนี้มันแรงนายกถึงต้องลงไปเองเพราะข้อหาเหล่านี้มันแรงแล้วรัฐบาลไม่ดูดำดูดีกับไอ้เรื่องว่าให้ต่างชาติมายึดครองแผ่นดินไทยได้ง่ายๆอย่างนี้มันก็ไม่ได้ก็ต้องไปก็ต้องทำให้มันเป็นอะไรที่เป็นข่าวที่ไปกลบไปสู้กับข่าวที่มันออกมาโจมตีอยู
1: ่แล้วคนอื่นเขารู้ทันพวกนักการเมืองหรือว่าพวกข้าราชการกันไหมคะว่าแบบไม่ได้เอาจริงหรอกก็แค่แบบจับนิดหน้าอะไรอย่างเงี้ยจับนิดจับหน่อย
0: เขาก็ทำอย่างนี้กันมาหลายยุคหลายสมัยแล้วเวลามันมีข่าวแรงมันมีความขัดแย้งภายในพื้นที่มาก
1: กันก็เอาซะหน่อย
0: แล้วเที่ยวนี้ผมเข้าใจว่ามันเป็นเพราะว่ากลุ่มทุนที่มันเริ่มมาซื้อนู่นซื้อนี่กันเยอะเนี่ยคืออิสราเอลเนี่ยผมดูสไตล์มันค่อนข้างโฉงฉางนะเวลาไปทำธุรกิจหรือไปใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนอะไรเมื่อในบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างโฉงฉาง
1: เขามีลักษณะบางอย่างที่มันฟังจากเนี่ยที่ไปเที่ยวภูเก็ตครั้งนี้แล้วมีหลายคนมาเล่าให้ฟังไอ้ที่ดีก็ดีนะพี่ไพศาลแต่มากกว่าครึ่งนี่คือใช้ไม่ได้จริงๆไปนอนโรงแรมไหนนะคะพี่โรงแรม5ดาวหรูๆเนี่ยที่ตกเย็นเราจะเห็นว่ามีฝรั่งมาทานดินเนอร์ที่นู่นที่นี่ไม่มีพวกเขาเลยค่ะให้พวกเขามากี่สิบคนก็ตามไม่มีพวกเขาเลยเรียกแท็กซี่ออกไปกินข้างนอกโรงแรมไม่ได้เลยจากเขาเลยนอกจากเขาใช้ฟาซิลิตี้ทุกอย่างเต็มที่ของเขา
0: ทุกมื้อ
1: ชาจะมาดื่มเบียร์มากินพิซซ่ามาจองห้องอาหารนู่นไหนตอนเย็นไม่มีวันได้จากเขาแถมอะไรรู้ไหมคะ3ทุ่มห้องอาหารปิดแล้วหิ้วพิซซ่าเข้ามา
0: คนนั่งใช้โต๊ะ
1: ใช้ฟา
0: ซิลิตี
1: ้และพร้อมทะเลาะและถ้าไม่ชนะจะรีวิวให้เสียหายนี่คือนิสัยค่ะเขาถึงได้เกียรติกัน
0: นั่นเนี่ยเหมือนกับที่เกิดที่ปลายนะ
1: แบบนั้นเลยค่ะ
0: ปลายอะไรเงี้ยจนกระทั่ง
1: แบบนั้น
0: คุณต้องชินเที่ยวนั้นก็ต้องขึ้นไปเอาท่องทูตไปพนันนี่ก็ผมว่าลักษณะก็คล้ายๆกัน

0: นะฮะเดี๋ยวเราพักกัน
1: เรื่องรีวิวเนี่ยสำคัญมากจะกินรีวิวเพราะเสียหาย
0: พักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอนคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcon HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcon News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcon Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา41นาทีครับคุยกันต่อครับ
1: จริงๆนายกไปมาแล้วนะคะวันนี้ไปที่วิลล่าที่ว่านั่นแหละ
0: ก็ไปเนี่ยก็คุณสำราญนวลมาเขาไปปักหลักเลยแล้วอย่างที่ผมเรียนอ่ะภูมิกับเขาก็มาบรีฟให้ฟัง
1: เทเลอร์วิลล่า
0: การตรวจสอบการสอบสวนของทางฝ่ายตำรวจนี่มันมีรายละเอียดยังไงแล้วคุณสำราญนายกมาก็นายกก็มานั่นแหละตรงจุดที่คุณสำราญเขานั่งมันเป็นโต๊ะรับแขกอยู่ด้านหน้าของไอ้วิลล่าเนี่ยมองไปก็เป็นทะเลชายหาดแล้วก็ทะเลนายกก็ไปฟังบรีฟที่นั่นน่ะผู้สื่อข่าวก็ไปเข้าใจว่าเจ้าของเขาคงนั่งอยู่ในมุมใกล้ๆมองตามยังไงใช่ไหมนายกมาเองเลยแสดงว่าเรื่องคงจะอีกเหนื่อย
1: คือเห็นแล้วเนี่ยไอ้มันมีตั้งแยะมันทำไมเป็นไอด้วยข้างๆทำไมไม่ไปบ้างอ่ะ
0: ก็คงคิดอย่าง
1: นั้น
0: ก็คงคิดอย่างนั้นนะคงคิดอย่างน
1: ั้นข้างหน้าก็เหมือนกันที่ไหนก็เหมือนกันแล้วทำไมเป็นฉันเขาจะสงสัยไหมคะ
0: คงคิดอยู่
1: วันนี้นายกเนี่ยต้องมาพูดขอโทษที่เมื่อวานนี้โฆษกคนใหม่แถลงแล้วเนี่ยนะ
0: รองโฆษกใช
1: ่ไหมใช่ค่ะรองโฆษกคนใหม่
0: เห็นบอกว่านายกบอกว่าเผอิญว่าเป็นตัวแทนจากพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ย
1: ฟังได้เหรอ
0: ฮะ
1: ฟังได้เหรอคะว่ากรองโฆษกเป็นตัวแทนจากพรรคร่วมรัฐบาล
0: นายกพูดอย่างนี้เลยก็จะบอกว่าถ้าเป็นของภูมิใจไทยไม่มีหลุดหรอกนี่เบอร์ว่าเป็นของพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องขอโทษด้วยนะ
1: เป็นมาจากพรรคอะไรอะคะ
0: ก็พรรคร่วมรัฐบาลก็มีอยู่สองพรรคนะครับ
1: อาจารย์พรรคภูมิใจพรรคเพื่อไทย
0: กับภูมิใจไทยนั่นแหละที่มันมีตำแหน่งแห่งหนนะอย่างอื่นยังไม่ได้มีใครได้รับการจัดสรรบ้างอ่ะไม่ได้จัดสรรอะไรเลย
1: ร้อยเอกหญิงด็อกเตอร์พัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงเมื่อวานนี้บอกว่าครม.ไฟเขียวแก้กฎหมายปลดล็อกธุรกิจให้ต่างชาติทำได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาตโอ้โหปรากฏว่ามีทั้งธุรกิจบริการโทรคมนาคมศูนย์ธุรกิจศูนย์บริหารเงินธุรกิจการบริหารจัดการด้านงานธุรการทรัพยากรบุคคลธุรกิจบริการรับค้ำประกันหนี้เฉพาะภายในให้ชาวพื้นที่บางส่วนเพื่อติดตั้งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทางการเงินขุดเจาะปิโตเรเลียมกฎหมายว่าได้หลักทรัพย์โอ้โหปรากฏว่าเสียหายเลยจริงๆเป็นสิ่งที่ยังต้องขออนุญาตอยู่นะคะพี่ไพศาล
0: นายกบอกว่าก็ยังต้องขออนุญาตอยู
1: ่ต้องขออนุญาต
0: ว่าจะเป็น one stop service ก็คือมาขอณจุดเดียวให้เรียบร้อยไม่ต้องไปตระเวนขอหลายหน่วยงานนะที่มันจะทำให้ทุกคนก็รู้สึกว่ามันยุ่งยากมันทำให้ขาดแรงจูงใจที่จะเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจนายกบอกว่าจริงๆมติก็คือว่าเป็น one stop service ไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ต้องขออนุญาตนะแต่ว่าที่ที่

0: แต่รู้สึกจะพูดว่า
1: ไม่ต้องอนุญาต
0: ไม่ต้องขออนุญาตเลยซึ่งผมฟังแล้วผมก็ทำแม่งทำแม่งอยู่นะ
1: ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหม
0: เออมันจะเป็นไปได้ยังไงยิ่งมาขุดเจาะน้ำไอ้ปิโตรเลียมอย่างเงี้ยโอ้โหยิ่งจะขออนุญาตหนักเลยนะ
1: จบปริญญาตรีนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ปริญญาโทด้านพลังงานที่จุฬา
0: ใช
1: ่แล้วก็
0: โฆษกเนี่ยรองโฆษกเนี่ย
1: ร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์ชื่ออะไรนะชื่อเรียกยากมากร้อยตำรวจเอกหญิงร้อยเอกหญิงไม่ใช่ร้อยตำรวจเอกร้อยเอกหญิงด็อกเตอร์พัชดารันทองสลวยก่อนจบปริญญาตรีนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ปริญญาโทด้านพลังงานจากจุฬาแล้วก็ปริญญาเอกนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เช่นเดียวกันค่ะ
0: เป็นด็อกเตอร์ด้วยนี
1: ่ก็เป็นด็อกเตอร์จบปริญญาเอกที่ธรรมศาสตร์แต่ก็มีความรู้เรื่องกฎหมายไปดูประวัติแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ก็คือเรียนจริงจบจริงนะคะพี่ไพศาลเรียนจริงจบจริงแล้วก็มีความรู้บรรยายเรื่องความรู้ทางนิติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าในเรื่องนี้มันไม่ได้เฉลียวหรือยังไงก็ไม่แน่ใจบางอย่างเนี่ยเราเป็นคนอ่านข่าวเราเห็นแล้วรู้สึกมันไม่น่าจะใช่นะเราจะถามนี่ความรู้มีแต่ไม่ได้เฉลียวเวลาที่แถลงออกไปว่ามันใช่อ่ะมันขนาดนั้นหรอรัฐบาลจะถึงขนาดที่ว่าให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจโดยไม่ต้องขออนุญาตมันเป็นเรื่องความเฉลียวนะคะพี่ไพศาลมันไม่ใช่เรื่องวิชาการมันไม่ใช่ใช้ความรู้ระดับด็อกเตอร์นะคะมันใช้ความเฉลียวนิดเดียวไม่ต้องใช้ความฉลาดเลยไม่เฉลียวใจสักนิดนึงหรอ
0: คุณอันก็ติงแบบสุภาพเลยนะแต่เจ็บปวดเหลือเกินเจ็บปวดแทน
1: ประสบการณ์สำคัญค่ะพี่ไพศาลเวลาที่เราอ่านข่าวเนี่ยสมัยก่อนข่าวเรานั่งอ่านข่าวเลยมีคนยื่นกระดาษมาให้เลยต้องแข่งกันข่าวด่วนใช่ไหมฮะมาเร็วมากต้องอ่านเร็วมันใช่ไม่ใช่อ่ะบางทีบางอย่างเราก็ไม่กล้าอ่านมันจะขนาดนั้นเลยหรอถูกไหมฮะถามแล้วถามอีกจริงจริงต้องรับผิดชอบ
0: รับน้องเลยนะ
1: เออนี่น่าสงสัยมากความรู้สูงมีความรู้แต่มันไม่ใช่ความรู้วิชาการมันเป็นเรื่องความเฉลียวว่ามันจะขนาดนั้นเหรอประเทศไทยที่ให้คนต่างชาติทำธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตค่ะ
0: ครับครับ
1: เดี๋ยวคงมีเบื้องหลังพอสมควรแหละ
0: เดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบแปดนาทีครับ
3: ค่ะ
2: วันนี้เนี่ยมีเวทีสัมมนาในงาน Money Expo 2026ที่เมืองทองธานีนะงานของคุณลมเปลี่ยนทิศกัน
3: คือบริษัทการเงินธนาคาร
2: ครับก็คุณชยาวดีชัยนันท์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ไปขึ้นเวทีพูดถึงเรื่องภาวะหนี้ของคนไทยนะภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันนะคุณชยาวดีเนี่ยบอกว่าตั้งแต่ปี2505

0: 2016จนกระทั่งปีที่แล้วก็คือ2568 56ถึง68นะ
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าช่วงไหนรายจ่ายของคนไทยมากกว่ารายได้โดยเฉลี่ยโดยเสมอหมายความว่ามี
1: เงินออมน้อย
0: จำนวนมากเนี่ยต้องเป็นหนี้นะโดยคุณชยาวดีบอกว่าเมื่อลงในรายละเอียดเนี่ยจะพบว่า1ปัญหาของไทยคือเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยคือ 50% ของคนอายุต่ำกว่า30ปีเริ่มเป็นหนี้แล้วและในอายุประมาณ29ปีนั้น1ใน5เป็นหนี้เสีย NPLผมบอกได้เลยส่วนใหญ่แล้วบัตรเครดิต
1: ใช่ค่ะ
0: เริ่มได้บัตรเครดิตมาก็เริ่มเป็นหนี้เสียหนึ่งใน
1: เนื้อหาเนื้อหาแบบนี้เราได้ยินมา10ปีแล้วนะคะพี่ไพศาลจนทำให้บริษัทบางบริษัทเนี่ยต้องแก้ปัญหานี้ให้กับพนักงานจัดโครงการอบรมเพราะว่าพนักงานเนี่ยมีปัญหาเรื่องหนี้เสียแล้วมันลามมาถึงการทำงานด้วยค่ะใช่ค่ะคำเนี้ยท็อปเนี่ยท็อปิกเนี่ยเริ่มมีหนี้กันเร็วและเริ่มล้มละลายเร็วเนี่ยเราพูดกันมา10ปีแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นค่ะ
0: สองคนไทยมีหนี้มากขึ้น21ล้านคนไทยที่เป็นหนี้มี3ล้านคนเป็นหนี้เสียและ3เกษียณไปแล้วก็ยังเป็นหนี้อยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: โดยคนไทยอายุ60ถึง69เป็นหนี้ 400,000 บาทโดยเฉลี่ยสูงกว่านั้นขณะที่อายุ70ถึง79ปีในวัยผมเนี่ยนะยังเป็นหนี้เกือบ 300,000 บาทนอกจากจะไม่รวยแล้วยังเป็นหนี้ในที่สุดแล้วหนี้ก็จะตกสู่ลูกหลานเป็นจุดที่เรามองว่าสำคัญเอาแล้วไม่ตกไม่ตายตกไปตามกันเหรอหนี้กลายเป็นว่าหนี้ต้องตกไปถึงลูกหลานนะแสดงว่าอาจจะเป็นหนี้บ้านหนี้อะไรพวกนี้ใช่ไหมถ้าไม่ผ่อนต่อแม่อะไรต่อก็
1: เดินไม่มีบ้านอยู
0: ่เพราะว่าถ้าเป็นหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลนี่เข้าใจว่าไม่ส่งทอดนะ
1: อ๋อหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลถ้า70คงไม่มีโอกาสกู้ก่อน60เขาก็ไม่ปล่อยแล้วอ่ะพวกไม่มีอะไรค้ำประกันรับ600รายวัน
0: แล้วคุณชยาวดีบอกว่าเมื่อมองไปในภาพรวมดูว่าประเทศอื่นมีอาการเดียวกับไทยไหมก็พบว่าหนี้ของคนไทยเป็นหนี้บ้าน 35% เมื่อเทียบกับประเทศอื่นเขาสูงกว่าเราเกือบทั้งหมดหนี้บ้าน 35% เนี่ยประเทศอื่นๆเขาสูงกว่านะเขาเป็นหนี้บ้านมากกว่าเราแต่หนี้ที่เรากังวลคือหนี้ที่เป็นแล้วไม่สร้างรายได้เป็นหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคซึ่งมีสัดส่วนเยอะมากในขณะที่ประเทศอื่นไม่เยอะเท่าเราเป็นหนี้ที่แก้ยากกว่าประเทศอื่นทั้งหลายเพราะเป็นหนี้เพื่อการบริโภคมากกว่าเป็นหนี้ไอ้เนี่ยหนี้ซื้อบ้านเนี่ยนะคุณชยาวดีบอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ให้ความสำคัญกับการแก้หนี้โดยทำได้หลายระดับ

0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning ASEAN ค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 ใน 11 ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวันวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning ASEAN เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.แล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไว Good Morning ASEAN ก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา MCOT News FM 100.5กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
5: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก5โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์17นาฬิกาถึง18นาฬิกา 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: ติดการนาฬิกา3นาทีแล้วครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับ
7: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแฟนๆรายการที่ยังติดตามเราอยู
6: ่เมื่อสักครู่นี้ไม่ทราบว่าแฟนๆรายการเราเป็นยังไงสะดุดตรงไหนยังไงไห
7: ม
6: การรับฟัง
7: น่าจะต้องสะดุดนะคะเพราะว่าที่ฉันดูตอนนี้นี่เหมือนกับว่าในเน็ตไม่มีอะค่ะปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวนะคะก็เมื่อกี้คุณหมอธนการคุณหมอฟุกบอกว่าภูมิใจมากไม่ผิดหวังเลยที่ดูพี่ไพศาลกับดิฉันแล้วก็เลือกพูดกรณีข่าวของคุณซายสกอตเนี่ยได้อย่างพอดีพองามอ่ะค่ะพี่ไพศาลทั้งที่วันเนี้ยเรื่องเนี้ยข้อมูลอะไรต่อมีอะไรมีคนเอาไปพูดกันเป็นเรื่องสนุกปาก เรียนก็เลยตอบไปใน
6: มันไม่น่าจะเป็นเรื่องสนุกได้เลยนะผมคิดว่าหัวคิดถึงอกเขาอกเรานะเป็นเรื่องที่คือถ้าเราคิดว่าทำในครอบครัวเรามันมีเรื่องราวอย่างนี้เราก็คงจะไม่สบายใจตัดกลุ่มอย่างยิ่งอ่ะถ้าอกเขาอกเราเรื่องนี้ผมต้องให้ความเห็นใจทุกคนในครอบครัวในตระกูลเขานะ
7: ค่ะ
6: ผมเห็นใจเขามาก
7: เรียน
6: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับยากไม่เกี่ยวกับยากดีมีจนเลยจริงๆเราจนอย่างนี้เราไม่ควรไปเห็นใจที่คนที่เขาร่ำรวยแต่ว่าเรื่องอย่างเงี้ยในฐานะเพื่อนมนุษย์ให้ความเห็นใจอย่างยิ่ง
7: ค่ะเรียนก็บอกว่าเป็นเรื่องที่เรียนไม่อยากที่จะได้ยินไม่อ่านด้วยเพราะว่ามันติดอะแล้วมันหดหู่แต่ก็อดที่จะรู้ไปทั้งหมดไม่ได้เลยเพราะว่าเต็มหน้าฟีดไปหมดไม่ว่าส่วนตัวของใครก็จะแสดงความคิดความเห็นหรือว่าสรุปเรื่องพวกนี้แปะเต็มไปหมดเลยจนสุดท้ายก็รู้แล้วมันก็เป็นเรื่องหดหู่ที่มันติดอยู่ในใจไม่อยากที่จะมีความเห็นเรื่องนี
6: ้
7: มันน่าเศร้าอะค่ะเศร้าว่ามันไม่รู้จะไปยังไงต่อทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตมันหดหู่มันเศร้าก็เลยเลือกที่จะพูดแค่นั้นนะคะนะคะมีความเห็นใจอย่างที่พี่ไพศาลว่านั่นแหละเพราะว่าในตระกูลหนึ่งไม่ว่าจะคนรวยคนจนอะไรก็แล้วแต่ก็มีคนที่ดีแล้วเขาก็เคยยิ่งตระกูลที่เขาดังๆเนี่ยเขาก็มีบทบาทในสังคมเขาเคยทำอะไรที่เป็นประโยชน์นะคะพี่ไพศาลมันก็มีความรู้สึกตรงนั้นด้วยแหละค่ะ
6: ครับ
7: โอเคตกลงว่าประชาธิปัตย์เนี่ยน่าจะส่งดร.พิเชษฤกษ์ปรีชานะคะ
6: ที่ว่ามาจากไลน์แมน
7: ที่มาจากไลน์แมนค่ะ
6: ไม่ใช่คุณอนุชา
7: ค่ะ
6: คุณอนุชาบูรพชัยศรีนะ
7: AI Demo Day เมื่อวานนี้พอเรียนดูคนที่เขาทำประชาสัมพันธ์ให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็พูดถึงคนนี้ดร.พิเชษฤกษ์ปรีชาปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาฝ่ายบริหารอยู่ LINE Plus ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ LINE Thailand ค่ะซึ่งเดิมเคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE ประเทศไทยและผู้บริหาร Google ประเทศไทยด้วยแล้วก็เป็นอดีตเลขาของคุณอภิรักษ์โกสะโยธินอดีตผู้ว่ากทม.พรรคประชาธิปัตย์นะฮะแล้วก็แหล่งข่าวระดับสูงจากประชาธิปัตย์หลายคนให้ความเห็นว่าดร.พิเชษมีศักยภาพและมีน้ำหนักรวมทั้งเป็นคนหน้าใหม่ทางการเมืองแต่ก็มีประสบการณ์เข้าใจกลไกการทำงานของกทม.น่าจะสู้กับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้แล้วก็ดร.พิเชษจะมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายบริหารของ LINE Plus ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ LINE Thailand ก็น่าจะเจาะกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ได้ค่ะคุณสกลทีนี่นั่งรถมากับคุณพิเชษนะเมื่อวานเนี่ยค่ะคุณสกลทีพัทยกุลนะคะก็บอกว่าสเปคคนที่จะมาเป็นผู้ว่ากทม.ของประชาธิปัตย์ก็คือคุณอภิสิทธิ์ทับทามก็ตอบรับทันทีซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองเคยบริหารธุรกิจเอกชนมีบุคลิกในการประสานงานหากได้รับการเลือกตั้งมั่นใจว่าสามารถประสานงานกับรัฐบาลได้อย่างไร้รอยต่ออย่างแน่นอนนะคะมีผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงในสังคมพอเอิญว่ารู้จักกันก็บอกว่าท่านไม่เลือกประชาธิปัตย์มาหลายสิบปีมาเป็นแฟนเก่าประชาธิปัตย์นั่นแหละแล้วก็น้อยใจไปรักลุงตู่มั้งบอกว่าถ้าส่งคนนี้เป็นผู้ว่าท่านจะกลับมาค่ะเพราะว่ารู้ว่ามีศักยภาพมีความสามารถค่ะค่ะว่ากันว่าอย่างนั้นเลย
6: ครับ
7: ค่ะ
6: มีเรื่องวันนี้มีเป็นวันพืชมงคลนะ
7: ใช่ค่ะพระโคเสียงทายได้ผ้าหกคืบเท่ากับน้ำจะน้อยเพราะฉะนั้นในนาในที่ลุ่มจะบริบูรณ์ค่ะ
6: ผ้าหกคืบนี่ก็เป็นผ้ายาวลงไป
7: ใช่ไหมคะ
6: ยาวลงไปก็แสดงว่าน้ำน้อยถ้าผ้าสั้นนี่ก็จะน้ำเยอะ
7: ค่ะ
6: โดยตัวทั่วไปหน้าหกคืบใช่ไหม
7: ค่ะแล้วก็กินเหล้าด้วยนะคะ
6: พระโครู้สึกจะทุกปีอ่ะส่วนใหญ่
7: ทำไมกินเหล้าทุกปีเลยไม่เข้าใจอ่ะ
6: ไม่ทราบเหมือนกัน
7: กินทุกปีเลยนะคะเหล้าเนี่ยค่ะ

0: เท่าที่ทราบไม่มีใครเคยได้สัมภาษณ์ Exclusive พระครูท่านแหละทำไมท่านต้องกินเหล้าทุกปี
1: อย่าหาว่าอย่างนู้นอย่างนี้เลยนะคะวันนี้เองก็นั่งดูอยู่จริงๆก็ชอบอ้าวทำไมไฟดับเดี๋ยวแป๊บพูดไปก่อนก็ได้ค่ะ

0: สวมเป็นสีทองเนี่ยค่ะพันที่เขาแล้วทีก็พยายามดูพี่ที่ดูแลพระโคอยู่ 3-4 คนเนี่ยทั้งคนถือถาดทั้งคนที่คอยถือเชือกที่หูของพระโคอ่ะว่าแบบพยายามจะดึงให้พระโคอันนี้นี่กินนี่ดีกว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะค่ะ
1: เอาไม่ใช่หมุนให้ทั่วถึงอะ
0: คือหมุนก็หมุนน่ะแต่ว่าการดึงเชือกก็มีผลนะฮะ
1: ดึงให้กลมเข้ามา
0: ดึงไปตรงที่เล่าหรือเปล่าเพราะผมกินเหล้าทุกปีเลยค่ะนะฮะ
1: แต่ว่าพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนี่ยผมว่าน่าจะนายกอนุทินแล้วก็คณะรัฐมนตรีเนี่ยชุดนี้น่าจะเป็นชุดแรกนะ
0: ที่ลงไปเก็บใช่ไหมฮะ
1: ที่พอเสด็จพระดำเนินกลับแล้วเนี่ยทั้งนายกแล้วก็คณะรัฐมนตรีเนี่ยได้เดินลงไปยังแปลงนาสาธิตที่ได้ทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานก็ได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูกหว่านลงในแปลงนาสาธิตพร้อมกับประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาร่วมในพิธีนะแล้วก็มีการเข้ามาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งปลูกใส่ถุงที่จัดเตรียมมาโดยนายกตีเปิดเผยว่าเป็นครั้งแรกซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยได้มาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและได้เห็นประชาชนมาร่วมในพิธีนี
0: ้
1: ผู้สื่อข่าวสอบถามว่าเก็บแล้วจะเอาไปทำอะไรต่อหรือไม่นายกบอกว่านายกไม่ได้ตอบคำถามและเดินก้มเก็บเมล็ดข้าวอีกสักครู่หนึ่งผู้สื่อข่าวจึงสอบถามอีกว่านายกมีแปลงตัวเองหรือไม่นายกบอกว่ามีสิส่วนจะเอาไปปลูกแปลงไหนเพราะขึ้นแล้วจะบอก
0: จะไปปลูกข้าว
1: ก็จะ
0: มีนาของตัวเองเหมือนกันนะ
1: มีเข้าใจก็คงมีนะ
0: เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์สิคะระดับนายกเนี่ย
1: ผมว่าก็อยู่ที่นาก็น่าจะอยู่ที่บุรีรัมย์นั่นแหละเพราะว่าทะเบียนบ้านอยู่บุรีรัมย์จะไปทำที่เขาใหญ่ผมว่ามันก็ผิดกาละเทศะนะ
0: ไปปลูกได้
1: ข้าวใหญ่ได้ข้าวได้ไหม
0: โอ้ยที่เยอะแยะไปหมดเลยค่ะ
1: พี่
0: ประ
1: ส
0: านเคยไปนอนไหมคะที่รันโชค่ะ
1: เคยไปเล่นกอล์ฟ
0: สนามกอล์ฟ
1: สองสามครั้งแต่ว่าไม่เคยไปนอน
0: เคยไปอยู่
1: มันมีที่พักเหรอมีที่พักไหม
0: มีรีสอร์ทมีที่พักค่ะ
1: อ๋ออยู่บริเวณใกล้ๆนั้นใช่ไหม
0: นั่นแหละค่ะพอที่พักตอนเช้าเราก็เดินไปก็เป็นสนามกอล์ฟ
1: อ๋อโอเคแต่ว่าตัวสนามกอล์ฟเขามีแต่คลับเฮ้าส์กับที่จอดรถนึกไม่ออกเหมือนกันว่าที่พักเขาอยู่ตรงไหนแต่ว่าเข้าไปในสนามเนี่ยระหว่างหลุมต่อหลุมเนี่ยมันมีบ้านของคุณอนุทินกับบ้านคุณพ่อเขาอยู่นะเขาปลูกอยู่ในสนามเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มีแคดดี้เขาบอกอันนี้บ้านของคุณพ่อค่ะอันนี้บ้านของคุณอนุทินกับภรรยา
0: อนุลมเก็บเครื่องบินค่ะ
1: ผมไปตั้งแต่ยังนู่นเลยภรรยาคนแรกเลย
0: คุณได้ยิน
1: แ
0: ล้วได้ยินคำนี้มาก
1: นานแล้วแสดงว่านานมากแล้วไปเล่นมานานมากแล้วคร
0: ับ ก็ไม่อยากจะแลกเปลี่ยนเลยว่าไปตอนภรรยาคนที่เท่าไหร
1: ่โอเคเข้าใจได้ครับ
0: เราไม่ควรจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องนี้กันโอเคไปดูเรื่องอื่นกันบ้างนะคร
1: ับพักกันก่อนอีกสักครู่หนึ่งครับ
0: คงจะมีใครวิพากษ์วิจารณ์เราอ
1: ีกแล้วคุณนันเดี๋ยวพักกันก่อนอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมา
0: ค่ะค่ะ
1: พักสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา14นาทีครับ
0: ค่ะ
1: คุยกันต่อครับ
0: ค่ะเราคุยกันอยู่นี่น่าจะออกอากาศทางวิทยุอย่างเดียวนะคะ
1: ครับทาง Facebook ยังไม่ได้ใช่ไหม
0: เข้าใจว่า Facebook ไม่มีนะคะ
1: ครับ
0: น่าจะขึ้นสะดุด

0: วันนี้เรื่องของนายหมิงเฉินซันหรือว่าบางก็เรียกว่าตีซีโฟบ้างเฉินซีโฟบ้างเนี่ยนะทางพลตรวจโทไตรลงผิวพันธ์นะครับแถลงก็ยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยเกี่ยวข้องกับพวกแก๊งสแกมเมอร์แน่นอนแล้วก็การสะสมอาวุธอะไรต่างๆนั้นเนี่ยเป็นการเตรียมการเพื่อที่จะไปถล่มไอ้แก๊งสแกมเมอร์ที่เป็นอลิกันเป็นแก๊ง
1: ที่ไหนคะ
0: อยู่ในกัมพูชาก็เป็นการมาจัดหาอาวุธในประเทศไทยซึ่งจัดหาได้สะดวกกว่าในกัมพูชาแล้วก็จะรวบรวมแล้วจะขนไปเปิดศึกกับทางแก๊งสแกมเมอร์ที่เป็นคู่อลิในกัมพูชาตำรวจเขาสืบทราบมาเบื้องต้นนี่เขายืนยันว่าอย่างนั้นก็เท่ากับตัดประเด็นเรื่องที่ว่าจะมาก่อเหตุอะไรในประเทศไทยหรือเปล่านะครับ
1: แล้วตำรวจเขาอธิบายยังไงอะคะไอ้พวกนี้มืออาชีพระดับที่ประกอบระเบิด C4 เอาข้ามประเทศเลยมันไม่อันตรายสำหรับคนที่จะต้องขนย้ายหรอคะ
0: ตำรวจบอกว่าเรายังมีจุดอ่อนในส่วนของภาคตะวันออกซึ่งไม่ใช่เป็นเขตสู้รบเห็นที่ทางตำรวจก็แถลงนะมันมีการเข้าออกกันผ่านไอ้ด่านธรรมชาติอยู่ในพื้นที่ชายแดนด้านภาคตะวันออกซึ่งไม่มีสถานการณ์สู้รบก็ต้องไปดูว่าจุดไหนที่ไม่ได้มีการสู้รบซึ่งก็พอรู้กันอยู่
1: ก็คือยังสามารถที่จะข้ามไปได้แต่ประเด็นคือทำไมตำรวจไม่รู้ว่าจะไปถล่มที่เขมรแล้วจะประกอบระเบิดตั้งแต่ประเทศไทย
0: อันนี้ไม่ทราบได้เลยแต่ว่าตำรวจเขายืนยันว่าอย่างนั้
1: นทำไมตำรวจเชื่อดิฉันไม่เชื่อพี่ไพศาลใครจะมาประกอบระเบิด C4 ที่ประเทศไทยแล้วขนย้ายไปเขมรก็ระเบิดก็เอาไปประกอบที่มันไม่ง่ายกว่าหรอคะ
0: เห็นตำรวจบอกว่ามันประจวบเหมาะกับในขณะนี้เนี่ยทางในกัมพูชากำลังมีการกวาดล้างพวกแก๊งสแกมเมอร์กันอยู่ไม่สะดวกต่อการที่จะไปรวบรวมพวกอาวุธสงครามนี่เขาอธิบายเป็นฉากๆอยู่เหมือนกันนะเราก็ฟังเขาไปแต่ผมคิดว่าเจตนาจริงๆที่เขาต้องการจะบอกก็คือตัดประเด็นเรื่องที่ว่าหน่วยงานข่าวกรองหน่วยงานความมั่นคงของเรานี่อ่อนแอจนกระทั่งมันมาสะสมอาวุธแล้วจะมาก่อเหตุในประเทศไทยหรือเปล่าเนี่ยเขายังตัดประเด็นว่าไม่ได้มีการดูแล้วไม่มีเป้าประสงค์ที่จะก่อเหตุอะไรในประเทศไทย
1: การ
0: โยนไปว่าไปเรื่องที่ว่าเขาจะเตรียมไปถล่มอะไรกันในกัมพูชาจุดที่เสียหายของเราก็คือว่ามันมีการมารวบรวมอาวุธกันในประเทศไทยเนี่ยอันนี้จุดเนี้ยที่จะต้องหาทางเปิดเผยออกมาให้ได้ว่าขบวนการเกี่ยวข้องอะไรกับใครอย่างไรบ้าง
1: การที่ตำรวจสรุปประเด็นแบบนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงคะพี่ไพศาล
0: ก็คนไทย
1: สำหรับคนไม่เชื่อนะสำหรับคนไม่เชื่อ
0: คนไทยก็คงจะในตอนนี้ก็กังวลเรื่องความละหลวมขาดประสิทธิภาพในการตรวจตราคนที่เข้ามาแล้วก็มามีพฤติกรรมที่อุกอาจขนาดนี้นะแล้วก็ขณะเดียวกันก็หวาดวิตกว่ามันอาจจะมาก่อเหตุร้ายในประเทศเราถึงการพูดกันว่ามันจะมาถล่มเพื่อแก้แค้นไอ้เรื่องคาสิโนธมร
1: ดา
0: ก็มีการพูดสนุกใช่ไหมอันนี้ข่าวเนี่ยมีน้ำหนักมากไอ้ตรงเนี้ยผมเลยคิดว่าทางเจ้าหน้าที่หรือว่าตำรวจเขาคงพยายามที่จะตัดไอ้ประเด็นที่คนวิตกกังวลในเรื่องว่ามันจะเอามาถล่มคน
1: ไทยระเบิดในประเทศไทย
0: ตัดพยายามจะตัดประเด็นนี้ออกไปแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่สามารถจะตัดได้ก็คือว่าความละหลวมในการที่ยังมีการจัดหาอาวุธได้แล้วเข้าใจว่าอาวุธเนี่ยจะเป็นอาวุธของทางราชการทั้งหมดเลยนะ
1: ทั้งหมดเลยค่ะ
0: อาวุธปืนเนี่ยของตำรวจไอ้ปืนกล็อกเนี่ยรู้แล้วมันขายมา4มือแต่ว่าปืน M4 ปืน M16 เนี่ยถึงมันจะลบทะเบียนไงนะอย่างก็1ก็บอกได้ยืนยันชัดเจนแล้วว่าเป็นปืนของกองทัพเรือ
1: และกระสุนอีกล่ะ
0: กระสุนก็เป็นกระสุนจากในกองทัพทั้งสิ้นทั้งที่มันก็มีเรื่องของไอ้เรื่องของการกำกับควบคุมนะในเรื่องยุทโธปกรณ์เหล่านี้ทั้งอาวุธปืนทั้งกระสุนเนี่ยมันมีระเบียบในการควบคุมแต่แสดงว่ามันต้องมีไอ้ช่องโหว่

0: ะไรที่ทำให้มันสามารถเอาออกมาได
1: ้เรื่องของเฉินซันเนี่ยที่เข้าใจว่ามันเงียบและมันเล็กกว่าที่มันควรจะเป็นเพราะว่าถ้าหากว่าพูดทั้งหมดเนี่ยมันสะเทือนไปหมดเลยค่ะพี่ตั้งแต่มีบัตรสีชมพูถูกไหมคะตั้งแต่จดทะเบียนปลอมกับผู้หญิงไทยเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านได้ตั้งแต่เข้ามาแล้วสามารถเข้าออกประเทศไทยได้โดยวีซ่าพิเศษ Thailand Privilegeจับตรงไหนก็เปื่อยติดมือหมดเลยค่ะเรื่องนี้มีการพูดถึงน้อยมากนี่คือหนึ่งแล้วนะคะสองอาวุธต่างๆก็แค่ไปจับเรียกจ่านั่นมาจ่านี่มาก็แค่นั้นเองแต่ไม่มีการสาวไปว่าอาวุธพวกนี้ของทหารมันออกมาได้กระเกินแบบนี้มันมีกระบวนการลึกซึ้งขนาดไหนยังไงใครให้การดูแลเฉินซันตอนอยู่เมืองไทยแล้วก็กวนเขาหัวหน้ากวนเขาลูกน้องเขาในเมืองไทยเขาไม่ได้อยู่คนเดียวมันต้องมีคนอื่นด้วยไม่มีการสาวค่ะพี
0: ่
1: นี่โดนคนเดียวโดดๆเลยนะคะเก่งมากเลยนะคะอยู่เมืองไทยหาอาวุธได้โดยไม่มีลูกพี่และลูกน้องอันเนี้ยแปลกมาก 3. การที่บอกว่าไประเบิดที่คู่อริในกัมพูชาดีค่ะเราสบายใจมากเลยแต่มันใช่หรือเปล่าแต่ก็ดีมันก็ทำให้ภาพพจน์ประเทศไทยไม่เลวเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าบอกว่าเต็มจะระบงระเบิดในเมืองไทยเนี่ยคนที่อย่าว่าแต่คนไทยเลยคนที่เป็นนักท่องเที่ยวก็รู้สึกว่าประเทศไทยมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงในถ้าเกิดว่าไอ้นี่หมอนี่ไม่ได้ขับรถคว่ำและตำรวจไม่มีสัญชาตญาณตามถึงที่พักเนี่ยมันจะสกัดได้ไหมป่านี่ไม่รู้ไปวางระเบิดที่ไหนเรื่องบัตรสีชมพูเรื่องสมรสเทียมไม่มีการพูดต่อเรื่องลูกพี่ลูกน้องที่ดูแลในประเทศไทยไม่มีการสาวถึงเรื่องอาวุธจับได้เท่าที่เห็นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ
0: เห็นก็บอกว่าถามนักข่าวถามคุณโฆษกนะคุณไตรรงค์ว่าดูแล้วมีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงมาถึงนักการเมืองไทยอะไรไหมทำไมไปถามนักการเมืองไม่รู้ได้ก็คุณใจลงก็บอกไม่มีเท่าที่ตรวจสอบ
1: คุณไมค์ก็บอกว่าสองท่านไปดูคลิปอาจารย์ทรงฤทธิ์หรือเปล่าอาจารย์ทรงฤทธิ์บอกอยู่เราพูดว่าสองคนนี้อยู่แก๊ง 14K ไหนเมื่อเช้าวันจันทร์แล้วใช่ไหมพี่เมษาและไอ้เรื่องที่บอกว่าจะมาแก้แค้นที่ธรรมดาเราพูดก่อนเพื่อนเลยที่โอสเมดเนี่ยเราพูดตั้งแต่8โมงเช้าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าใครพูดก่อนนะฮะแต่เราเนี่ยในรายการเราพูดตั้งแต่รายการเจาะข่าวเช้าตอน8โมงเช้าเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาค่ะนะฮะแล้วก็พวกแต่เรื่องอยู่ในแก๊ง 14K อะไรไม่ใช่เรื่องแปลกพวกเทาทั้งหมดพวกนี้อยู่ในแก๊ง 14K หมดค่ะพวกนี้มีสมาชิกเป็นหมื่นๆคนไม่อยู่สิแปลกอยู่แล้วค่ะค่ะ
0: พลตำรวจโทไตรรงค์บอกว่าการขยายผลคดีเดิมมีผู้ต้องหาเพียงในหมิงเฉินซันล่าสุดมีผู้ต้องหาเพิ่มอีก5รายรวมเป็น6เข้าใจว่า5คนนี้คือพวกทหารและอดีตทหารที่รวมทั้งคนที่เป็นในบัญชีให้นะบัญชีม้าให้และคาดว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในระยะต่อไปก็เตรียมนำคดีดังกล่าวมาทบทวนและยกระดับมาตรการคัดกรองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศโดยผบ.ตร.ได้สั่งการให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มความเข้มข้นในการติดตามตรวจสอบชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไทยเป็นเวลานานผิดปกติรวมถึงประสานตำรวจในพื้นที่เข้าตรวจสอบที่พักอาศัยและพฤติกรรมในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆโดยภายใน3เดือนนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะเร่งตรวจสอบข้อมูลนักท่องเที่ยวในฐานข้อมูลพร้อมบูรณาการร่วมกับศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้ง Joint Task Force พื่อตรวจสอบชาวต่างชาติที่เข้าข่ายกระทำผิดกฎ

0: หมายรวมถึงเตรียมรวบรวมข้อมูลอาชญากรเข้าสู่ระบบ One Police เพื่อให้ตำรวจทั่วประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลและติดตามผู้กระทำผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้แม้หมิงเฉินซันจะไม่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวังของประเทศใดแต่หลังตำรวจไทยทราบข้อมูลก็ได้เร่งขยายผลและดำเนินการอย่างเต็มที่พร้อมย้ำว่าหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดไม่ว่าจะมีอิทธิพลหรือมีความสำคัญเพียงใดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นแต่ว่าถ้าข้อมูลต่างๆที่ตำรวจแถลงเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดเลยนะก็แสดงว่าแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยมันต้องจัดหาคนที่ประวัติต้องเกลี้ยงมาประวัติต้องเกลี้ยงเกลามากเลยไม่มีทั้งคดีในจีนไม่มีทั้งคดีคือเขาถ้าดูตามวีซ่าเนี่ยเขาอยู่ในไทยได้ยาวอยู่ในไอ้เขามีไอ้
1: เป็นไทยแลนด์พิเวเลชค่ะวีซ่า
0: ใช่
1: การที่จะได้วีซ่านี้ประวัติต้องมีด้วย
0: แล้วมีเกาหลีด้วยเกาหลีก็อยู่ได้
1: จีนด้วยค่ะ
0: ก็แสดงว่าทั้ง
1: เกาหลี
0: ทั้งสามจุดเนี่ยทั้งสามประเทศไม่มีประวัติเขาเลย
1: บัตรประชาชนไทยก็มีแต่เป็นเลขทะเบียนของผู้ที่เป็นคนจากไม่มีสัญชาติอะค่ะ
0: ก็ลูกหลานไอ้กองพล93ทั้งหลายนั่นแหละ
1: มาจากเชียงดาวค่ะ
0: เชียงดาวชัยประการเลยดอยแม่สลองเชียงรายพวกนี้กองพล93ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่ว่าด้วยเรื่องของ
1: ว่าเรื่องเฉินซัน
0: เฉินซัน
1: หมิงเฉินซันใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ค่ะก็ตามนั้นนะคะไม่สามารถได้อะไรมากไปกว่านี
0: ้
1: ไ
0: ป
1: ตามนั้น
0: ส่วนเรื่องนอมินีเกาะพังงานสมุยอะไรต่างๆเนี่ยนะวันนี้อธิบดีดีเอสไอก็แถลงนะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงอธิบดี DSI ก็คุณยุทธนาแพรดำบอกว่าทาง DSI ก็ได้ตรวจสอบการประกอบธุรกิจอำพรางคนต่างด้าวหรือนอมินีในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยเบื้องต้นเริ่มจากเกาะสมุยและเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยนำข้อมูลบริษัทกว่า 11,426 บริษัทมาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงก่อนขยายผลครอบคลุมพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นเช่นภูเก็ตกระบี่พังงาพัทยาและหัวหินโดย DSI มีการมอบหมายให้กองคดีความมั่นคงตั้งเรื่องสืบสวนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่มีบริษัทหรือนิติบุคคลเข้าข่ายใช้คนไทยเป็นนอมินีบังหน้าหรือถือหุ้นแทนชาวต่างชาติซึ่งทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รายงานข้อมูลจำนวนบริษัท34แห่งที่มีสินทรัพย์รวมมูลค่าทั้งหมดตั้งแต่100ล้านบาทมาให้ DSI ดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกซึ่งล่าสุดก็พบว่ามีบริษัทจำนวนประมาณ20แห่งจากทั้งหมด34แห่งที่ส่งมาที่มีมูลค่าสินทรัพย์รวม100ล้านบาทนะพบว่ามีพิรุธดังนั้น DSI ก็จะขยายผลดูรายละเอียดในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัททั้ง20แห่งดังกล่าวโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลใดบ้างและแต่ละรายถือหุ้นในสัดส่วนเท่าไหร่หรือถือหุ้นจริงหรือไม่เพราะว่าพนักงานสืบสวน DSI จะต้องไปนำไปเปรียบเทียบกับผู้ถือหุ้นรายนั้นสมฐานานุรูปหรือว่าระหว่างที่ดำเนินกิจการนั้นเนี่ยบริษัทได้มีการเปลี่ยนผ่านมือผู้ถือหุ้นจากรายใดไปสู่รายใดบ้างหรือไม่กล่าวโดยรวมคือการพิสูจน์ว่าบุคคลถือหุ้นด้วยตัวเองจริงหรือแค่ไปถือหุ้นแทนคนต่างด้าวซึ่งวิธีพิสูจน์ก็จะมีขั้นตอนของพนักงานสืบสวนอยู่แล้วและก็ต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงครบถ้วนที่สุด
1: ค่ะพี่กระจายคะบุรุษกลับมาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของตึกของกสทช.ที่อยู่ตรงหน้าศูนย์ราชการจังหวัด
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับ

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์19:30 นะครับอยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์นะครับแล้วก็ดีเจน้องด้งจามอนกิจโสภาคคุณผู้ฟังไอ้น้องด้งตะกี้เหมือนสัญญาณโทรศัพท์จะมีปัญหาไหมลองทีมงานลองดูเคลียร์สายของน้องด้งก่อนนะฮะเหมือนสัญญาณจะหลุดไปด้งมาหรือยังนะสวัสดีครับด้งคุณผู้ฟังน้องด้งยังไม่มาอยู่กับบอยก่อนแล้วกันช่วงที่แล้วเรานำเสนอนะฮะไปหลายข่าวแต่ว่าวันนี้เหมือนข่าวสารจะค่อนข้างน้อยนะคุณผู้ฟังเนื่องจากราชการหยุดดูข่าวเนี่ยในออนไลน์ในสื่อออนไลน์ก็จะไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่แต่ก็พอมีมานำเสนอให้คุณผู้ฟังไม่เหงาเนี่ยคุณผู้ฟังนะฮะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: ข่าวเลขนี่นะข่าวเลขเอาข่าวเลขมาเลย ขอเลขพี่บอยมาเลย
2: โอ้โหคุณผู้ฟังครับก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรช่วงนี้มันจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง
4: เนี่ยน่าสนใจ
2: คุณผู้ฟังครับไปที่เวียดนามกันดีกว่ามีรายงานจากสื่อต่างประเทศหลายครอบครัวในเวียดนามนิยมปลูกผลไม้ไว้บริเวณหน้าบ้านหรือว่าสนามเพื่อให้ร่มเงาให้ความสวยงามและที่สำคัญใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์คือไม่ได้ปลูกแค่ไม้ที่เป็นไม้แฟนซีแต่ว่าปลูกไม้ผลไปเลยก็เหมือนคนไทยนี่แหละที่จะปลูกมะม่วงขนุนน้อยหนาอะไรก็ตามเอาไว้ริมรั้วบ้านไว้คุณฟังแต่คนเวียดนามเขาเลือกปลูกอะไรรู้ไหมในพอต่อนี้ทุเรียนฮะอันดับหนึ่งเขาบอกว่าปลูกทุเรียน
4: แต่ว่าจะปลูกให้กินเองอย่าง
2: นี้
4: เหรอ
2: ใช
4: ่โอ้ปลูกไปฝรั่งเลยเน
2: า
4: ะ
2: เขาแนะนำว่าไม่ให้ปลูกเวียดนามแนะนำไม่ให้ปลูกทุเรียนแต่เหตุผลนี้ไม่ต้องอ่านต่อแล้วก็รู้ไหมว่ามันอันตรายเพราะมีหนามหรือเปล่า
4: อ๋อ
2: เขาบอกว่ามันเป็นความลำบากในการดูแลและอาจให้ก่อเกิดอันตรายได้และที่สำคัญตามหลักความเชื่อฮวงจุ้ยเนี่ยพื้นที่หน้าบ้านเนี่ยควรปลูกโรคเพื่อรับแสงและพลังงานที่ดีจึงมองว่าต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นสิ่งกีดขวางพลังงานเข้าสู่บ้าน
4: แล้วมันดูเป็นแบบถ้าเชื่อเรื่องนี้นะพี่มันดูเป็นแบบมันดูเป็นหนามอ่ะมันแบบขวากหนามอ่ะ
2: ใช่
4: อะไรอย
2: ่
4: างเงี้ยอะไรอย่างงี้ป่ะ
2: เขาบอกว่าทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีน้ำหนักมากและมีหนามแหลมคมหากปลูกใกล้ทางเดินโรงรถหรือพื้นที่เล่นของเด็กมาจะร่วงลงมาแล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้นี่นะฮะห้ามปลูกนะสองห้ามอะไรรู้ไหม
4: ครับ
2: มะเฟือง
4: เพราะอะไรมะเฟือง
2: มะเฟืองไหม
4: รู้จักหรือพี่
2: เป็นยังไง
4: มันก็จะแบบมันจะไม่โกมันจะเป็นแบบมันจะเป็นแง่งแง่งช่องช่องอ่ะ
2: เขาเรียกว่าเป็นกีบ
4: เป็นกีบกรีบอ่ะทำไมห้ามปลูกอ่ะ
2: เขาบอกว่าต้นมะเฟืองเนี่ยมันออกผลทั้งปีพอผลมันสุกแล้วร่วงลงพื้นจะเกิดมันเขาบอกว่ามันจะเกิดการหมักอย่างเร็วส่งกลิ่นเปรี้ยวเหม็นคือมันส่งกลิ่นเปรี้ยวหวานนะมันเปรี้ยวหวานดึงดูดแมลงวันทองมดผึ้งค่ะเจ้าของบ้านดูแลความสะอาดเนี่ยมันก็จะทำให้สกปรกชื้นแฉะแล้วก็ลื่นได้โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนต้นมะเฟืองมันเติบโตเป็นพุ่มหนาทึบด้วยถ้าไม่ตัดติ่งแต่งกิ่งเนี่ยมันก็จะบดบังแสงแดดหน้าบ้านซึ่งตามความเชื่อพื้นบ้านเนี่ยพื้นที่หน้าบ้านมันควรสว่างโปร่งอากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อความสร้างบรรยากาศที่ดีนี่ก็ห้ามปลูกนะฮะอันดับ3 อะไรรู้ไหมที่ห้ามปลูกไว้หน้าบ้านขนุนนะฮะเอ๊ะคนไทยเราไหมคนไทยบอกให้ปลูกขนุน
4: ขนุนทำไมเนาะ
2: เขาบอกว่าขนุนเนี่ยมันให้

0: เราและมีผลใหญ่แต่กลับไม่เหมาะกับการปลูกไว้หน้าบ้านในเขตเมืองหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดเพราะว่าอะไรเพราะว่าลำต้นมันเป็นลำต้นใหญ่ระบบรากแข็งแรงและก็ทรงพุ่มเติบโตเร็วถ้าปลูกใกล้ตัวบ้านเกินไปรากของขนุนเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นบ้านและกำแพงในระยะยาวผลสุกก็มีกลิ่นแรงดึงดูดแมลงวันมดแล้วพึ่งเข้ามาบ้านอีกทั้งขนุนเนี่ยยังเหนียวติดพื้นง่ายคือยางของมันเนี่ยฮะก็เลยไม่เหมาะใบก็ร่วงค่อนข้างมากก็จริงบ้านที่ปลูกแดงสุริยาเนี่ยใบเต็มต้นแล้วก็โตไวมากด้งปลูกมะม่วงปลูกขนุนนี่ขนุนโตเร็วกว่ามะม่วง2เท่าอ่ะ
1: โอ้
2: ครับ
0: สี่คืออะไรที่คนเวียดนามไม่นิยมแนะนำให้ปลูกหน้าบ้านคือมะเดื่อมะเดื่อมีความหมายในเชิงมงคลเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์และความพูนผลจึงมีหลายคนนิยมปลูกไว้ในสวนต้นไม้ชนิดนี้มักเหมาะสำหรับปลูกบริเวณมุมสวนหรือว่าด้านข้างบ้านมากกว่าปลูกตรงหน้าบ้านที่เป็นประตูหลักเนื่องจากมะเดื่อเป็นพืชในตระกูลไซมีระบบรากที่แข็งแรงมากเหมือนกันแล้วก็แผ่ขยายได้มากหากปลูกใกล้ตัวบ้านเกินไปก็ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของอาคารบ้านเมื่อสุกมะเดื่อเนี่ยก็ดึงดูดแมลงเหมือนกันไม่ว่าจะแมลงวันหรือว่ามดทำความสะอาดยากก็ไม่แนะนำสุดท้ายถ้าปลูกอะไรที่คนไทยคงไม่ปลูกไว้หน้าบ้านจริงๆต้นหม่อนในบางวัฒนธรรมมีเสียงท้องหรือเชื่อมโยงกับความหมายด้านความทุกข์และงานอวะเขาเรียกว่างานอวะมงคลจึงเชื่อกันว่าไม่เหมาะสมสำหรับปลูกในตำแหน่งรับพลังงานเช่นหน้าบ้านผลหม่อนเมื่อสุกจะนิ่มมากและก็ร่วงง่ายทำให้เกิดคราบสีม่วงบนพื้นบ้านก็ดูไม่สะอาดโอ้ที่สำคัญในช่วงฤดูออกผลเนี่ยโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ร้อนชื้นต้นหม่อนยังดึงดูดยุงแมลงมดแมลงวันโอ้เนี่ยดงที่บ้านปลูกอะไรฮะหน้าบ้าน
2: ไม่หน้าบ้านไม่ได้ปลูกไม่มีอะไรเลยพี่มันเป็นหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นรั้วมันก็ไม่ได้ไปปลูกอะไรเลยอ่ะ
0: หรอปลูกต้นรักเนาะแต่ว่าคือนี่ถ้าส่วนตัวนะคุณผู้ฟังก็อย่างที่ด้งบอกแล้วว่าหน้าบ้านเนี่ยก็ห้ามปลูกไม้ที่มีหนามคมเช่นมะกรูดอะไรแบบนี้หรือว่าแม้กระทั่งต้นเข็มอ่ะเขาก็ยังไม่นิยมให้ปลูกไว้หน้าบ้านเลยนะเขาจะนิยมยมกันคนไทยจะมายมไว้หน้าบ้านเพราะว่ามันชื่อมันดีส่วนขนุนให้ปลูกไว้หลังบ้านไว้หนุนอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังเขาก็ว่ากันนะคุณผู้ฟังมีความเชื่อแบบไหนในแต่ละพื้นที่แต่ละภาคแต่ละจังหวัดบอกมาหน่อย
2: ครับผม
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: เรื่องกำนันจิ๋วนะครับกำนันตำบลดอนยายหอมที่ไปก่อเหตุยิงจ่อยิงเสียเจ้าของโรงหมูเสียชีวิตนะครับตั้งแต่กลางดึกของเมื่อคืนวันที่12นะครับพฤษภานะฮะก็ล่าสุดอธิบดีกรมการปกครองนะครับสั่งนายอำเภอเมืองนครปฐมสั่งพักหน้าที่กำนันจิ๋วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้ไล่ตรวจประวัติด้วยนะตอนนี้ในโลกโซเชียลเขากำลังแฉกันนะพี่ว่าที่กำนันเนี่ยเหมือนจะมีประวัติในคดีค้างเก่าแล้วถูกเสนอให้เป็นกำนันได้ยังไงนะมีคดีทั้งข่มขืนคดีเกี่ยวกับทะเลาะวิวาทอะไรพวกเนี้ยนะครับก็อธิบดีกรมการปกครองมอบหมายนะครับอย่างที่บอกท่านนายอำเภอนะฮะให้ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงก็ถึงขนาดฆ่ากันนี่ก็เดี๋ยวรอดูผลนะว่าจะออกมาอย่างไรนะครับก็ปมเหตุเนี่ยมาจากทะเลาะกันในผับมีปากเสียงกันนะฮะแล้วก็ออกมาด้านนอกก็เอาปืนจ่อยิงนะครับคือพูดถึงนครปฐมนะพี่บอยเราเห็นกำนันที่นู่นนะคนหนึ่งที่มีข่าวไปก่อนหน้านี้นะกำนันนกนะกำนันนกเนี่ยเวลาจัดเลี้ยงงานวันเกิดเห็นไหมดูยิ่งใหญ
0: ่
2: ดูยิ่งใหญ่มากนะกำนันจิ๋วเขาก็บอกว่าก็มีอิทธิพลอยู่ในท้องถิ่นระดับท้องถิ่นเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ให้เจ้าตัวเนี่ยสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งได้ภายใน5วันแต่เชื่อว่าคงไม่ยืดหรอกเพราะว่าคดีมันเห็นชัดเนาะมันเป็นคดีที่

0: ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงเป็นคดีเหมือนกับสะเทือนขวัญน่ะนะครับเพราะว่าประชาชนจับตาอยู่ด้วยนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: คุณฟังฮะอันดับ8วันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเกาหลีใต้ประกาศขึ้นบัญชีดำแรงงานไทยจาก4จังหวัดในภาคอีสานได้แก่อุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามโดยห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลตลอดทั้งปีคือปีนี้เลยต้องทำความเข้าใจก่อนท่านนายกบอกเขายังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้หากเข้าไปทำงานแบบผิดกฎหมายก็ต้องถูกแบนเช่นเดียวกับผู้ที่ลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยท่านนายกบอกก็ต้องถูกแบนเช่นกันอย่างการลงพื้นที่ตรวจเกาะพังงานเนี่ยที่ลงรายฝั่งช่วงต้นที่เพราะว่ามีการทำผิดกฎหมายที่พักโรงแรมไม่มีใบอนุญาตมีวิลล่าเถื่อนแม้จะบอกว่านำเงินมาลงทุนในประเทศไทยแต่แค่นี้ไม่พอเพราะมีการทำผิดกฎหมายซึ่งก็เหมือนกันท่านนายกยกตัวอย่างหากเราไปทำงานต่างประเทศก็ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแบนเราจึงต้องไม่ทำผิดกฎหมายผู้สื่อข่าวถามว่ารัฐบาลจะช่วยแก้ปัญหานี้อย่างไรเรื่องของกรณีเกาหลีใต้แบนแรงงานไทย4จังหวัดเนี่ยนะครับท่านนายกก็บอกว่าไม่ช่วยครับช่วยไม่ได้ครับเพราะคุณทำผิดกฎหมายเองแต่ถ้าคุณทำถูกกฎหมายแล้วถูกกันแกล้งเนี่ยรัฐบาลก็จะปกป้องอย่างเต็มที่เมื่อถามว่าการที่เกาหลีแบนจะส่งผลกระทบต่อคนไทยที่ไปท่องเที่ยวหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าปลาเน่าตัวเดียวทำให้เหม็นหมดทั้งห้องดังนั้นเราต้องมีสำนึกในความรับผิดชอบก็คิดว่าเรื่องแรงงานกับเรื่องท่องเที่ยวเป็นคนละเรื่องกันที่ท่านนายกบอกนี่คือมุมมองท่านนายกนะแต่ร่วมเกาหลีเขามองยังไงดงก็อย่าไปฟังคนนั้นคนนี้พูดท่านว่าแต่นี้คนไทยจะเข้าไปท่องเที่ยวเกาหลีลำบากเพราะเกาหลีเองเขาก็ต้องการรายได้จากการท่องเที่ยวจากคนไทยเพราะคนไทยใช้เงินทั้งช้อปปิ้งแล้วก็เสริมสวยหมายถึงว่าเป็นศิลปกรรมนะผมว่าเสริมสวยท่านนายกว่าซึ่งเราก็ถือเป็นคู่ค้าสำคัญของเขาหากมีปัญหาใดๆก็จะไปชี้แจงกับทางรัฐบาลเกาหลีรู้จักกันดีมีท่านนายกว่าอย่างนั้นนะฮะ
0: ครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: เอามาดูเรื่องราวในผับกันบ้างใครยุคนี้ใครยังชอบไปเที่ยวผับอยู่บ้างคุณผู้ฟังพี่ๆคนไหนยังชอบไปนั่งฟังเพลงนะครับในสถานบันเทิงนะครับก็ดูเรื่องราวนี่นะฮะคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นลูกชายอดีตนายกเทศบาลนครบุรีรัมย
2: ์ครับ
0: นะก็เขาว่ามาขอความเป็นธรรมนะครับเขาบอกว่าคืนวันที่12เมื่อคืนนะเมื่อคืนตอน2ทุ่มเขาไปนั่งดื่มนั่งกินคนเดียวในผับในร้านอาหารแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับในผับแห่งหนึ่งตัวเมืองบุรีรัมย์ก็เห็นมีนักดนตรีสดมาเล่นเพลงนะเขาก็เรียกเด็กเสิร์ฟมาน้องๆขอเพลงหนึ่งให้นักดนตรีร้องให้พี่หน่อยแล้วก็แนบแบงค์ร้อยไปใบหนึ่ง
2: คร
0: ับ นักดนตรีก็เล่นให้ไม่มีอะไรผ่านไปทีนี้แกบอกก็ติดใจเฮ้ยนักดนตรีนี่มันเล่นดีเว้ยก็เรียกเด็กเสิร์ฟมารอบสองน้องน้องจดชื่อเพลงเอาเพลงนี้อีกเพลงหนึ่งแล้วก็แนบแบงค์ร้อยไปอีกใบหนึ่งเขาบอกว่ารอบนี้แหละที่เป็นรอบที่มันเกิดเรื่องครับนะฮะ
2: ทำไมล่ะ
0: จู่ๆนักดนตรีประกาศออกใหม่ครับว่าไอ้นักท่องเที่ยวคนนี้ก็แปลกเนาะขอแต่ละเพลงขอแบบนักดนตรีเล่นไม่ได้อ่ะออกใหม่แบบนี้ว่าลูกค้าคนนี้แปลกแกบอกตอนนั้นขึ้นเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องพูดออกใหม่ด้วย
2: หมายถึงว่าขึ้นไปร้องเองเลยเหรอ
0: ไม่หมายว่าอารมณ์ขึ้นเลยอารมณ์ขึ้น
2: อ๋อตกใจนึกว่าตอนนั้นก็เลยขึ้นไปร้องเองก็เลย
0: อารมณ์ขึ้นตอนนั้นอารมณ์ขึ้นเลยว่าเฮ้ยทำไมต้องมาต่อว่ากันออกไมค์ด้วย ก็เลยลุกขึ้นนะฮะเถียงกลับไปว่าถ้าไม่ร้องก็เอาทิปคืนมา
2: อ
0: นะครับก็เลยเกิดการโต้เถียงกันทีนี้นะฮะแขกคนอื่นๆเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเลยจะมีเรื่องมีราวเจ้าของร้านครับเดินออกมาจากมุมมืดเขาบอกว่าบีบคอเขาดันคอเขาไปติดกำแพงแล้วก็ลากตัวเขาออกไปนอกสถานออกไปนอกร้านน่ะนะฮะแล้วก็บอกว่าให้ออกไปอย่ามารบกวนลูกค้าคนอื่นอย่ามาทำลายบรรยากาศนะฮะเขาบอกเฮ้ย นะไม่ฟังอะไรเลยเหรอทำไมอยู่ๆมาไล่เขาออกจากร้านพอตำรวจมาตำรวจก็ดูเข้าข้างกับทางร้านอีกไล่ให้เขากลับบ้านบอกว่าอย่ามาหาเรื่องโดยที่ไม่ฟังข้อเท็จจริงใด
2: ๆครับ
0: เออนะนี่เขาก็เป็นถึงลูกนักการเมืองท้องถิ่นเหมือนกันนะครับเนี่ยเขาก็เลยไปแจ้งความแล้วว่าเหมือนกับโดนทางเจ้าของร้านเนี่ยทำร้ายร่างกายนะล
2: ่
0: าสุดผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อเจ้าของร้านไปแต่ว่าเจ้าของร้านยังไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลนะครับมีแต่เพจของทางร้านเนี่ยบอกว่าขออภัยลูกค้าทุกท่านสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีมีบุคคลเข้ามาก่อความวุ่นวายและรบกวนบรรยากาศการรับประทานอาหาร
2: น
0: ะทางร้านขออภัยในความไม่สะดวก
2: แต่ว่าทำไมว่าน้อง
0: ครับ
2: ไม่รู้ว่าเขาขอเพลงอะไรแล้วเขาได้เล่าไหมอยากจะรู้ว่านักร้องทำไมแบบไม่เอนเตอร์เทนเลยอย่างเงี้ยหรอกวะ
0: เนาะเขาบอกว่าเขาขอเพลงในเหมือนกับแนวเดียวกับที่นักดนตรีเล่นเนี่ยเขาใช้คำนี้แต่ก็ไม่ได้เจาะมาว่าเป็นเพลงอะไรคือถ้านักดนตรีเล่นไม่ได้ก็อาจจะแบบว่าเพลงอื่นได้ไหมครับคุณลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะขอร้อย
2: ถ้าเป็นพี่นี่อยากจะร้องให้ฟังเองทนฟังพี่ได้ไหมก็ไม่รู้นะ
0: คนอื่นอาจจะจ่ายพี่ร้อยหนึ่งแทนแล้วก็บอกว่าพี่หยุดเถอะ
2: แรงอ่ะต้องแรงรู้ก่อน
0: เฮ้ย
2: ต้องมาทำร้าย
0: ก
2: ่
0: อนพี่บอยเห็นนักท่องเที่ยวนี่คนไทยด้วยนะทีนี้เขาขอให้นักดนตรีเล่นเพลงนี้รอบสองเล่นซ้ำนักดนตรีบอกโอ้ยพี่ไม่ได้เกรงใจลูกค้าคนอื่นเขาบอกเขาให้ 3,000 เล่นไหมแล้วดนตรีหันไปขออนุญาตคนอื่นว่าในยุคภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ขอแล้วกันนะครับฟังอีกสักรอบนะครับมันก็สร้างบรรยากาศให้มันเป็นเรื่องตลกไปสิใช่ไหมมันอยู่ที่การแก้ไขสถานการณ
2: ์การพูดคุยการยึดโยงเรื่องราวเหตุการณ์ใช่ไหมให้มันดู
0: ส
2: น
0: ุ
2: ก
0: ไปเขาเล่นเพลงเล่นเพลงซ้ำแต่ว่าเขาขอแบบขอลูกค้าคนอื่นอะแบบน่ารักอย่างเงี้ย
2: คือคนก็มาร้านเหล้าเนี่ยคนมันกินมาดื่มเดี๋ยวมาฟังเพลงเขาก็หวังว่ามีความสุขเนาะไม่ใช่มาแบบว่ามาบึ้งตรึงมามีปัญหาอะไรกับใครนึกออกป่ะเขาเครียดมาทั้งวันก็อยากจะมาผ่อนคลาย
0: เออ
2: เราก็ต้องเอนเตอร์เทนเขาไม่ใช่มาจิต
0: ใช่ครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: วันนี้ก็เมื่อช่วงที่แล้วคุณผู้ฟังโด่งเล่าในมุมของตัวเจ้าของค่ายมือถือใช่ไหมที่ไปถูกคอรหาว่าเมาแล้วชนท้ายเอาไว้งั้นเถอะแต่ตัวเขาบอกเขาไม่ได้เมาสุดท้ายตำรวจก็บอกว่าไม่มีหลักฐานด้วยใช่ไหม
0: ครับ
2: ก็วันนี้มีความคืบหน้าในส่วนของตัวผู้กรณีคือนายเอกรักษ์พ่อค้าออนไลน์เนี่ยนะเป็นการเปิดเผยจากพันตำรวจโทนุสรกิตติยะโชตนะฮะรองผู้กำกับสอบสวนในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนสน.ลาดพร้าวบอกว่าวันนี้มีการเชิญฝ่ายคนชนหรือว่าอดีตผู้บริหารค่ายมือถือมารับทราบข้อหาแล้วในความผิดฐานขับรถประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหายและข้อหาชนแล้วหนีเมื่อตัวเองต้องยังไม่ได้บอกจุดนี้ถูกไหม
0: ครับ
2: ซึ่งเป็นการเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาหลังจากที่ผ่านมาได้นัดหมายคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยไกล่เกลี่ยหลายครั้งโดยเรียกเจรจาครั้งแรกในวันที่27มีนาคมแต่ก็ยังไม่สำเร็จเพราะต่างฝ่ายต่างผิดนัดรวมทั้งบางนัดก็คุยกันไม่รู้เรื่องทำให้คดีเนี่ยมันล่าช้าส่วนที่มีการเชิญมาแจ้งข้อกล่าวหาในวันนี้นั้นเนี่ยเป็นการนัดหมายเอาไว้นานแล้วเพียงแต่ว่าบังเอิญมาเป็นประเด็นข่าวเมื่อวานนี้หลังจากที่ผู้เสียหายได้ไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอดอ๋อตำรวจนัดไว้แล้วแต่เผอิญมันมีประเด็นแทรกซ้อนเข้ามาสำหรับประเด็นที่คนชนอ้างว่าไปผิดโรงพักถึง3วันก่อนค่อยมาที่สน.ลาดพร้าว3วันดูเมื่อต้นฝ่ายคนชนอ้างว่าไม่มีเจตนาจะหลบหนีเพียงแต่ว่าเช้าวันรุ่งขึ้นหลังเกิดเหตุได้เดินทางไปที่สน.โคครามซึ่งเป็นการเข้าใจผิดและไปผิดท้องที่แล้วหลังจากนั้นอีก3วันต่อมาถึงค่อยมารายงานตัวกับพนักงานสอบสวนสน.ลาดพร้าวพอมารู้ทีหลังว่าเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุ3วันผ่านไปอย่างไรก็ตามในประเด็นที่ปรากฏในคลิปต้องสงสัยว่าคนชนนั้นเมาแล้วขับหรือไม่ยอมรับว่าผ่านมาแล้วหลายเดือนไม่สามารถที่จะตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายได้แล้วซึ่งการแจ้งข้อหาเมาแล้วขับนั้นต้องมีพยานหลัก

0: ฐานทางนิติวิทยาศาสตร์คือปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดประกอบสำนวนซึ่งไม่มีหลักฐานตรงนี้ก็ไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาได
1: ้โอ้โห
0: ต้องได้ดูคลิปอย่างที่พี่ส่งให้
2: ยังเลยพี
0: ่เอาเหรอยังไม่ดูใช่ไหมแต่จากการที่มีชนแล้วหนีซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 2,000 ถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็สามารถเอาผิดกับคนชนได้เช่นกันทั้งนี้แหมเอาผิดได้ก็จริงแต่ว่ามันคนละเรื่องไงเมาแล้วขับกับแค่ชนท้ายนึกออกไปโด่ง
2: ครับใช่คดีอุบัติเหตุ
0: ทั้งนี้อาจไม่ทราบเจตนาในของฝั่งคนชนได้ว่าที่หายไป3วันเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในร่างกายหรือไม่แต่ผิดในข้อหาชนแล้วหนีอยู่แล้วโอ้แหมหายไป3วันท่านผู้กับท่านหัวหน้าท่านก็บอกว่าไม่ทราบไม่รู้ว่าเจตนาอะไรโด่งคิดได้ไหม
2: โอ้ไม่รู้ตอนรอไม่เจอ
0: ส่วนคดีทำร้ายร่างกายนั้นเป็นคดีที่ฝั่งคนชนได้แจ้งความกับถูกฝั่งส่วนคดีทำร้ายร่างกายนั้นเป็นคดีที่ฝั่งคนชนเนี่ยได้แจ้งความกลับฝั่งผู้ถูกชนว่ามีการทำร้ายร่างกายก็คือโดนต่อยหน้าจนหงายท้องอ่ะผมก็ตกใจนะดูในคลิปของหงายท้องกันดีหัวไม่ฟาดซึ่งฝั่งคนชนอ้างว่ามีพยานหลักฐานกล้องหน้ารถของตัวเองและคลิปวิดีโอของคนถูกชนรวมทั้งนำพยานหลักฐานเป็นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลที่ตรวจร่างกายหลังเกิดเหตุมายืนยันกับพนักงานสอบสวนแต่ถึงอย่างไรก็ตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วเนี่ยใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเป็นเพียงแค่ประกอบการรักษาเพื่อลาหยุดงานก็เดี๋ยวจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากนิติทางสถาบันนิติเวชของตำรวจด้วยฉะนั้นฝ่ายคนชนจะต้องไปตรวจร่างกายกับแพทย์นิติเวชอีกครั้งเพื่อได้ใบรับรองมาเป็นพยานหลักฐานแม้ผ่านไปแล้วหลายเดือนเนี่ยแต่ว่าแพทย์ก็ยังตรวจได้นะสำหรับประเด็นผู้ถูกชนเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 170,000 บาทที่ดวงเล่าไปช่วงที่แล้วส่วนตรงนี้เป็นประเด็นทางแพ่งขึ้นอยู่กับผู้กรณีจะเรียกค่าเสียหายและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเจรจาไม่เป็นผลก็ค่อยดำเนินการทางแพ่งต่อไปแต่สุดท้ายเนี่ยฝั่งคนถูกชนเนี่ยคือตัวพ่อหนุ่มพ่อค้าออนไลน์เนี่ยติดใจการทำงานของเจ้าพนักงานตำรวจที่พูดชี้นำการเจรจานั้นว่าในการเจรจาไม่เคยมีการชี้ช่องแต่อย่างใดเพียงแค่อธิบายให้คนถูกชนเข้าใจว่าถ้าฝั่งคนถูกชนได้มาพบกับตำรวจในคืนนั้นหรือมาแจ้งว่าขับรถชนคนอื่นมาก็จะไม่ผิดเรื่องชนแล้วหนีออกแต่เมื่อไม่มาพบตำรวจในคืนนั้นก็มีความผิดฐานชนแล้วหนีก็สุดท้ายเนี่ยก็คงต้องทั้งสองฝ่ายคุณผู้ฟังถ้าฟังความจากตำรวจแบบนี้แล้วก็ต้องพิจารณาพยานหลักฐานนะครับเพราะต่างคนต่างไม่ยอมกัน
3: มหานครโรคทิพย
4: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
5: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: ไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: จริง
1: โอ้ยปวดท้อง
2: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
1: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
2: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิ์ภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคู่พลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
5: อาจจะได้เห็นสักข่าวหนึ่งแล้วกันนะพี่บอยนะวันนี
6: ้
5: มีดราม่าเกิดขึ้นนะครับที่ชุมพรนะมีงานศพนะครับงานชาปนกิจก็จัดที่บ้านเนาะคนต่างจังหวัดจัดที่บ้านคนนิมนต์พระมาจาก2วัดเพราะว่าต้องการพระ25รูปมาสวดให้ก็นิมนต์นะครับจากวัดถ้ำพรุตะเคียน15รูปจากวัดเขาเจดีอีก10รูปปรากฏถึงเวลาพิธีนะฮะเจ้าอาวาสวัดถ้ำพรุตะเคียนนะฮะอยู่ๆสั่งเลยไม่ให้พระจากวัดเขาเจดีขึ้นมานั่งบนอาสนะสงฆ
6: ์
5: ขอเป็นแค่ชุดของวัดของอาตมา
6: อ
5: ันนี้มันจะเริ่มมีเรื่องเกี่ยวกับซองมาเกี่ยวไหมพี
6: ่ไม่แน่ใจ
5: เราก็ไม่รู้ว่าเวลานิมนต์พระมาเนี่ยเราต้องทำบุญใช่ไหมล่ะเราต้องทำบุญทีนี้เจ้าภาพเนี่ยดันเอามาจากสองวัดนะครับก็เลยเกิดเรื่องเกิดราวกันขึ้นนะฮะเขาบอกเจ้าภาพก็เลยจำใจให้พระจากวัดเขาเจดีย์เนี่ยนะฮะลงมานั่งที่โต๊ะรับแขกด้านล่างอาสนะแทนนะฮะเพื่อไม่ให้เผชิญหน้ากันให้งานมันเดินต่อไปได้ล่าสุดรักษาการเจ้าคณะจังหวัดชุมพรสั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วครับเพราะว่ามีการแชร์เรื่องราวเนี่ยไปทั่วเลยนะสร้างความเสียหายเขาบอกจริงๆเนี่ยพระทั้งสองวัดเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอดีตพระเกจิหลวงพ่อโปร่งโชติโกนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็เลยมองว่าเฮ้ยจริงๆคุณก็มาจากสายเดียวกันนะแต่ทำไมไม่มีความสามัคคีกันเลยนะครับก็ตอนนี้โดนตั้งกรรมการสอบไปแล้วเพราะว่าการห้ามพระอีกวัดหนึ่งขึ้นอาสนะเนี่ยถือเป็นเรื่องที่เกินไปไม่เหมาะสมกับธรรมเนียมปฏิบัติสงฆ์ครับ
6: ค่ะ
5: นะพระอาจารย์พยอมก็ออกมาตำหนิด้วยนะออกมาตำหนิเรื่องนี้ว่า
6: ไม่รู้ว่าวัดนึงเขาตอบโต้ไหมดู
5: เขาก็ยอมเขาลงไปนั่งเขาก็ไม่ขึ้นทางนู้นก็ไม่ขึ้นเขาก็ไม่ขึ้นเพื่อให้งานมันเดินต่อไปได้ไม่งั้นก็ถ้าไม่ยอมกันก็ทีนี้ก็ไม่ต้องสวดนะฮะตกก็นอนรอไปไม่ต้องสวดคงดูไม่จืดนะพี่บอยนะ
6: บางทีเป็นพระก็ต้องสำรวมไม่ใช่ว่าพูดออกไมค์ให้ญาติโยมเขาได้รู้สึกเขาเรียกว่าใช่ไหม
5: ใช่
6: แต่ยังไงก็ต้องเก็บอาการอ่ะแล้วคราวหน้าคราวหลังก็ไปบอกญาติโยมว่าถ้านิมนต์มาแบบนี้คราวหน้าก็ฝั่งอาตมาไม่ต้องนิมนต์แล้วก็อะไรอย่างนี้อ่ะ
5: โ
6: อ้ไม่ควรจะแบบประกาศศึกอ่ะ
5: ครับผมเนาะเป็นเรื่องดราม่าในวงการสงฆ์นะครับ
6: ครับ
5: วันนี้อาจจะไม่ครบถ้วนแต่ว่าเชื่อว่าเราไม่ตกหล่นประเด็นไหนนะพี่บอยนะนะคร
6: ับ
5: วันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับครับผมพรุ่งนี้เจอกันครับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
9: ท้องเสียปวดท้อง
10: แน่นท้อง
9: มองหาย
11: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอ

0: ข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
2: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่วันนี้เวลา 19:00 น.ที่วัดเกษามคมหมู่ที่4ตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของ10เอกอดิศรขบุญช่วยกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057สายโกลกแว้งพื้นที่หมู่ที่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของ11อดิศรอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครวัดราชประคองธรรมจังหวัดนนทบุรีและวัดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แก่วัดมุมป้อมวัดไม้เรียงวัดสามัคคยารามวัดธาราวดีวัดทุ่งแย้วัดสวนป่านวัดมนาหวานและวัดวังตะวันออกที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นกองทัพภาคที่3บริษัท SCL นิชิมูระแอนด์อาซาฮีจำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและบริษัทเจเนอรอนแอร์คอนดิชันนิ่งแมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามบริษัทเทพดุงพรมะพร้าวจำกัดบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนและมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รวมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในพื้นที่จังหวัดตากสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนสมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งบริษัทโฮมเอ็กซ์เพิร์ทเอเชียจำกัดบริษัททิ้งเน็ตจำกัดและบริษัทจัดหางานจ๊อบไทยจำกัดรวมถึงสถาบันออกแบบนานาชาติชนาภัทรได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิสากรออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ครอบครัวศรีวรานางทองใบขารีเลิศและคณะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงประสบนิกรตลอดจนพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายพันโครงการช่วยสร้างงานสร้างอาชีพประสบนิกรมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุก

0: างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

นุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะกับวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอะไรเอ่ยพืชมงคลนะคะเอ๊ะวันนี้พระโคกินอะไรบ้างนะไม่ได้ติดตามเลยอ่ะคุณผู้ฟังถ้าเป็นตอนเช้าเนี่ยนะต้องมารายงานข่าวกันแล้วนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอู้ยุ่งมากเลยเพราะว่าวันอะไรเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญเหมือนกันของคุณพ่อคุณแม่พรุ่งนี้มันเปิดเทอมแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะอู้ยแม่นี่หัวหมุนเลยทีเดียวนะคะเตรียมหนังสือข้าวของของลูกนะเตรียมเสื้อผ้ารองเท้าอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะเดี๋ยวกลับไปเตรียมต่อนเนี่ยไม่เสร็จนะเนี่ยแล้วเป็นอะไรไม่รู้นะต้องรอจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยถึงจะเริ่มทำเนี่ยนะคะมันก็เลยช้าอย่างนี้แหละอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะไม่ดีนะคุณแม่ค่ะอ่ะเอาละค่ะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครนะคะ3เพลงต้นชั่วโมงค่ะเปิดไปสนุกสนานกันไปเลยเนาะสตอรี่ขี้เหงาค่ะจากแบมไพลินนะคะตามมาด้วยอาบน้ำมนต์จากพิมดาและปิดท้ายนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนกันด้วยแนะนำโตจากน้ำแข็งทิพวรรณค่ะมาแล้วพิมดามหานครตอนรับคุณฟังเข้าสู่ Mcard Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะนะดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะอย่าเพิ่งรีบไปนอนนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวช่วงท้ายๆชั่วโมงนี้มีเล่านิทานก่อน

นอนให้ฟังกันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากฟังเพลงอะไรนะอยู่กับเราตอนนี้เนี่ยนะคะสามารถโทรมาขอน้องแป้งโกะหลังไมค์ได้เลยค่ะ022481366ค่ะหรือจะเป็น SMS นะคะที่เบอร์4689400นะคะเพิ่มเติมเพลงช่องทางนี้มาได้เช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงนะคะ Facebook Live ค่ะที่ LTM FM 95 Fanpage ค่ะช่องทางนี้เนี่ยเข้ามาแล้วนะคะจะได้ชมทั้งภาพและเสียงเลยนะคะมาดูซิว่าวันนี้พิมดาแต่งหน้าเสร็จหรือยังนะแต่งตัวอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาดูกันได้เข้ามาแซวเข้ามาเมามอยกันได้ช่องทางนี้เลยนะคะแล้วก็นะคะจะบอกอะไรล่ะจะบอกว่าอะไรล่ะลืมเลยทีเดียวนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจนะคะส่งสติ๊กเกอร์มาได้แล้วก็รายงานตัวมาได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวพิมดานะคะจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วคุณผู้ฟังขารถไฟมารับแล้วค่ะรถไฟแบบใหม่แบบสับเป็นไงเสียงวูดแบบหงุดหงิดมากเลยวันนี้ไม่สิ้นหวังไม่ท้อแท้แล้วนะเสียงวูดนะฮะเสียงวูดแบบวูดวูดเหมือนแบบว่าคนกำลังหงุดหงิดนึกภาพออกไหมแล้วลมออกหูแบบนี้นะคะเอาล่ะทักทายกันเลยเนาะพี่ปุญญวัฒน์ค่ะจากอุบลราชธานีนะคะแม่เอสอนศรีนะคะบอกว่าอะไรเนี่ยพระโคกินเหล้าเหรอพระโคกินเหล้ามา5ปีแล้วแม่เอ๋แซวว่าพระโคเมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะน่าจะติดใจเนาะแล้วก็ยังมีพี่เอสุดหล่อด้วยนะคะบอกวันนี้จะอยู่ถึงเที่ยงคืนเลยนะคะน้องไบว่ารถไฟทำไมเสียงแปลกๆเอาเผื่อว่าคุณผู้ฟังจะเบื่อเสียงรถไฟเดิมๆก็เลยลองหาเสียงรถไฟใหม่ๆมานะคะเสียงโหดร้ายมากเลยใช่ไหมนะคะพี่น้องมังกรสวัสดีด้วยพี่ทีเอสเจด้วยนะคะแล้วก็ยังมีน้องคิตตี้วังว่านะคะมีพี่ทีเอสเจนะคะพี่เอสุดหล่อทักทายซ้ำปะเนี่ยเชฟพงเจนี่อร่อยซอย59นะคะพี่อนุชาจากจังหวัดเลยนะคะมาทักทายกันนะคะอ๋อน้องไบน้องไบนี่เองเป็นคนให้ข้อมูลว่าพระโคกินเหล้ามา5ปีแล้วจริงปะเนี่ยนะจริงหรือเปล่านะคะหรืออะไรยังไงนะคะอ่ะรายงานตัวเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวก็จะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันนะมีอีกไหมมีอีกไหมมาได้เลยนะคะตอนนี้เลยพี่อุเทนหานสายพาพี่จิรพรเนียมอิ่มนะคะพี่ชลีสายลุยเที่ยวทุกจังหวัดบอกว่าพระโคกินถั่วครับไม่ใช่กินเหล้านี่จะเชื่อใครดีทีเนี้ยเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลก่อนแหละเพราะโคอาจจะต้องกินหลายอย่างใช่ไหมอาจจะไม่ได้กินแค่อย่างเดียวไงพี่จารีหรือเปล่าหรือยังไงนะคะน้องแชมป์สีสุกมาแล้วนะคะพี่ตั้มกระเตาะด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่จรุณนะแก้วด้วยนะคะพี่โนบิตะโนบินะคะมารอขึ้นรถไฟกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกเมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะรอให้น้องคอมพิวเตอร์เขาลั่นนิดนึงนะคุณผู้ฟังแหมวันนี้มันค้างๆอีกแล้วนะคะมันเป็นอะไรยังไงนะเนี่ยนะคุณผู้ฟังรอสักครู่นึงนะคะรอสักครู่เดี๋ยวเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟครบถ้วนแน่นอนนะคะสักครู่เดียวเท่านั้นนะคะพี่จรุณนะคะพี่จรุณทักทายกันแล้วพี่ศักดิ์จตรอบอกว่าโคกินเหล้าพอแล้วอ่านแค่นี้พอครึ่งเดียวพอพี่อินแหนสวัสดีด้วยนะคะพี่จรูนบอกวันนี้นะคะผมก็เลยเมาตามพระโคเลยวันหยุดหรือเปล่าวันนี้วันหยุดหรือเปล่าก็เลยเมาได้ใช่ไหมพี่วิเชียนอุ่นชาวนาด้วยนะคะนี่แหละเห็นเท่านี้เองอ่ะคุณผู้ฟังไม่เห็นเพิ่มแล้วเนาะน้องหนีดูกู๊ดนะคะแล้วก็ยังมีพี่วิรัติยาพรด้วยโอ้ชื่อเพราะจังเลยนะคะมีพี่หนูเพียรพกากุลด้วยนะคะพี่วิจิตนะคะจากจังหวัดพิจิตรนะคะแล้วก็มีอีกไหมน่าจะหมดแล้วนะคะเท่าที่เห็นเนี่ยมีแค่นี้จริงๆอ่ะคุณผู้ฟังไม่เห็นใครแล้วอ่ะมากันแค่นี้จริงหรอนะคะก็ตอนนี้เนี่ยค่อยๆทยอยเข้ามาเนาะค่อยๆทยอยเข้ามานะคะไม่เป็นไรอาจจะเป็นวันหยุดก็ได้ใช่ไหมนะคะพี่ฉลิวว่าพิมดาสวยขอบคุณนะคะเคยถ่ายรูปคู่ด้วยกันใช่ไหมนะขอบพระคุณมากๆเลยไม่มีการถ่อมตัวใดๆทั้งสิ้นใครชมสวยนี่ขอบคุณไว้ก่อนเลยนะคะอ้าวล่ะค่ะคุณผู้ฟังรถไฟออกก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้นี่ไม่มีใครมาแล้วนะคะหมดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะรถไฟของเรานะคะรถไฟออกแล้วนะมาเป็นแบบว่าเสียงแบบดุดันนิดนึงนะคุณผู้ฟังเนาะนี่นะเอายาวๆเลยเป็นยังไงนะเป็นรถไฟแบบ
โมโหอ่ะมอรถไฟขี้โมโหนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้จะขอหนึ่งสายน้ำใหม่นะคะ022481366นะคะแป้งโกะคนสวย

รอรับสายอยู่นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะพี่เรดมี่มาสวัสดีพี่เรดมี่ด้วยสวัสดีพี่วินครสวรรค์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่เรืองนิดด้วยพี่ศักชัยด้วยนะคะนี่ล่ะนะก็ต้องรอกันนิดหนึ่งคุณผู้ฟังบางทีนะคะข้อความมันอาจจะแบบมันอาจจะขึ้นช้าเนาะพี่สมศักดิ์บอกยังไม่หมดครับเหลือสมศักดิ์อีกคนนึงลาดพร้าว87ฝนกำลังลงเลยครับนะฮะสุดยอดของฝนเลยครับหน้านี้เย็นชื่นใจนะคะให้ไปตกแถวๆภาคอีสานบ้างเนาะเห็นบอกภาคอีสานแล้งมากเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหลังจากจบเพลงนี้ขอ1สายหน้าใหม่022481366ค่ะน้องแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะ

0: มักอ้ายหลายเด้อจากกวางจิรพันธ์นะคะแหมพอบอกว่าจิรพันธ์นี่นะนึกถึงอะไรไก่ย่างนะน่าจะหิวแล้วนะเนี่ยนะคะเมื่อกี้ไปหาข้อมูลไปแล้วคุณผู้ฟังผลการเสี่ยงทายล่าสุดปี2569นะคะวันที่13พฤษภาคมปี2569ผลปรากฏว่าพระโคเลือกกินถั่วถูกต้องน้ำยาและเหล้านะคะนี่ไปหาข้อมูลมาแล้วนะไม่รู้จะเชื่อใครดีนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุน

0: โดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่ทักทายหนึ่งสายหน้าไม้สวัสดีค่ะฮัลโหลสายหน้าไม้หายไปไหนเอ่ยสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะรอสายหน้าไม้แป๊บหนึ่งนะคุณผู้ฟังนะนะคะอ่ะทักทายเข้ามาได้เหมือนเดิมนะคุณผู้ฟัง Facebook Live ก็ยังคุยได้นะคะตอนนี้มารอแล้วสายหน้าไม้สวัสดีค่ะเอาหายไปไหนอ่ะสายหน้าไม้หายอีกแล้วอ่ะสวัสดีค่ะหรือว่าเราเปิดผิด เปิดผิดเองแป้ง ตอนนี้แป้งทำหน้าเหวี่ยงใส่แล้วนะสวัสดีแล้วหลังไมค์เขาก็สวัสดีหลายรอบแล้วทำไมไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมสวัสดีค่ะอีกหนึ่งรอบ
2: สวัสดีจ้า
1: ได้ยินเสียงกันแล้วโทษทีแป้งเปิดผิดแป้งเหวี่ยงใส่แล้วอ่ะสวัสดีค่ะใครคะเนี่ย
2: จ้า
1: ใครคะชื่ออะไร
2: ชื่อบุญจ้าชื่อป้าบุญเนี่ย
1: ป้าบุญป้าบุญโทรจากไหนเนี่ย
2: จากอุบลจ้า
1: ป้าบุญโทรจากอุบลป้าบุญทำอะไรอยู่คะ
2: นอนฟังเพลง
1: อุ้ยใกล้จะพักผ่อนใกล้จะนอนหลับแล้วใช่ไหม
2: จ้าจะหลับแล้วปกติจะหลับเลยจ้า
1: เหรอคะแล้วตอนกลางวันป้าบุญทำอะไรอ่ะ
2: ทำงานส่วนตัวนี่แหละ
1: นี่มีธุรกิจส่วนตัวด้วย
2: จ้า
1: ใช่ไหมป้าบุญทำอะไรบอกได้ไหม
2: ซ่อมรองเท้า
1: อ้าวเหรอคะดีจังเลยนะเพราะว่าซ่อมรองเท้านี่เป็นอะไรที่คนมาซ่อมเยอะมากเนาะป้าบุญเนาะ
2: ต้องมีบ้างเลยทำปิดเพลงเงียบหน่อย
1: ทำไม่ทันเลยนะ
2: จ้า
1: ใช่ไหมคะ
2: จ้า
1: เนาะก็ดีเลยมีธุรกิจส่วนตัวนะคะอ่ะป้าบุญทำซ่อมรองเท้าอยู่แถวไหนบอกพี่กัดได้ไหมเผื่อมีคนอยากเอารองเท้าไปซ่อม
2: โอ้ยอยู่บนเจ็ดมัดถูกบอก
1: เอาเผื่อคนที่ฟังเขาอยู่
2: แถวหน้าราชพัฒน์จ้ะแถวหน้าราชพัฒน์จ้ะ
1: แถวหน้าราชพัฒน์เนาะ
2: มอราชพัฒน์จ
1: ้
2: ะ
1: ใครราชพัฒน์อุบลเหรอคะราชพัฒน์อะไรนะ
2: จ้ามอราชพัฒน์อุบลจ้ะ
1: เผื่อว่าใครเขาอยากเอารองเท้าไปซ่อมเนาะก็สามารถเอาไปให้ป้าบุญได้ที่แถวหน้ามอราชพัฒน์อุบลใช่ไหมคะ
2: จ้าน
1: ะเป็นยังไงป้าบุญอากาศร้อนไหม
2: ร้อนวันนี้ร้อนเมื่อวานฝนตกอยู่วันนี้ร้อนร้อนทั้งวัน
1: ร้อนทั้งวันเลยใช่ไหม
2: แต่เมื่อวานตกตัว
1: อ๋อใช่ไหมคะ
2: วันนี้ฝนไม่ตกจ้า
1: เออแต่เห็นหลายๆพื้นที่ที่เป็นภาคอีสานบอกแรงมากเลยแต่อุบลไม่แรงเนาะอุบลฝนตกเน
2: า
1: ะ
2: แต่เมื่อวานตกดูวันนี้ไม่ตก
1: ก็มีฝนตกลงมาบ้างให้พอชุ่มฉ่ำเนาะป้าบุญเนาะนะคะอ่ะเอาล่ะวันนี้ป้าบุญอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: อยากฟังเพลงของน้องอุ้งลิ้มน่ะเพลงขอเป็นหมูขอเป็นหมู
1: แค่หมูใช่ไหมเพลงใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหม
2: เพลงใหม่ที่น้องเมย์น้องเมย์พูด
1: ที่เป็นคู่แฝดน้องอุ๋มน้องอิ๋มเหมือนได้เลยค่ะป้าบุญเดี๋ยวจัดให้นะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ทุกเสียงทุกสายจ้ะกับน้องหลังใหม่ด้วย
1: ได้เลยให้น้องแป้งโกะด้วยเน
2: า
1: ะ
2: จ้า
1: ค่ะขอบคุณป้าบุญที่โทรมาหน้าใหม่มากๆเลยนะคะคืนนี้นอนหลับพักผ่อนยังมีความสุขนะป้าบุญนะฝันดีนะ
2: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: สายชิวฮิวใจค่ะขอขอบคุณด้วยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ

0: สองเพลงค่ะแค่หมู่จากอมอิ๋มสิงห์มิวสิกนะคะตามมาด้วยผู้สาวเก่าเขาบทจบจากน้องเนยพัสวรรณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะใครที่โทรเข้ามาหลังไมค์นะคะแล้วก็อยากจะซื้อฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าคุณผู้ฟังฟังให้ดีๆเลยนะคะตั้งใจฟังเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าฮิลไลฟ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะคะช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะคะตัวผ้าเนี่ยถักทอเป็นพิเศษเลยค่ะให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อึดอัดนะคะไม่สะสมความชื้นด้วยสามารถสวมใส่เพื่อที่จะทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะอ่ะฟังให้ดีๆซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมทั้งหมดที่คุณจะได้นะคะ4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีไปอีกนะคะกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะโทรไปที่เบอร์นี้เลยค่ะ02-114-3990อีกรอบนะคะ02-114-3990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียจดทันไหมคะ เอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปกันต่อที่มหานครไลฟ์ค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ถ้าใครเกิดทันกรุณาร้อง

0: โอ้โหป๋ามนต์สิทธิ์คำสร้อยมาเองเนี่ยต้องสนุกสนานแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังตัวจริงเสียงจริงนะคะจดหมายผิดซองค่ะนะคะป๋ามนต์สิทธิ์เขาเอามาร้องเอาไว้นะคะเมื่องานตลอนฮิตติดตลาดที่ผ่านมานี่เองนะคะที่ตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่นะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยคุณผู้ฟังค่ะมหานครไลฟ์ขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
0: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์นะคะให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะนั่นก็คืองาน MIDL Awards 2026นะคะเปิดรับสมัครแล้วค่ะในยุคนี้นะคะที่เต็มไปด้วยข้อมูลของคนที่รู้เท่าทันสื่อคือพลังสำคัญของสังคมโอกาสของคุณมาถึงแล้วค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลทั่วไปเป็นสถานศึกษาหรือองค์กรนะคะนี่คือโอกาสทองของคุณค่ะเพื่อคว้าโลกเกียรติยศและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณนะคะเปิดรับสมัคร7ประเภทดังนี้อายุไม่เกิน25ปีบริบูรณ์มากกว่า25ปีบริบูรณ์สถานศึกษาองค์กรภาคประชาสังคมองค์กรภาคเอกชนองค์กรภาครัฐรางวัลดีเด่นเกราะป้องกันภัย

ในอาชญากรรมไซเบอร์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เด็กและเยาวชนนะคะสามารถสมัครได้ผ่าน3ช่องทางดังนี้ค่ะเลือกสมัครเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้นนะคะประกาศมอบรางวัลวันที่21สิงหาคม2569ผู้ที่ชนะเลิศค่ะจะได้รับโล่เกียรติยศนะคะและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณรวมถึงโอกาสที่จะประกาศคุณงามความดีของคุณให้โลกรู้ด้วยสมัครหรือเสนอชื่อคนหรือองค์กรที่คุณคิดว่าเหมาะสมได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะถึงวันที่31พฤษภาคม2569นะคะหรือว่าสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่เว็บไซต์นะคะpr.midl2026award นะคะลองเซิร์ชเข้าไปที่ Google ดูนะแล้วก็เดี๋ยวจะเจอลิงก์นะคะเพราะคนทำความดีควรได้รับการยกย่องมาร่วมแชร์และเป็นกำลังใจให้การพัฒนาสังคมไปด้วยกันเพื่อพัฒนานิเวศสื่อสุขภาวะยั่งอย่างยั่งยืนนะคะลองดูค่ะลองเสนอชื่อกันเข้าไปดูเนาะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: คิวอร่อยคุ้มค่าตัวจริงไปซื้อกันเลยค่ะ
1: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์เด้อพร้อมมา
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
1: ้
2: ว
1: ไปกันโมฮาวไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
3: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
4: เข้มข้นนัวคักคัก
5: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
1: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
2: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
6: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโ
7: ตทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
8: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: วจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยพิมดามหานคร
1: ยังเหลืออีกหนึ่งเพลงรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคะ022481366ค่ะแป้งโกะคนเก่งรอรับสายอยู่นะคะใครที่ยังไม่เคยคุยสายหน้าใหม่มาก่อนเลยคุณผู้ฟังเป็นโอกาสของคุณแล้วนะคะโทรมาแล้วทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้ด้วยชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะตังเกจากน้าหมูพงเทพกระโดนชำนาญค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะและอย่าลืมหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคนที่ไม่ได้สายหน้าใหม่ไม่ต้องน้อยใจเพราะว่าคอมพิวเตอร์แรนดอมไปค่ะ เจอได้ใครคนนั้นก็คือเดี๋ยวโทรกลับ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอธิบดีกรมการปกครองเร่งรัดสอบวินัยร้ายแรงกำนันดอนใหญ่หอมพร้อมกำชับในอำเภอทั่วประเทศคุมเข้มวินัยกำนันผู้ใหญ่บ้านจากกรณีที่สื่อออนไลน์รายงานเหตุการณ์ยิงกันบริเวณหน้าสถานบันเทิงในพื้นที่ตำบลสนามจันทร์อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่

0: 12พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผู้ที่ปรากฏเป็นข่าวคือนายคมศักดิ์แก้วสังกำนันตำบลดอนใยหอมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมนั้นนายฤทธิชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้สั่งการด่วนให้ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐมและอำเภอเมืองนครปฐมเร่งดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมเร่งรัดให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปผลการสอบสวนโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เกิดความชัดเจนโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทางนี้นายโชติพงศ์เปล่งวิทยานายอำเภอเมืองนครปฐมมีคำสั่งให้พักการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันตำบลดอนใยหอมไว้ก่อนระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อที่จริงและกระบวนการสอบสวนทางวินัยอธิบดีกรมการปกครองยังได้กำชับนายอำเภอทุกประเทศให้กำกับดูแลและเข้มงวดด้านวินัยของกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับให้ประพฤติตนปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบและจริยธรรมอย่างเคร่งครัดหากตรวจพบการกระทำผิดต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทางวินัยและอาญาโดยไม่ละเว้นเพื่อรักษามาตรฐานและภาพลักษณ์ของฝ่ายปกครองรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนพรรคประชาชนเตรียมเสนอญัตติตั้งกรรมธิการใช้เงินกู้400,000,000,000 บาทนางสาวพักขมลหนุนอนันต์โฆษกพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีพรรคประชาชนเตรียมยื่นญัตติตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาการใช้เงินตามพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000 บาทวันพรุ่งนี้ว่าได้เตรียมการไว้แล้วแต่สุดท้ายประธานสภาผู้แทนราษฎรจะบรรจุหรือไม่ต้องติดตามว่าประธานสภาจะเปิดโอกาสให้สภามีโอกาสที่ซักถามและตั้งคำถามเกี่ยวกับพ.ร.ก.กู้เงินหรือไม่แม้วันนี้รัฐบาลจะยืนยันว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญและจะปกป้องเงินทุกบาททุกสตางค์ที่กู้มาเอาไปใช้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนแต่ก็ยังมีคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบจากรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีว่าสุดท้ายแล้วเงินก้อนที่2ที่บอกว่าจะไปชดเชยหรือเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานเร่งด่วนและคุ้มค่าจริงหรือไม่วันนี้หากรัฐบาลตั้งใจจะเดินหน้าเรื่องนี้ก็ควรแสดงความจริงใจให้พื้นที่กับสภาในการตรวจสอบพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาอย่างน้อยเป็นการแสดงความจริงใจให้ประชาชนเห็นว่าหลังจากนี้กู้เงินจะเดินหน้าแบบใดปกป้องผลประโยชน์ของประเทศจริงๆแบบที่พูดได้หรือไม่รัฐบาลแจงร่างกฎกระทรวงธุรกิจต่างด้าวไม่ใช่เปิดเสรียังอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะคุมเข้มกิจการสำคัญนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลว่ารัฐบาลเปิดให้ต่างชาติประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตว่าเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากสาระสำคัญของร่างอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542โดยร่างกฎหมายดังกล่าวมีใช่การเปิดเสรีให้คนต่างด้าวดำเนินธุรกิจโดยไม่มีการกำกับดูแลแต่เป็นการปรับปรุงประเภทธุรกิจบางส่วนซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูงหรือธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะและหน่วยงานของรัฐกำกับดูแลอย่างเข้มงวดอยู่แล้วเพื่อลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการอนุญาตอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและปรับกฎระเบียบให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจยุคใหม่ทั้งนี้ธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะอย่างเคร่งครัดเช่นธุรกิจโทรคมนาคมอยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานกสทช.ธุรกิจศูนย์บริหารเงินอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ธุรกิจขุดเจาะปิโตรเลียมยังคงอยู่ภายใต้กฎหมายและการกำกับของหน่วยงานด้านพลังงานอย่างเคร่งครัดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ตัวเองเย็นนี้ปวดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
6: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
5: เขาจะกินปิ้งย่าง
6: แต่เขาจะกินชาบู
5: ปิ้งย่าง
6: ชาบู
5: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: เคยไหม แค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวัน

เศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยพิมพ์ดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: ชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันกับพิมพ์ดามหานครนะคะดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มตรงค่ะชั่วโมงนี้ค่ะเราจะรับ1สายหน้าใหม่นะคะเราจะไม่ให้พลาดเหมือนชั่วโมงที่แล้ว ชั่วโมงนี้1สายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: นี่ไงได้ยินเสียงละเป็นไงล่ะสวัสดีค่ะคุณพี่คุณพี่หัวเราะทำไมอ่ะคุณพี่หัวเราะอะไรอ่ะพี่อะไรคะ
4: อันนันครับ
3: พี่อันนันพี่อันนันโทรจากที่ไหนเนี่ย
4: โพแก้ว3แก้ว13ครับ
3: ทำอะไรอยู่ที่โพแก้วคะ
4: อ๋อชาวบ้านอยู่ครับ
3: เราก็ตอบเราก็ตอบแบบว่ากว้างดีเนาะเช่าบ้านอยู่ไม่ใช่ถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่นั่งนอนหรือว่าตะแคงหรือว่ายังไง
4: อ๋อตอนนี้ไม่ได้ทำครับเพราะว่ามันหลอดเลือดในสมองแตก
3: จริงป่ะ
4: จริงครับขาซ้ายซีกมันอะข้างซ้ายเนี่ย
3: ค่ะ
4: คือมันเหยียบคัดไม่ได้เลยแต่ถ้า
3: ข้างขวา
4: เกียร์ออโต
3: ้ได้
4: ถ้าขับเกียร์ออโต้ได้ครับ
3: อ๋อแล้วปกติพี่อนันต์ทำอะไรอ่ะทำงานอะไรอ่ะคะ
4: ขับรถมาอย่างเร็วครับ30กว่าปีขับรถนำเที่ยว30น่ะ2ชั้น
3: ขับรถโอ้ขับรถทัวร์นะ
4: ใช่ครับ
3: รถทัวร์แบบ2ชั้นนำเที่ยวอย่างนั้นเหรอคะ
4: ใช่ครับ
3: อ๋อแล้วมันเกิดเหตุการณ์เส้นเลือดในสมองตีบหรือว่าแตกนะแตก
4: ไม่คือหมอก็แทงมาในใบไตคือหลอดเลือดในสมองแตกครับ
3: แตกเลยใช่ไหมคะ
4: ครับ
3: นานหรือยัง
4: ก็ปีนี้เข้าปีที่3แล้วครับ
3: อ๋อเพิ่งปีที่3เองแล้วมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงตอนเริ่มต้น
4: คือมันไม่มีอาการเลยครับก็คือมันอย่างว่าอย่างวันเนี้ยผมรับนักเรียนที่ปานบุรีสะก่อนอยู่ปานนะครับ
3: ค่ะ
4: รับนักเรียนที่ปานบุรีมาดินเบอร์ออกจากดินเบอร์ประมาณ2ทุ่ม
3: ค่ะ
4: ยังไม่ถึงเส้น3 4 5เลยสักแก่โทรมาเขาบอกให้นั่นอยู่ไหนแล้วบอกกำลังอยู่เส้น3 4 5พี่ทำไมครับจะกลับมารถไม่ต้องล้างใช้กระจกในปาดพื้นให้สะอาด
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไปรับทหารในค่ายธนรัตน์เชียงรายต่ออ
3: ้าวไปต่อเลยอ่ะเหรอ
4: ครับแต่ที
3: นี้ว่
4: า
3: ไม่ได้พักผ่อนเลยอ่ะนะ
4: ไม่ได้พักเลยครับ
3: ค่ะ
4: เพราะงานเขาเยอะมีรถแค่7คันต่างจังหวัดกันหมด
3: แล้วทีนี
4: ้ก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเอ้ยหมูมึงไปไหนวะหมูบอกว่าเอ้ยกูไปเชียงใหม่เดี๋ยวไปเจอกันร้านค้าร้านโมจิแล้วกันโบจีนครสวรรค์ใน
3: ข้ามสะพาน
4: ในร้าน
3: ของพักรถ
4: ครับข้ามสะพานในจ้าไปยูเทิร์นกลับ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ผมก็กินกาแฟสั่งให้เมียแหละบอกด้าเก็บเสื้อผ้าแล้วเอาหลานไว้ด้วยนะ
3: ค่ะ
4: หลานก็เพิ่งจะเรียนได้ป.3ก็ไม่อยากให้อยู่บ้านคนเดียว
3: ค่ะ
4: ก็เก็บพอตี

0: อีก2:30เดินกินกาแฟเสร็จล้มลงไปเลยครับ
1: อ๋อเหรอไม่ปวดหัวไม่อะไรก่อนเลย
0: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยไม่มีอาการฟองเลยไม่ปวดหัวไม่อะไรสักอย่าง
1: ค่ะแปลว่าเราอาจจะมีความดันสูงอยู่หรือเปล่าแต่เราไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ย
0: คิดว่าครับแล้วเสร็จแล้ว
1: แล้วเราไปกินกาแฟแล้วเราไม่ได้พักผ่อน
0: ใช่ครับแต่ก่อนนี้ผมก็กินกระท่อมมาอย่างเดียว

0: ชอบกินกาแฟ
1: ค่ะ
0: ครับก็เลยสั่งให้เมียบอกให้ไปส่งโรงพยาบาลหน่อย
1: ตอนนั้นคือยังสื่อสารได้หรอ
0: ได้ครับปากไม่เบี้ยวอะไรไม่เบี้ยวมือไม้ไม่เป็นอะไร
1: ค่ะแต่มันไม่มีแรง
0: ครับ
1: มันล้มลงไปค่ะ
0: คือแบบไม่ได้ล้มตึงนะ
1: ค่ะ
0: ค่อยๆนั่งเหมือนอย่างเรานั่งกับพื้นอย่างเงี้ยครับ
1: หมดแรงไปอย่างเงี้ยเนาะอ่อนแรงไปอ่ะเน
0: าะแต่ว่าไปส่งโรงพยาบาลค่ายโรงพยาบาลค่ายเขาขอดูบัตรก็เอาบัตรให้เขาดูเขาแทงเพราะผมตกอยู่ที่สิรินธร
1: ค่ะ
0: ครับอ่อนนุชซอย90ครับ
1: ค่ะแล้วยังไงแล้วเขาแทงว่าเป็นเส้นเลือดแตกเลยหรือว่าเราได้เข้าเครื่องอะไรก่อนไหม
0: เขาส่งตัวไปสิรินธรสิรินธรก็เข้าเครื่องทุกอย่างเข้าเอ็กซเรย์อะไรทุกอย่างเขาบอกว่าเป็นหลอดเลือดในสมองแตก
1: แล้วรักษาไงคะ
0: แล้วหมอเขาบอกว่าดีนะว่ามาทันนะถ้ามาไม่ทันนี่คุณตาเนี่ยอาจจะปากเบี้ยวมือแปรหรือว่าอะไรอย่างนี้เลย
1: ค่ะแล้วใช้เวลานานไหมกว่าจะส่งตัวไปกี่วันกี่ชั่วโมง
0: ก็แค่45นาทีครับ
1: ไม่แต่ตอนนั้นอยู่ปานบุรีไม่ใช่หรอหรือว่าอยู่กรุงเทพ
0: อยู่ปานครับ
1: อ้าว45นาทีนี่มาถึงสิรินธรแล้วเหรอ
0: ใช่ครับก็เขาเรียกรถมูลนิธิรถ
1: อ๋อมาอย่างเร็วเลยเนาะ
0: รถโรงพยาบาลเขาไปรับไอ้พวกทหารข้างใน
1: พอดี
0: ครับมันไม่มีรถก็เลยเรียกมูลนิธิสว่างแผ่ไพศาล
1: โอ้จำได้แม่นนะความจำดี
0: ครับ
1: นะคะก็เลยรู้ตัวว่าเป็นตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาแล้วได้แล้วยังได้ขับรถอยู่ไหมทุกวันนี
0: ้ตอนนี้ก็มีพวกเพื่อนโทรมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ท่านขับรถได้ไหมก็เลยถามว่าเกียร์เขาปลุกกูขับไม่ได้นะ
1: ขับได้แต่ออโต้เนาะแล้วมือข้างซ้ายล่ะ
0: ก็มือข้างซ้ายก็ยังมีแรงอยู่มีกำอะไรได้หมดเพียงแต่เท้าเราเนี่ยเหยียบขา
1: ด
0: ไม่ครับก็เลยบอกเพื่อนว่าเกียร์เขาปลุกเหยียบขากูเหยียบไม่ได้นะผมก็พูดกับเพื่อนอย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: เพื่อนบอกไม่เป็นไรกูมีรถสองคันกูให้มันขับออโต้ไปก็ไปเชียงราย
1: อ๋อขับไปถึงเชียงรายเลยเหรอก็คือทุกวันนี้ยังทำอาชีพขับรถอยู่เหมือนเดิมเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ครับก็คือเพื่อนๆโทรมาหรือญาติพี่น้องหลานๆเหลนๆเนี่ย
1: ถึงจะขับ
0: โทรมาครับ
1: กลางวันก็อยู่บ้านใช่ไหมคะ
0: ครับอยู่บ้านก็เก็บของเก่าขาย
1: ก็ยังดีเนาะ
0: ก็ได้ค่าปลากระป๋อง
1: ค่ะ
0: ป๋องสองกระป๋อง
1: ยังพอมีอาชีพเนาะให้ได้แบบว่าหากินกันเนาะ
0: ครับ
1: นะขอบคุณมากๆเลยนะพี่อนันต์ที่วันนี้มาเล่าเป็นประสบการณ์ให้กับหลายๆคนได้ฟังกันเขาจะได้ระวังตัวกันเนาะ
0: ครับแล้วก็อยู่คนเดียวแม่เสียไปเมื่อวันที่1สิงหาปีที่แล้ว
1: แล้วแฟนล่ะคะภรรยาไปไหน
0: นั่นแหละครับผมจะพูดให้ฟังอยู่แล
1: ้วโอ้ยาวเลยไหมนี่ยาวเลยไหมมันจะยาวนะเวลาจะไม่มีแล้วนะยังไง
0: ก็หมอนัดอีก3เดือนใกล้จะ3เดือนขอเงินเขา1,000ว่าจะนั่งรถมาที่โขแก้วเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาบอกมีแต่ไม่ให้ผมก็เดินจากปานบุรีมาบ้าน10 วัน 10 คืน
1: เอ้ยเอาจริงเหรอเนี่ยเดินมาเหรอ
0: เดินมาครับ
1: ค่ะ
0: จริงๆไม่โกหก
1: แล้วก็ไป
0: ไงก็ถึงเวลานัดผมก็เดินจากโพแก้วไปสิรินธรอีก
1: ตายเลยแล้วยังไงต่อ
0: ก็หมอถามมายังไงบอก
1: เดินมา
0: เดินมา
1: ค่ะเดินกระเพกกระเพกไปอ่ะนะ
0: ครับไม่เท้าวัน
1: ไม่เท้า
0: ครับเขารักษาตัวให้ยามากินแล้วมากิน
1: แล้วยังไงจบยังไงเรื่องนี้คือยังไง
0: ก็
1: เอาตอนจบแล้วได้ไหมข้ามไปเลย
0: ตัวนี้ก็ดีแล้ว 90% เกือบ100แล้วพอได
1: ้กินยาล่ะกินยาแล้วก็
0: กินยาตลอด
1: กินยาตลอดเนาะนะคะขอเป็นกำลังใจนะหายไวๆนะพี่อนันต์นะแล้วนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
0: ของพี่จินตลาอะไรถ้ำนางนอนอะไรนะ
1: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะ
0: ครับ
1: ขอบพระคุณที่โทรมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะแต่ก็เล่าสนุกนะนี่ถ้าเกิดเล่าเรื่องพุงเรื่องผีนี่น่าฟังมากเลยนะเล่าสนุกนะเล่ายาวเลยนะคะ
0: ผมโทร ทรทุกดีเจแล้วติ

0: แต่ปิดแต่ไม่ค่อยมีคนจะรับ
1: เอาล่ะวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะหมดเวลา
0: แล้วก็น้องเมย์
1: ค่ะ
0: น้องเมย์สิชาอะไรอ่ะ
1: ค่ะ
0: เราก็ไม่ว่าครับเขาโทรมาก่อน
1: ไม่เป็นไรมันมีหลายสายค่ะพี่เดี๋ยวมันก็แรนดอมกันไปนะวันนึงก็ได้คุยกันนะคะขอบพระคุณมากมากเลยนะพี่นันท์เดี๋ยวก่อนวางสายพูดสโลแกนก่อนขอขอบคุณ
0: ขอขอบคุณ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ขอบคุณมากๆเลยคืนนี้พักผ่อนให้มีความสุขนะคะฝันดีนะคะดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
0: ครับ

0: นี่ล่ะค่ะ4เพลงมีใครเดาถูกบ้างไหมว่าพาเรทชุดนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆเนาะนะคะ4เพลงเลยนะคะเพลงแรกวอนนางนอนค่ะจากจินตลาภูลาภนะคะแล้วก็ตามมาด้วยนะคะซึ้งๆกันต่อเลยอีก3เพลงนะคะคำสัญญาผาหมออีแดงค่ะจากน้องคะแนนณจนันนะคะฮักบ่จำที่คำชะโนดจากพี่ท็อปนรกรและปิดท้ายด้วยฮักลาที่ผาแต้มจากน้องฝนลัดาวันนั่นเองนะคะ4เพลงค่ะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสุดลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ชั่วโมงที่2แล้วนะคะเอาล่ะค่ะเตรียมตัวให้ดีๆนะคะรถไฟมารถไฟมาค่ะคุณผู้ฟังมาไม่หยุดเลยทีนี้นะคะรถไฟวันนี้เราเป็นเสียงแบบเกรี้ยวกราดนิดหนึ่งนะคะปูนมาแล้วรีบขึ้นรถไฟนะคะมาดูหลังไมค์กันก่อนค่ะหลังไมค์วันนี้มากันเพียบเลยนะคะหลังไมค์มีพี่อนันต์จากโคราชนะคะโอ้ชื่ออนันต์หลายคนเลยวันนี้นะคะป้าเกี่ยวจุมพรน้องไบนะคะพี่ชลีนะอาหลนสตูลพี่อารีเชียงรายนะคะและก็พี่ธงชัยด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านเลยนะมีทั้งพี่เน่งบึงกลุ่มยี่แสงบางนาประชมนครนายกปยาสุประการนะคะคุณลุง935แท็กซี่ด้วยนะคะพี่สมหวังจากประจวบด้วยนะคะอุ้ยหลายท่านเลยนะคะที่โทรเข้ามาทางหลังใหม่ส่วนทาง Facebook Live นะคะ Facebook Live วันนี้นะคะก็รายงานตัวกันแล้วเรียบร้อยนะคะขึ้นรถไฟได้เลยนะน้องมังกรน้องคิตตี้วังว่านะคะพี่เพราะไม่คู่ควรจึงไม่อาจเอื้อมนะคะน้องแชมป์สีสุขนะคะน้องไบสไลเดอร์นี่มาทุกช่องทางเลยนะคะพี่วันชัยแซ่อุ้ยนะคะขอเป็นมิตรเพลงคนใหม่นะครับยินดีต้อนรับนะคะพี่สาวคำเจ้านะคะแล้วก็ยังมีพี่เกศสุดาสองสีด้วยพี่วันชัยนะคะพี่จำปีขุนทองด้วยนะพี่ดาราด้วยนะคะพี่นางฟ้านางฟ้าพี่ทีเอสเจพี่ศักดิ์จอตรอนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะมีอีกแป๊บนึงขออนุญาตเลื่อนขึ้นดูนิดนึงนะคะมีใครอีกบ้างไหมรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยนะคะมีพี่สมใจยิ้มสุดสยามนะคะแล้วก็มีพี่นางฟ้านางฟ้าทักทายแล้วเนาะเมื่อกี้นี้นะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์จำปาทิพย์พี่หน่อยมีรอดนะคะพี่หนุ่มเพียรประกากูลพี่พิระเดชดีกังเจ้าพ่อป๊อปคอร์นด้วยพี่สมใจบอกชมจากกระบี่ครับผมนะคะเอาล่ะน่าจะมีประมาณนี้แหละเนาะคุณผู้ฟังเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะรถไฟออกแล้วค่ะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์จำปาทิพย์พี่หน่อยมีรอดนะคะ เอาสิเป็นไงล่ะเสียงซ้อนกันไปด้วยเป็นไงเออดีเจก็พูดไปนะคะรถไฟก็มาออกไปนะคุณผู้ฟังนะเออเราก็ต้องใช้แบบว่าหลายเขาเรียกว่าอะไรหลายช่องทางเลยนะคะในการเปิดเสียงรถไฟนี่ไงอ่านข้อความอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นก็เลยอาจจะมีเสียงแทรกเสียงซ้อนกันสักนิดหนึ่งเนาะคุณผู้ฟังเนาะพี่จำลองไอซิ่งบอกมาด้วยนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะมีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากน้องออนอรดีมาฝากในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ยอมแพ้ที่เธอจากน้องออนอรดี TIG ค่ะสังกัด TIG Record นะคะคำร้องทำนองได้พี่ตั้ม Voice เขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่เพชรไดอารี่นะคะมีการผสมผสานเนาะระหว่างดนตรีไทยๆนะคะแล้วก็การร้องแบบลูกทุ่งลูกทุ่งด้วยนะคะจอกีวีต้องขอขอบคุณด้วยค่ะทรีทเมนต์บำรุงผม Green Bio ผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมว A Pro IQ

0: ไอทุยจากวงแอลกอฮอล์สัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่2เลยนะคะมีคนขอเข้ามาเยอะมากๆเลยก่อนหน้านั้นแก้บนค่ะจากการตองทุ่งเงินอยู่ในฮิตที่4ในมหานครชาร์ตค่ะหยิบมาฝากกันนะคะ2เพลงในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตต้องขอขอบคุณด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่หนึ่งค่ะหลังโฆษณากลับมาฟังนิทานก่อนนอนค่ะ

0: พิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วอย่างที่บอกไปว่าเราจะมาเล่านิทานก่อนนอนกันนะคะนิทานเรื่องนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่ากระทบไปหมดเจ้านายโทรบอกเลขาห้าวันนี้ไปเที่ยวปารีสกับผมนะเลขาโทรบอกสามีห้าวันนี้ฉันต้องไปประชุมกับเจ้านายที่ปารีสสามีจึงโทรไปบอกกิ๊กห้าวันนี้เมียผมไม่อยู่บ้านช่วยมาอยู่เป็นเพื่อนหน่อยกิ๊กบอกกับนักเรียนว่าห้าวันนี้ครูมีธุระงดเรียนเด็กโทรไปบอกปู่ว่าห้าวันนี้งดเรียนฮะปู่พาหนูไปทะเลหน่อยได้ไหมฮะปู่เลยโทรไปบอกเลขาว่าผมไปปารีสไม่ได้แล้วนะต้องพาหลานไปเที่ยวเลขาจึงโทรไปบอกสามีว่าเจ้านายมีธุระด่วนงดไปปารีสสามีโทรบอกกิ๊กว่าเมียไม่ไปละเดี๋ยวค่อยนัดใหม่กิ๊กก็เลยกลับไปบอกนักเรียนว่านักเรียนทุกคนเรียนตามปกติค่ะนี่แหละค่ะกระทบกันไปหมดเลยเห็นไหมสุดท้ายนี่วนกันเป็นวงกลมเลยเป็นห่วงโซ่เลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังเป็นไงคะเรื่องราวของนิทานก่อนนอนคืนนี้นะคะสนุกสนานกันไปเนาะเอาละค่ะทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลง
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: ขอบคุณด้วยกับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปส่งต่อให้กับพี่โอ๊ตคณิตนะคะมาดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องลูกตาลกันต่อค่ะพรุ่งนี้นะคะ10โมงตรงเจอกับพิมดาได้ใหม่วันนี้นอนหลับฝันดีนะคะทุกคนรักทุกคนนะจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: หมายจับกันเลยเด็กๆแบบนี้22:14 นครับยังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนิชานะครับออกหมายจับงานจางน้องต้นข้าวเขมนาหรือว่าต้นข้าวอาสยามแล้วก่อนนั้นนางสาวมั่นงานจากธัญญาชัชยาหรือชื่อเดิมธัญญาอาสยามนะแล้ววันนี้เปิดมาด้วยหน้าจอมิสคอร์คนรอมิสอยู่งานจากน้องๆ New Country กับฮิตมาราธอนครับ
1: ฮิตมาราธอน
0: คนฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับหรือว่าลูกโนดนะมาทำหน้าที่แทนน้องลูกตาลจริงๆชื่อคล้ายกันเลยนะชื่อคล้ายกันเลยทีเดียวอ่ะทักทายทุกช่องทางครับทั่วทั้งประเทศด้วยผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกครับผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ในขณะนี้กันด้วยนะครับก็รับช่วงต่อมาจากพี่พิมพ์ดามหานครเมื่อสักครู่นี้ช่องทางการขอเพลงครับคนฟังหมายเลขโทรศัพท์022481366022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ครับค้นหาคำว่า LTM FM 95ทาง SMS ต้นชั่วโมง4ทุ่มนี่นะฮะก็สวัสดีไปถึงแม่ๆก่อนน้องไรอันกาดบัณฑิตนี่นะฮะก็มาขอเพลงกลางดาวและเซิร์งโนบิตะนะครับและสวัสดีไปถึงน้องต้องระยองด้วยขอเพลงมีความต้องการทางแพทย์สูงพี่พีเสด็จส่วนพี่บูมก็ขอเพลงนางสาวมันเมื่อสักครู่จัดเสิร์ฟไปให้เรียบร้อยคุณเบลครับผมขอเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อของน้องท็อปพระสุพัฒน์และมีอีกหนึ่งข้อความขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอนะส่วนทางไลฟ์สดครับแวะมาทักทายกันได้คอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมมีเสียเปียกขอเพลงคนต้นทางและปลายฟ้าพี่อรุณแสงสอนสวัสดีด้วยพี่บูมนครพนมนะครับคุณเมตตาขอแฟนขอเป็นแฟนส่วนตัวนะครับคุณพี่อุไรปราปรามพี่ปุ๋มเอ่ยคุณจำปีนะแล้วก็มีพี่บูมนี่บอกว่าเปิดฟลอร์หน้าห้าง4ทุ่มนี่ยาวๆไปเลยได้เลยวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้เนาะมาแต่เราจะค่อยๆขยับจังหวะกันไปนะครับคุณผู้ฟังแวะมาคอมเมนต์กันได้นะครับ Facebook Fanpage LTMFM 95งั้นจากกิมกลอยครับเสียดายเด้

ียดายเด้งั้นจากกิมกลอยเทดอมิวสิกครับคุณผู้ฟังนี่นะครับสวัสดีไปถึงคุณธีรวัฒน์ด้วยบอกว่าไม่ง่วงนอนเหรอดีเจยังไม่ง่วงครับพี่นะยังไม่ถึงเวลาแต่รอฟังเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาก่อนคุณดิฟสุดาบอกว่ามาแล้วกินกระเพราไก่เพิ่มพลังตอนนี้คึกเลยนะฮะคึกเลยโอ้ดีไม่ร้องกราบกราบเอ้ยอันนั้นเสียงอะไรเสียงเป็ดส่วนทางSMS นะครับก็มีคุณหนูเดย์นี่ขอเพลงบอกว่าวัดดีครับพี่บ้าวขอเพลงโป๊ะเชะของพี่บิวกัลยาณีหน่อยหนูเดย์เนี่ยอยากฟังเหลือเกินเปิดให้สักทีจัดให้นะจ๊ะขอมาจัดไปช่วงนี้ดึกๆไม่ต้องคิดเยอะจอยๆกันไปส่วนทางหลังไมค์หน้าไมค์ครับตอนนี้เปิดรับสายกันแล้วที่หมายเลขโทรศัพท์02-248-1366นะครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่มาหนึ่งสายหน้าไม้มาแล้วสวัสดีครับยายสุ
2: สวัสดีค่ะ
1: ยายสุนะจากสงขลาใช่ไหมคร
2: ับ
1: ยาย
2: สุอยู่ไหนลูกหนุ่ยคนที่ไหนลูก
1: พัทธลุงครับยายสุครับ
2: โอ้ยายสุอยู่แรมสมีราสงขลา
1: โอ้เป็นโอ้อยู่เศร้าแรมสมีรานะแล้วฟ้าฝนตกไหมครับวันนี้ฟังนั้น
2: แม่เอ้ยตกไปเต็มเลยตกมีทุกวันเลยลูกสิ่งนี้สิ่งเต็ม
1: ครับแต่ที่นี่ดูนะ
2: นั่นแหละพวกไอ้โลดลูก
1: เออแล้วดึกๆหลอนจังเสียมานี้บ้านใหญ่สุ
2: แม่เอ้ยยายแรกหนุ่ยเ
1: อะเย็นมากเย็นมาก
2: แม่บ้านเด้นี่ลูก
1: มัน
2: อยู่ริมเลกันเนี่ยเราเออ
1: ครับ
2: ริมเลสบีลาเนี่ยลูกนะ
1: ครับ
2: แม่ว่ามันตกมันมีทั้งคลื่นทั้งอะไรมาพันเนี่ยก็เรียกว่าพายุฤดูร้อน
1: มาลมเลกันซัดมากลมซัดยิงดึกยิงร้อน
2: เพลงนั้นเนี่ยก็เดี๋ยว
1: เออเพลงอะไรดีล่ะยายสุ
2: ไม่เคยรักใครจะพี่ใครนุ่ย
1: โอ้นี่เศร้าแรมสมิล่าต้องลองเพลงนี้ได้แน่นอนสักฮิตนะผ่อนคลายสักนิดนึง
2: คนเก๋เฟ่ตังนังกว้างเศร้าเลือดน้อยตั้งปี
1: แม่ตัวแทนนิดนึงลองเพลงโชว์สักฮิตลาวรักพี่ใครนุ่ยสักฮิตตาไม่เคยรักใครสักฮิตตาอย่าซื้อ
2: ไม่เคยรักใครแต่พี่ใครนุ่ย
1: เออรักพี่ใครนุ่ยนุ๊กๆ กันนี่นะ
2: เหลือน้อยเป้นี่กูนั่งยิ้มกว่าหน้าไม้ตะแต๊ดเลย
1: ครับแล้วยังไม่ข้าวนอนทีเออป่านี้แล้ว
2: นอนไม่ได้เลยลูก
1: อ๋อใส่ลาว
2: เพราะว่าทำไม่นี่
1: อ๋อทำงานทำ
2: ซ้อมป้ากันอยู
1: ่อ๋อพันนี้นี่เอง
2: นั่งทำป้าเขาต้องออนไลน์มาดังเป้แล้วมีจังแต่เจ้าเหลือน้อยเป้เจ็ดสิบว่าเลยเป
1: ้โอ้

0: สู้สู้ส
1: แต
0: ู
1: ่
0: ้ส
1: ย
0: ู
1: ุ
0: ้
1: ค
0: น
1: เ
0: ะ
1: ตเลยุแต่ยุหน้าลามเนี่ยเตเลกัน
0: อ๋อ
1: 2520ปลูกซึ่งลบมา2560ลบบ่อ
0: ครั
1: ย
0: บ
1: างตรงกลาง
0: อืมแต่ก็อยู่ประจำเลยส่งค่ายาวเลยนะ
1: น
0: โอ
1: ั่
0: ้
1: นแหละฟังประจำตั้งแต่
0: ครับ
1: 2520ว่านฟังส
0: อ
1: ถ
0: ๋อ
1: านีวิทยุนี่อยู่
0: ครับผมนี่
1: โคซกไม่รู้กี่คนแล้วฟังอ่ะ
0: โคซกเปลี่ยนไม่รู้กี่คนเลยจริงๆแต่ใหญ่ซุก
1: จริงรู้ว่าย
0: ัง
1: เปลี่ยนมาจัง
0: โ
1: ห
0: อ
1: ู
0: ้
1: เลย2523เลย
0: จ
1: ย
0: ร
1: ั
0: ิ
1: ง
0: ง
1: ไม่ได้
0: จริ
1: ใ
0: ง
1: หญ่
0: จริงจริงจริงจ
1: ส
0: ริ
1: อง พันห้าร้อยยี่สิบมันใหญ่อยู่หน้า
0: คร
1: า
0: ับ
1: ซึ่งใหญ่ใหญ่ใหญ่จำไม่เหม็น
0: ครับ
1: 2520เก่าเลยไม่รู้รายการนี้
0: อืม
1: ซึ่งน้องเรียนล่ามเลย
0: อื
1: การหาตัด700-800เดือนในใจพัฒนาเมดูสุดอยากไก่แก้งเร่งก๋วยเตี๋ยว3 บาทของหน้าล่าม
0: เนาะสมัยก่อนนะใหญ่สุดนะนี่ไอ้ยา
1: แต่อยู่ทรงก้าก๋วยเตี๋ยว80-60ลูกเอ้อ
0: มันครับมันนี่แหละมันก็นะตามขาเงินเนาะ
1: หนุ่ยเรียนล่ามกันเนอะ
0: ไม่ไม่ครับผมเรียนอยู่แถวแถวประชาชื่นอืมแต่
1: แต่
0: ม
1: ว่
0: ี
1: าหนุ่ยเสี่ยงโปรจังเลย
0: โอ้ขอบคุณมาครับใหญ่
1: น่
0: ซ
1: า
0: ั
1: ม
0: ว
1: าอยู่รอดจังเสีย
0: ไม่ค่อยรอดเท่าไรครับเป็นเด็กผัดล
1: น
0: ุ
1: ึ
0: ง
1: งก
0: น
1: ั
0: ี
1: บ
0: ้
1: เสี
0: แ
1: ่
0: ห
1: ย
0: ล
1: งโป
0: ะ
1: รรังไม่กับเสี่ยงว่านพี่
0: อ๋อนะผันปรือก็ขอบคุณใหญ่ซุมากที่โทรมาหน้าไม้นะ
1: ว
0: ให
1: ั
0: ญ
1: ง
0: ่ซ
1: ส
0: ุ
1: ุข
0: น
1: ก็
0: ะ
1: เนี่ยลูกก็ตั้งแต่อยู่หน้ารามนู่นแหละกว้างกว่าเราหนังเหยียบฟ้า
0: เออแต่
1: ลากเล่ไม่ไกลยิ่งอันนี้แต่อยู่กับที่
0: ค
1: ต
0: รา ั
1: ย
0: บ
1: หกอะไรนี่
0: เออผม
1: เลือกอันนี้มัน
0: เอ
1: เจ็ด
0: อ
1: สิบเดียว
0: อ๋อแต่จัดซิปแล้วโอ้ยอย่างแข็งแรงนะทางยะทางอย่
1: ไ
0: าม ง
1: ่
0: ย
1: ใจ
0: ับ
1: ไ
0: ผ
1: ม่
0: ้า
1: ใจ
0: อยู่
1: ไ
0: ไ
1: ม
0: ด
1: ่
0: ้
1: ใจแข็งเร่งอยากได้เบียร์
0: เออเ
1: อ
0: ข้
1: ย
0: า
1: าก
0: ใ
1: ไ
0: จ
1: ด้เบ
0: ได
1: ีย
0: ้
1: ร์
0: เข้าใจได้นะเออ
1: นั่นแหละ
0: สู้ๆๆกันไป
1: เอาเกินใน
0: อ
1: ฟ
0: ่
1: ั
0: าง
1: เพลงไม่เคยดักไก่เราพี่ไก่นู่นกินตึงดารามดู
0: อ๋อได้
1: อยาก
0: เล
1: ดู
0: ย
1: ดารามกันวิ่งเลยนุ่มปักพวก
0: อ๋อปักพวกอยู่เยอะนะ
1: ซ
0: แต
1: ้
0: ่
1: อมลงเท้ากันยัง
0: ครั
1: ไก
0: บ
1: ่เก่งกันยัง
0: โอ้
1: เออไปอยู่ทั้งหมดนั้นเราอยู่ที่เพลเลยเราอยู่กันแต่เลยปลดเมฆ2.50 บาท
0: โอ้
1: ก๋วยเตี๋ยว3 บาท
0: อืมเพื่อยุคนี้
1: อยู
0: น
1: ่
0: ี่
1: กลา
0: ค
1: ง
0: ุ
1: ว
0: ณ
1: ันเทพลีลา
0: อ๋อแถวเทพลีลาซอยนั้น
1: มันก็
0: แถวนา
1: ไป
0: ราม
1: ดั
0: เล
1: งส
0: ย
1: ถานีมันจะอยู่สู้ได้กับมึง
0: ครับครับมา
1: ถ้า
0: บ
1: น
0: ั
1: เ
0: น
1: ทพ
0: บ
1: ี
0: ัน
1: ด
0: บ
1: าเนี่ยมัน
0: ัน
1: อยู่ติดกับสถานีไปดังไงนั่นเนี่ย
0: โอ้
1: อะไรก็เดียวกันไอ้เจ๊เขาเหยียบฟ้าโลมากัน
0: อืมแถวแถวนาม
1: ัน
0: ร
1: อยู่
0: า
1: แ
0: ม
1: อกัน
0: หรือนะครับ
1: เอ
0: ผ
1: อ
0: ม
1: มันอยู่ติดกันในสถานีนั้นไป
0: ครับ
1: ทางซอยกลางวัดเทพีดาเนี่ย
0: ครับครับท
1: แ
0: ี
1: ต
0: ่
1: ่
0: มัน
1: สถ
0: พั
1: าน น
0: ร
1: ี
0: ู
1: จะ
0: น
1: อย
0: ู
1: ู่
0: ่น
1: นะ
0: ค
1: ว
0: ร
1: ย
0: ับ
1: กว้างหวยกว้างไปหวยกว้าง
0: ไปห้วยคว้างมาม
1: เอ
0: ัน
1: อ
0: มาเมงจ่ายแล้วทะ
1: เล
0: ลุตรงนี้
1: ใหญ
0: ได
1: ่
0: ้
1: ใหญ่อยู่หน้ารามแต่เลยสถานีวิทยุรายการเพลงลูกตรงเนี้ยพวกเมกาบางกะปีก็เปิดกว้างกันทุกวันมือใหญ่ไปลาดบางกะปีนะว่าลูก
0: ใช่ใช่ใช่
1: ตอนพวกนี้ลูกนะ
0: ได้เลยใหญ่สู้มัน
1: ห
0: รือ
1: ย
0: ส
1: ิ
0: ุขอบ
1: ทุ
0: แข
1: ก
0: ็
1: ต้
0: ง
1: อง
0: แร
1: รอนะ
0: งได้เลย
1: อย่าโป้อย่าแก้อย่าชนในร้อยสวยอย่าสวยอย่าสวยลูกนะ
0: เอ้ยอย่าขำโวยพรได้แรงออกจริงนะสาวทรงข้าเราแล้วอยากฟังรักผีไข่หนุ่ยเวอร์ชั่นใครใหญ่สู้รู้จักใครดาวตายหรือว่าอะไรดี
1: หนังกลางๆนี่นี่ยิ้มยิ้มไม่กวนเพ่เออเงือกจ้าควันลาปนพี่
0: เออฝากสวัสดี
1: กัน
0: นะ
1: มาช่วยนางมูนางคุยไก่อ้อโน่น
0: อ๋ออ่ะ
1: คุยไก่ยูไม่ไก่มีวิทยุกันไหนยูก็ฟังโทรศัพท์กันที่โรงพยาบาลสารสิสเตอร์เอามาจากตลาด
0: จริงจริงจริง
1: ที่เขามาฟังเพลงกันเนี่ยก็อยู่กลางบ้าน
0: อืมแต่ถ้าวิทยุมันยังมีดีเจมาคอยแล่งคอยพูดแล้วนะอย่าสู้นะ
1: นั่นในยายควังสมัยบุษบาโ
0: อ้นั่น
1: เออ
0: น
1: ก
0: ั่
1: ิน กันได้ลูก
0: โอ้นี่
1: เอ
0: ามาต
1: า
0: เลย
1: ครับก็น่าอร่อยยี่สิบมันใหญ่ติดใหญ่สถานีวิทยุสู้เนี่ย
0: อืม
1: ซึ่งอยู่สงขลาไหวไปเที่ยวสักที่สถานีวิทยุสู้เลยก็การย้ายมาสงขลา
0: โอ้นี่แหละ
1: กูเดี๋ยวอะไรก็เรียกของค่อยโค้ง
0: ครับถ้าสงขลามันมันมัน
1: ค
0: ่อยโค้งฟังปานูฟ
1: ัง เจ้า
0: สนาม บินนู่นไป
1: น
0: ี่นะ
1: นะ
0: โอเค
1: ถูกดีลูก
0: นะได้เลยครับยายสู
1: ้หลักเป็นลูกหลกนะ
0: ครับเราพีไข่หนุ่ยดาวตายนะผมเปิดดาว
1: ส
0: ตาย
1: ว
0: น
1: ัส
0: ะ
1: ดีค่ะ
0: ครับผม
1: ส
0: วัส
1: สว
0: ด
1: ั
0: ี
1: สดี
0: คร
1: ทุกค
0: ัน
1: ทุกๆฝากนะคะ
0: เ
1: ราคนไทยด้วยกันหลักกันนะคะ
0: สุดยอดสวัสดีครับนี่ได้แรงออกจริงไอ้ยาใหญ่สู้สวัสดีไปถึงพีพีนี่เรียกพี่แล้วนะเออยายสุเพื่อนเพื่อนเพียบอ่ะกำลังแบบว่าเดียบพากันอยู่ดึกๆพันนี่4:30ครับผมนะครับกับโอ๊ตคณิตนี่กับ FM 95แล่งตายไปแล้วลาวก็ทักทายคุณผู้ฟังทั่วทั้งประเทศด้วยนะครับเมื่อสักครู่ขออนุญาตแหลงภาษาใต้สักนิดหนึ่งนะแต่ช่วงนี้สายชิลฮิวใจเมาเพลินนี่เพราะว่าจะได้แบบว่าทอกันสักนิดหนึ่งนะในช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจครับขอบคุณย้ำๆครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดไปเสร็จในไลน์ I love ยำยำ
2: สายชิลฮิวใจ
3: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดไปเสร็จในไลน์ I love

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: รักข้ามครองนะฮะในจังหวัดเซมบ้า

แรงนิดหน่อยฮะเสียงดังมากเลยวัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะ

0: กินเจอในน้องจะแข็งนะความรักรุนแรงน้ำมันแพงได้ดับไฟคุยกัน
1: เอาวัยรุ่นอยู่ไหนขอเสียงวัยรุ่นดังๆหน่อยเร็วโอ้โหวัยรุ่นอยู่บนเวทีทั้งนั้นเลยข้างล่างคือใคร
2: ดังอีกดังอีก
1: ขอเสียงดังอีกเร็ว
0: อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แรกรุ่นอันนี
1: ้
0: อันนี้รุ่นแรก
1: อ๋อรุ่นแรกรุ่น

0: นี่ช่วงนี้อะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดจริงๆน้ำมันแพงครับเป็นการแสดงจากพี่เด่นชัยสายสุพรรณนะฮะกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนี่ก็เป็นเรื่องราวของราคาน้ำมันซึ่งพรุ่งนี้นะฮะตั้งแต่ตี5ของวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่14พฤษภาคมนะครับราคาน้ำมันทั้งกลุ่มดีเซลราน้ำมันเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอล์ก็ขึ้นนะฮะ70สตางค์ต่อลิตรนะครับก็ช่วงนี้รู้สึกว่าแหม2-3วันขึ้นอีกแล้วนะฮะอ่ะยังไงก็รัดเข็มขัดเนาะรัดเข็มขัดจนหายใจไม่ออกแล้วจริงๆมหาน
1: ครไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง

0: 45สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: 22:49 โดยประมาณนะครับยังอยู่กับโอ๊ตคณิตมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนทิชามาช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังอากาศมันค่อนข้างแปรปรวนนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแหมบางทีพอร้อนนี่ก็ร้อนเลยเกินนี่รอเรือกันไปเลยเปิดพัดลมธรรมดาแม่มันก็มีแต่ลมร้อนใช่ไหมคุณผู้ฟังตอนนี้ร้อนแบบนี้เนี่ยครูพลัสสักหน่อยดีกว่าครูพลัสคืออะไรครับเอาอยู่แน่นอนนะครับเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอน้ำครูพลัสครับคุณผู้ฟังตัวนี้เป็นรุ่น AV514 นะฮะก็จะเป็นตัวช่วยคุณนี่แหละลดอุณหภูมิได้ทันอกทันใจนี่3-4 องศาแบบลดลงนะลดแบบว่า3-4 องศาได้เลยเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำแล้วก็น้ำแข็งครับผมปรับแรงลมเนี่ยนะปรับแรงลมได้3ระดับด้วยพร้อมกับระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัตินะครับเย็นทั่วห้องส่วนดีไซน์ของเขาครับดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญมีล้อเวลาเคลื่อนย้ายไปมุมนั้นมุมนี้มุมห้องนั่งเล่นหรือว่ามุมห้องนอนอย่างนี้โอ้ยเย็นได้ทุกที่เลยคุณผู้ฟังมั่นใจครับด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1 ปีเต็มด้วยนะหน้าร้อนนี้ให้ครูพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงครับคุ้มสุดๆราคาในวันนี้ที่จะมานำเสนอคุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครในราคาเพียง 1,190 บาทครับคุณผู้ฟัง1190บาทนะยังไม่หมดเท่านั้นคุณรับฟรีทันทีคูลิ่งแพ็คอีก4ชิ้นคูลิ่งแพ็คนี่ก็เอาไว้แบบว่าแช่ในช่องฟิตช่องน้ำแข็งอะนะให้มันเย็นๆแล้วเอามาใส่ในช่องน้ำโอ้ลมพัดมาสบายเลยสดชื่นโทรเลยครับผมสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990ย้ำอีกครั้งครับ02-114-3990ถ้าจดเบอร์โทรศัพท์ที่จะสั่งซื้อไม่ทันโทรมาถามหลังใหม่ได้เช่นกันนะครับส่วนตัวนี้จากช็อปมาเนียคุณผู้ฟังค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขออภัยน้องตองระยองด้วยนะครับฝากไว้ทาง SMS 4689400ความต้องการทางแพทย์สูงจากพี่พีเสด็จครับผม
1: เพื่อชีวิตเหตุเด็ดหัวใจ
0: ต่อเนื่องทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กับงานจากพี่เทอรี่เมฆวัฒนาครับความรักสีดำแล้วความรักของคุณตอนนี้เป็นสีอะไรอยู่เอ่ยเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับพร้อมหนึ่งสายหน้าไมค์เพิ่มเติมกันได้เลยนะครับมาพูดคุยกันได้02-248-1366

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับ23 นาฬิกากับอีก3 นาทีหรือ5 ทุ่ม 3 นาทีโดยโอ๊ตคณิตนะครับมาทำหน้าที่แทนน้องลูกตาลชนิชานะครับพาเรตเพลงฮิต1สายรอพูดคุยกันอยู่แล้วด้วยสวัสดีครับพี่นพครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณที่ถือสายรอด้วยนะครับพี่นพยังไม่นอนใช่ไหมพี
3: ่ยังนอนดึกกว่านี้นอนดึก
2: โอเคขอบคุณมากเลยแหมผมกลัวแบบว่าคุณผู้ฟังจะไม่รับสายหน้าไมค์กัน
3: เออไม่ได้ฟังน้องโอ๊ตทุกวันควรน้องโอ๊ตทุกวัน
2: ครับผมนะแล้ววันนี้ดึกดึกแบบนี้อยากฟังเพลงอะไรดีเลยครับพี่นพ
3: นี่เสียงจากพี่หลวงเสียงจากพี่หลวง
2: โอ้พี่เอกชัยศรีวิชัยนะเพลงนี้นะ
3: คร
2: ับ เลือกเพลงมาแบบว่าโดนอกโดนใจเลยพี่มอบให้ใครไหมครับดึกๆแบบนี
3: ้ก็มอบให้น้องโอ๊ตแล้วก็น้องหลังไมค์แล้วก็แฟน95ทุกเสียงทุกสายนะครับ
2: รวมส่งส่งกำลังใจให้เพื่อนๆคุณผู้ฟังสักนิดนึงเผื่อแบบว่าใครกำลังทำงงทำงานกะดึกแบบนี้พี่นพรบกวนนิดนึง
3: ครับก็ขอให้แฟนเพลง95ทุกท่านมีแต่ความสุขนะครับแล้วก็ให้น้องโอ๊ตน้องหลังไมค์ดีเจทุกท่านจงมีแต่ความสุขพบแต่สิ่งดีๆครับ
2: โอ้ขอบคุณมากครับ
3: ครับให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับ
2: นี่นะครับโอ้สุดยอดไปเลยพี่นพมาเดี๋ยวก่อนวางสายก่อนจะไปฟังเพลงกันเดี๋ยวพูดขอบคุณผู้สนับสนุนสักนิดนึงนะครับผม
3: ครับ
2: เดี๋ยวผมพูดนำนะครับ
3: ครับ
2: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: โอเคขอบคุณมากนะครับพี่นพครับ
3: พี่อยู่สุราษฎร์เมื่อน้อง
2: นี่กำลังจะถ้าผมลืมแล้วกันเพราะว่าพี่นพเป็นนุ่มตายที่มีครอบครัวมาอยู่สมุทรปราการได้ยี่สิบสามสิบปีใช่ไหมผมจะนี่พอพี่นพแรงตายปุ๊บผมนึกออกเลย
3: ครับพี่เคยโทรมาเราพูด
2: มา
3: เราพูดแล้วครับ
2: ใช่แล้วใช่แล้วโอ้ดีใจวันนี้ขอบคุณพี่นพด้วยนะ
3: ครับขอบคุณมากน้อง
2: ครับผมทุกคนแข็งแรงพี่นพ
3: ครับเหมือนกันเช่นกันน้องมีความสุขนะมีแต่ความจริงดีๆมาเข้ามานะ
2: ครับผม
3: ครับก็น้องสุขภาพแข็งแรง
2: ครับโอเคพี่นพครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับน้องสวัสดีครับน้อง
2: หนึ่งสายหน้าใหม่นะฮะรบุตรคุยกันก็ขอบพระคุณด้วยนะครับทั้งทางหน้าใหม่หลังใหม่รวมไปถึงทาง SMS และทาง Facebook Live สด LTM FM 95ช่วงดึกๆแบบนี้5ทุ่ม6นาทีกันแล้วมาฟังเพลงต่อเนื่องสักหน่อยนะฮะมาเริ่มต้นด้วยเสี่ยงจากผีล่วงเลยผีล่วงคนนี้ไม่โรไซส่งไส้คิดทิ้งน้องสาวยิงยิงฝนตกตกพันนีไม่รู้ว่าน้องสาวทำได้อยู่

0: คืนนี้เหงาเท่ากันไหมโกไข่ในสนนะครับมาทักชื่อกันสักนิดนึงเดี๋ยวคุณผู้ฟังน้อยใจกันเข้ามาด่วนๆครับทาง Facebook LTM FM 95พาสวัสดีไปถึงพี่กระแตด้วยนะบอกว่าฟังเพลงนี้อยากฟังเพลงกลางคืนไม่มีดาวกลางคืนไม่มีแดดกลางวันไม่มีดาวไม่รู้เหมือนกันพี่น้องไบรท์บอกว่าพี่โอ๊ตสวัสดีด้วยคุณปริตาบอกว่าดาวห่างจันทร์ค่ะเพราะเหมือนกันหนูดีหนูดีจัดทอกับโอ๊ตจัดทอกับโอ๊ตเนาะคุณยายพ่อเพียงสวัสดีด้วยนะคะคุณวิจิตครับผมแวะมาแล้วบอกว่าผมแวะมาไม่ได้เช็คชื่อกันเลยนะน้องโอ๊ตนะคุณวะวารุยภานี่อ่านชื่ออะไรไม่รู้นะสวัสดีด้วยแล้วกันนะครับขอเพลงแก้บนมาเหลือแก้ล่างคุณพิสิทธิ์ศักดิ์สวัสดีด้วยพี่สาวเหนือสุมาลาบอกว่าชอบแต๊ะๆลุคที่ดีเจสวมแว่นตาดูหล่อแบบเท่คุณอรุณบอกว่าไม่จะฟังเพลงครับเอาไม่ทันแล้วพี่ผมเฟดเพลงแล้วนะฮะมาทักชื่อกันก่อนดวงเดือนบอกว่าไม่มีดาวไม่มีดาวอะไรมีแต่เมฆถูกต้องพบฟ้าแลบๆแล้วเหมือนกันพี่อุดรรถขยะบางนาสวัสดีนะครับผมคุณนิ่มบอกว่าเอ้ยนอนไม่หลับตอนนี้กระสับกระส่ายไปหมดแล้วนอนกอดหมอนข้างก็เอาไม่อยู่ค่ะนะคุณนุ่นกฉพรน้องแวนโกมาจานครศรีธรรมราชนะบอกว่าทักทายจราพี่โอ๊ตนี่นะครับแล้วก็คุณดวงเดือนบอกว่าไม่เอาอะไรแล้วค่ะถูกของอย่างเดียวเลยอยากถูกของแล้วค่ะขาดของเหลือเกินสี่เพลงเมื่อสักครู่ในช่วงเวลาของพาเรตเพลงฮิตกันก่อน
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: 23:21 นะครับพอยังมีเวลาแวะมาด่วนๆเลยทาง Facebook LTM FM 95นะอยากแบบว่ารายงานตัวมาแบบว่าเช็คชื่อกันสักนิดหนึ่งนะฮะก่อนที่จะไปเช็คชื่อกับคุณครูเมย์นี่อยู่กับลูกโหนดนะคุณยายพอเพียงหัวเราะยายไม่รู้ออกเวรหรือยังคุณยายนะส่งข่าวคามานิดหนึ่งพิสิทธิ์ศักดิ์ครับพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นี่บอกว่าน้องสาวรักพี่บ่าวบ้างไหมทำไมวรรณยุกต์พี่สิทธิ์ศักดิ์นี่สูงเหลือเกินทิพย์สุดาครับบอกว่ามาแย้วมาแย้วตลอดเลยนะคุณดวงเดือนก็บอกว่าอยากโดนของค่ะยิ่งใหญ่ยิ่งดีของอะไรพี่ระวังเนาะนี่นะแม่ยิ่งดึกยิ่งแซ่บจริงๆคุณดวงเดือนเนี่ยนะมาทักทายกันด่วนๆครับผมมาเช็คชื่อกันสักนิดนึงนะยังมีเวลาแบบว่าให้คอมเมนต์กันอยู่นะคุณปูกัญญารัตน์นี่นะครับก็แวะมาคุณพิสิทธิ์ศักดิ์บอกว่าแก้ล่างเลยหรือเปล่าแต่ผมนี่ชอบแทงบนแล้วก็แทงล่างนะบางทีก็ไม่ออกไม่ตรงอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติเพราะบางคนก็ซื้อมามันไม่ก็ไม่ออกนะใช่ไหมตัวเลขเนี่ยนะมันพลิกแพลงไปพลิกแพลงมาเหมือนความรักความรู้สึกคนเหมือนกันบางทีเนี่ยนะวันนี้บอกว่ารักวันพรุ่งนี้บอกว่าลาเถอะมันเจ็บจังเลย

0: ตัวเลขเนี่ยนะมันพลิกแพลงไปพลิกแพลงมาเหมือนความรักความรู้สึกคนเหมือนกันบางทีเนี่ยนะวันนี้บอกว่ารักวันพรุ่งนี้บอกว่าลาเถอะโอ้ยมันเจ็บจังเลยเจ็บอีกแล้วน้องแวนโก้อย่าเห็นพี่เป็นคนเลยอย่าเห็นพี่เป็นมนุษย์เลยใช่ไหมผีเศร้าหนงเย่าครับอสมอกระบี่บวาแวะมารายงานตัวค่ะน้องโอ๊ตค่ะคุณนิ่มก็หัวเราะใหญ่เลยนะฮะหัวเราะหรือว่าเสียงอะไรคะฮ่าฮ่าฮ่านี่แล้วแต่เลยบอกว่าน้องโอ๊ตใส่อินเนอร์ได้เต็มเท่มีคุณมะลิสาวพระโขนงนี่บอกว่าหลับแล้วพอได้ยินเสียงตกใจตื่นเลยค่ะอารมณ์แบบว่าตกใจตื่นดึกดึกนะนี่ให้ดีเจพูดอยู่คนเดียวด้วยเฮ้ยดูเวลาเดี๋ยวผมอยากเปิดสายหน้าใหม่เลยเกินก่อนที่ลูกตาลจะมา เปิดคุยเล่นเลยเนี่ยคุยเล่นเลยเพลงค่อยฟังดีไหมคุณนงเยาพี่เศร้าสุอสมอนี้บอกว่ากระบี่ฝนตกค่ะตอนนี้ไม่ได้ตัดยางใช่ไหมพี่เศร้านะพี่แมวเศร้าแวะมาแล้วแมวเศร้าชอบหลับนี่แต่ตอนนี้5 ทุ่มจะเที่ยงคืนแล้วไม่หลับทีนะคุณแมวเศร้านะฟังภาษาใต้ออกไหมไม่หลับนะ นี่อ่ะโอ้ยเด็กเด็กนี่ก็ยังไม่มูฟออนจากเพลงแก้บนอีกนะครับผมแล้วก็มีบอกว่าสวัสดีค่ะพรุ่งนี้เตรียมตัวไปโรงเรียนค่ะอ๋อชื่อใบเฟิร์นเพราะว่าชื่อเฟซผมอ่านไม่ค่อยออกนะฮะเพราะเป็นภาษาขยี้ขยืออยู่อ่ะน้องใบเฟิร์นนั่นเองคุณนิ่มบอกว่าแทงบนไม่ได้แทงล่างไม่โดนก็รับกิน นี่เราคุยดิตำรวจจะลงไหมเนาะคุยสายออกอากาศวิทยุด้วยทั่วทั้งประเทศอีกต่างหากนะอ่ะแล้วมีอะไรอีกเอ่ยคุณยายพอเพียงบอกว่าแหลงเหนือแต้แต้เลยได้ไหมอู้กำเมืองโอ้อู้บ่อจางได้ไหมอู้บ่อจางเหมือนพี่บีคุณนุชนิ่มนี่ก็บอกว่าดีเจพูดเหมือนอกหักเลยนะคะไม่ครับผมไม่ได้อกหักครับผมนะคุณแมสซี่คนงามล้านสกาแวะมาแล้วเศร้าเมืองนครนะครับบอกว่าลูกโอ๊ตมาจัดกี่คืนคะไอ้ยาแมสซี่ผมต่อชาวคืนสุดท้ายแล้วแมสซี่ก่อนเดี๋ยวลูกตันเอาลูกตันมาสัปดาห์หน้าและวันศุกร์ผมไม่วางจัดถึงถุงต่อชาวครับผมวันฮัทนะครับแม่พี่บ้าบอยคนเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงเลยส่งหัวนิ้วโป้งมาให้ดีเจคิดเอาเองว่าแปลว่าพรือนะครับนิ้วโป้งแบบนี้ไหมวัดกันไหมใครย้ายว่านิ้วโป้ง คุณมาเรียกบอกว่ายืมหน้าดีเจมาเข้าฝันได้บ่ได้เนาะกลัวเอื้อยบ่นอนนี่กลัวเอื้อยไม่หลับไงยิ่งเจอหน้าผมโอ้ยมันคึกมันครื้นใช่ไหมแบบคุยเพลินไงคุยกันเพลินแมซี่บอกว่าฝนตกค่ะตอนนี้นี่นะแล้วมีใครอีกเอ่ยคุณหนูดีบอกว่าเอาให้เต็มที่นะครับแล้วก็มีใครอีกคุณนิ่มก็บอกว่าเพลงพี่ฮายต้องมาค่ะสวัสดีด้วยแล้วกันนะครับทักทายกันคุณสีแมซี่บอกว่าชื่อใบเฟิร์นเหมือนกันเลยแต่แมซี่จะมาเป็นใบเฟิร์นเวลาเพลงมั่นๆเร็วๆนะคะแล้วคุณวัลลี่บอกว่าดีเจง่วงนอนแล้วยังครับผมยังคึกอยู่ตอนนี้นะก็เห็นสภาพอยู่ว่าคึกอยู่นะครับมาแวะเช็คชื่อกันสักนิดนึงตอนนี้อยากคอมเมนต์อะไรพูดคุยกันได้เลยมาดังนั้นแล้วเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันไหมคุณผู้ฟังนะมาจ่อคิวกันสักนิดนึงขอบคุณลูกค้ากันสักหน่อย
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ช่วงนี้ครับขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองจ่อคิวิตอยากฟังเพลงอะไรคุณฟังแต่หลายคนบอกว่าโอ้ช่วงนี้เห็นพระโครับประทานแบบว่าติดกันหลายปีนี่คล้ายๆแบบว่าติดเหล้านะจริงๆเขาไม่ได้ติดเนาะนี่บางคนคุณนิ่มก็บอกว่านี่เลยค่ะหนูเพื่อนมีแบบนี้เลยค่ะนะฮะกินแต่หญ้ากินแต่เหล้าโอ้ยไม่มูฟออนสักทีได้แต่ถอนหายใจคุณนิ่มประโยคนี้เนี่ยค่อนข้างจะเข้าตัวดีเจเหมือนกันมูฟออนไปไหนไม่ได้เลยมีแต่มูฟให้พูดยังไงนะสำเนียงเขาเพลงใหม่จากเนยพัสวรรณครับโรคซึม

0: คอมเมนต์แซวใหญ่เลยนะแม่เดี๋ยวพระโคเขาจะแบบว่างอนเอานาเพลงนี้ครับโรคซึมเศร้าเหนื่อยพัศวรรณเพลงใหม่ที่เรามาแนะนำกันกับช่วงเวลาของจ่อคิวฮิต
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพลงฮิตติดชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven มาอ่านคอมเมนต์กันต่อดีกว่าเริ่มเพลินนะฮะคอมเมนต์คุณยายพอเพียงบอกว่าขอนอนก่อนเจ้าพรุ่งนี้ขึ้นเวรเช้านอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับอย่าให้มีอาการน้องนอนไม่หลับเหมือนเอื้อยสาวปากแดงสยานุชนิ่มช่วงนี้ดิ้นไปดิ้นมาเหมือนแบบว่าขาดอะไรบางอย่างไปคุณนิ่มก็เพิ่มเติมบอกว่าซึมได้แต่อย่านานนะคะเข้าใจความเจ็บปวดมากๆค่ะเออนี่นะแล้วก็คุณปาลิตาก็ยังอยู่อ๋อผมลืมขอเพลงอะไรนะดาวห่วงจันเนาะเออนี่จะดาวห่างจันซะละ นี่คุณปาริตาบอกว่าพระโคเครียดรวยไม่ไหวนะคุณพรพรมนี่บอกว่ารอฟังเพลงอยู่นะคะเพลงอะไรครับพี่ผมยังไม่ทราบเรื่องเลยพี่พิมพ์มาใหม่หน่อยนะครับพิมพ์มานิดนึงนะเพิ่มเติมกันได้เพราะว่าคอมเมนต์มันรันไปเรื่อยๆปาเดฟอุ้ยเดี๋ยวต้อนรับปาเดฟสักนิดนึงดีกว่าสวัสดีครับปาเดฟกรีดนิดนึงปาเดฟหันจิตสุดหล่อของผมอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะนี่เขาบอกว่าสวัสดีทั้งโอ๊ตตอน5ทุ่มจ้ะไปยังไงมายังไงครับเนี่ยนอนไม่หลับหรือไงขยันน่าดูเลยนะโนนะขอเพลงผู้บ่าวซองโจรเอ้ยผู้บ่าวทรงโจรหน่อยนะจ๊ะนะจ๊ะง่วงจ้าจากปาเดฟลูกชิ้นทอดซอยมหาดไทยสวัสดีปาเดฟด้วยนะครับบางช่วงเย็นๆปกติที่ปาเดฟคอมเมนต์มานี่ผมอ่านทันแต่บางทีบางจังหวะเราเปิดเพลงอยู่ก็เลยไม่ได้พูดออกอากาศทักทายกันนะขออภัยด้วยนะป๋าอย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจเพราะบางคนไม่ค่อยเข้าใจเพราะเราถ้าพูดแทรกเพลงเหมือนเมื่อสักครู่มันก็นี่คุณผู้ฟังด่าตายเลยนะคุณข้าวมันไก่ไข่พะโล้นะฮะร้านนี้อร่อยหรือเปล่าอร่อยแน่นอนนี่เขาบอกอย่างงั้นนะบอนวีครับผมพี่บ้าบอนวีข้อเพลงเมคาล่ารามาซุนสกิดลาวนะครับข้องหลุกมอสวันไม่อยากมายแพดอย่าพ่วนนะครับอยากมายแพดพี่สาวเหนือก็ขอเพลงดาวมีไว้เบิ่งอ่ะคุณพรพรมพี่ตายและพี่ยาเพลงทางสายเปรียวค่ะขอหลังไม้จากพี่ถาอ๋อจากพี่ยาใช่ไหมจากพี่ถาอ่ะทางสายเปลี่ยวขอทางหลังไม้อ๋อครับผมคุณกระแตเสียงกรีดก็มาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีเสียงกรีดนี่นะครับมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าหลายคนก็รออยู่แล้วอยากให้ดีเจแก้ใหญ่แล้วแก้บนครับการตองทุ่มเงินยิ่งดึกไงยิ่งชวนดีเจพาล็อกนู่นล็อกนู่นนอกลู่นอกทาง

0: นะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ยังคงฮิตมาราธอนก็ว่าได้จริงๆคุณผู้ฟังทุกช่วงทั้งสารการต้องเปิดเพลงนี้ซึ่งสัปดาห์นี้ตกลงมาเล็กน้อยนะฮะมาอยู่ในฮิตที่3ก่อนหน้านั้นก็แก้บนการตองทุ่งเงินครับซึ่งเพลงนี้ก็ยังคงฮิตมาราธอนจริงๆ30สัปดาห์ที่ครองอยู่ในมหานครชาร์ตของเราแต่สัปดาห์นี้ยังคงที่กับฮิตที่4ครับ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณพี่สาวเหนือด้วยนะบอกว่าชอบชอบชอบดีเจมาพูดคุยกับ FC นี่นะเป็นกันเองบอกว่าครอบครัว95แสนอบอุ่นเออเหมือนแบบว่าอบอุ่นจนแน่นเลยแน่นแบบว่ารัดคอใช่ไหมพี่กอดแบบนั้นเลยกอดจนแน่นแน่นแบบหายใจไม่ออกเลยหรือเปล่าอ่ะฟังเพลงนี้กันต่อฮะหัวใจมักง่ายจากพี่ชัมจำรำ5 ทุ่ม44นาทีกันแล้วสวัสดีไปถึงพี่จำลองเพิ่มเติมด้วยนะทางเฟซเมื่อสักครู่

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดาวห่วงจันทร์ครับบาวีแต่ปาริตาบอกว่าห่วงเธอนะคะโอ้ย
1: หาทูมา
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: กราบขออภัยด้วยแล้วกันนะครับหาทูม54นาทีแล้วในช่วงของเพื่อนแบงหวานครับขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะมาต่อเนื่องกันอีกสักนิดนึงนะฮะในเรื่องราวของบนท้องฟ้าเสียงอะไรครับเนี่ยแม่จันครับผมจากพี่โจธนรัตน์ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้และส่งต่อให้น้องเมย์ทิชาดูแลกันต่อนะครับไปแล้วนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผม

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา 24:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ไม่ให้จบได้ไหมอะดนตรีเนี้ยชอบอะเนอตอนเด็กๆก็จะมีแบบว่ารำตะลิกิมปัดนะคะหรือไม่ก็แบบว่าลิเกฮูรูอะไรอย่างเงี้ยเนาะน่ารักดีแล้วมันก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันเด็กๆมันทำแล้วมันน่ารักอะตอนหนูมัธยมนะหนูก็เคยรำก็รำเป็นตะลิกิมปัดเนาะแล้วก็จะมีเด็กๆผู้ชายอะไรเงี้ยเพื่อนๆคุณครูก็จะจับมาแล้วก็เล่นลิเกฮูรูเมื่อก่อนเข้าใจผิดด้วยว่าลิเกจะต้องเป็นรำแบบนึกออกไหมมีเพชรเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วพอเขาบอกว่าเนี่ยคือลิเกฮูรูเราก็จะแบบมันไม่เห็นเป็นลิเกตรงไหนเลยแบบเข้าใจผิดอ๋อเข้าใจแล้วว่าลิเกฮูรูคือเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้นะแล้วดนตรีเนี่ยก็เอกลักษณ์มากๆเลยเนาะนะคะอ่ะสามผลงานเพลงวันนี้ค่ะชอบที่เธอเป็นเธอนะคะตามมาด้วยสันลักยาและเด็กใต้ป้ายไหลนะจ๊ะอืมสามผลงานเพลงนี้จัดให้ในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะกระสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะวันดีคืนดีเนาะนักจัดรายการก็ว่างไม่มีอะไรทําก็แบบทะเลาะกับโคก่อนแล้วล่าสุดนี้ก็มีไปตบยุงแล้วก็เอามาวางให้หนูดูต่างหน้าหนูก็ยังงงอยู่ว่าแล้วเขาเอามาวางทําไมเนี่ยอุ้ยกวางมันยังไม่ตาย มันดุ๊กดิ๊กอยู่เลยเธออับถือว่ายังไม่ได้ฆ่ามันนะเรา พามันไปหาหมอไหมอะโทร1669ก่อนเร็ว หนูก็ไม่รู้จะช่วยมันยังไงแล้วนะนะเมื่อก่อนนี้แบบเวลามีมาลงแมลงเงี้ยเวลามันบินชอบมันบินลงไปในแก้วน้ําใช่ป่ะเราก็จะแบบว่าพยายามเอาหลอดไปเขี่ยแบบให้มันรอดอ่ะแล้วก็แบบแล้วมันก็เหนียวไงเหนียวปีกเหนียวอะไรเงี้ยเราก็พยายามเอาน้ําไปล้างๆพยายามแบบกู้ชีพอ่ะเอาน้ําไปล้างแล้วก็ค่อยๆเขี่ยมันออกไปแล้วพยายามเอาปากเป่าให้ปีกมันแห้งเผื่อมันจะรอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูอันนี้ยุงมันน่าจะไม่น่ารอดแล้วแต่มันก็ยังดุกดิกอยู่นะมันอาจจะมีลูกในท้องก็ได้นะเธออาจจะทําบาปก็ได้อะไรของหนูก็ไม่รู้เนี่ยก็นั่งมองมันต่างหน้าอยู่นี่ข้างๆนะคะก็เป็นสีสันในการจัดรายการ

สำหรับคนที่แบบเหงาซะเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่รู้ไงคุณผู้ฟังอาจจะแบบว่าฟังเพลงไปด้วยอาจจะไม่รู้จะทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหนูก็อยากจะบอกว่าบางทีเราอาจจะต้องมีจินตนาการลองมองท้องฟ้าแล้วก็จินตนาการไปว่านี่คือรูปช้างนี่คือรูปจระเข้นี่คือรูปแบบอะไรนะก็ซีล่าอะไรเงี้ยตอนเด็กๆก็ชอบมากเลยเวลามองไปที่ท้องฟ้าเราก็จะคิดว่าแบบมันเหมือนอ่ะมันเหมือนปานิโมอะไรเงี้ยไม่รู้มีใครเป็นหรือเปล่าอ่ะลองดูซิว่าจินตนาการของแฟนรายการของเราจะแบบว่าเจ๋งขนาดไหนนะคะก็เข้ามาพูดเข้ามาคุยกันได้ผ่าน Facebook Live Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะสวัสดีพี่นางหนูวันด้วยบอกว่าแชร์แล้วนะจ๊ะขอบคุณค่ะน่ารักที่สุดใครแชร์เยอะก็ขอให้รวยไปตามนั้นเลยนะคะใครแชร์1แชร์ก็ขอให้ได้1บาท ไปทำงานมาขอให้ได้บาทหนึ่งเนี้ยเออแล้วแบบนิดหนึ่งสวัสดีพี่เบเบดด้วยนะคะบอกว่าคุณครูเมย์น่ารักแสนสวยนี่ชมอีกค่ะชมอีกชอบจังเลยมีคนบอกว่าโทร199ดีกว่าไหม199มันไฟไหม้ไม่ใช่หรอมันไม่น่าจะช่วยได้นะอันนี้ยุงจะเสียชีวิตเด้อเนี่ยหนูก็รู้สึกว่ามันก็ยังกระดุกกระดิกอยู่เนี่ยลองเขียดเออจริงยังไม่ตายจริงมันยังดุกดิกอยู่แต่คุณผู้ฟังบอกนี่ฉันต้องมารับรู้อะไรแบบนี้ด้วยทำไมเนี่ยนะอ่ะตอนนี้น้องเมย์รอสายหน้าใหม่นะคะในช่วงเวลาที่น้องเมย์กำลังเหงาหงอยเศร้าส้อยเนี่ยไม่มีใครมาคุยเล่นด้วยเลยไม่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้แกล้งใครด้วยช่วงนี้แบบว่าเออทำงานหนักใช่ไหมพอทำงานหนักมันก็จะมีความแบบว่ากดดันมีความเครียดบางอย่างมาเร็วมาเร็วมาช่วยทำให้หนูคลายเครียดหน่อยแล้วช่วยให้หนูแบบว่ามีกำลังใจในการแกล้งคนฟังหน่อยอ่ะโทรมาเลยนะจ๊ะ022481366นะคะอ่ะหนึ่งผลงานเพลงนี้มาจาก BNK48 มากละกันนะเผื่อใครหิวหมกกบจ้า

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับรุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะคะเอาล่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์ก็มารอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องเมย์
1: สวัสดีค่ะว้าวได้รับสายสาวๆบ้าง
2: ค่ะ
1: แนะนำตัวหน่อยเด็กหญิงอะไรคะ
2: เด็กหญิงดอกไม้ป่า
1: ดอกไม้ป่า
2: ใช่ค่ะ
1: ยุงกัดยุงกัดไหมคะอยู่ในป่าเน
2: ี่ยยุงกัดเยอะค่ะยุงเยอะ
1: โอ้เนี่ยนอนอยู่แอ่งแมงอยู่เนี่ยตัวนึง
2: เหรอ
1: ใช่
2: เอาเดี๋ยวชี้ออกหน้าต่างเลยสิน้องเมย
1: ์ยังเดี๋ยวหนูวาดรูปชาปนกิจให้มันก่อนแป๊บนึงไม่ได้ไม่ได้เขาจะต้องแบบสมศักดิ์ศรีแต่อันนี้หนูว่าต้องให้น้ำเกลือก่อนตอนนี้เหมือนจะไม่แบบยังกระดุกกระดิกอยู่เดี๋ยวเติมใส่น้ำเกลือให้ก่อน
2: โอ้ถ้าสงสารจริงเลยไปเลย
1: มันยังกระดุกกระดิกอยู่เลยอ่ะมันยังไม่ตาย
2: จะอุ้ยดูแล้วมีตีมันหรอ
1: ฮะ
2: แล้วมีตีมันหรอ
1: หนูไม่ได้ตีกวางตีแล้วก็มาวางเพราะว่าตอนแรกอะหนูเดินเข้ามาแล้วหนูก็บอกแล้วกวางก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยห้องนี้ยุงเยอะมากเลยมีคนเปิดประตูทิ้งไว้หนูก็บอกว่าหรอไม่เห็นมีสักตัวกวางก็เลยเอามาให้ดู
2: ไม่ดูใช่ไหม
1: กลัวไม่เชื่อ
2: กวางใช่ไหมแค่ที่รับหลังไม่นะ
1: กลัวไม่เชื่อเขาก็เลยไปเอามาให้ดู
2: พยานหลักฐานด้วย
1: ใช่เนี่ยเดี๋ยวหนูต้องเติมใส่น้ำเกลือเนี่ยเดี๋ยววาดใส่น้ำเกลือมันยัง
2: ต้องมี
1: เราต้องมีจินตนาการใช่ไหมตอนเด็กๆเรามีแบบการฝึกจินตนาการอะไรบ้างคะ
2: หรอ
1: มีไหม
2: ก็มีเป็นคนที่ชอบสนุกนะเป็นคนที่ชอบสนุกเป็นคนว่าเลยแจ่มใสดีนะ
1: มีไหมคุณครูเขาเคยแบบให้ทำอะไรที่แบบเราต้องใช้จินตนาการเยอะๆไหม
2: ม
1: ี
2: ค่ะ
1: เช่น
2: ว่าให้ให้ทำอะไรอ่ะให้ก็หลายอย่างนะคะก็จำไม่ได
1: ้ยกตัวอย่างได้ไหมล่ะอย่างของน้องเมย์อย่างเงี้ยตอนน้องเมย์เรียนสถาปัตย์ใช่ไหมน้องเมย์เรียนแบบเกี่ยวกับออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยครูเขาก็จะแบบว่าวาดปาโลมายังไงก็ได้ให้เป็นเตารีด อย่างเงี้ย
2: วาดเที่ยว
1: มีจริงมีจริง
2: จริงค่ะ
1: แล้วต้องวาดแล้วต้องวาด
2: ใช่ค่ะพิซซ่าสม
1: ุ
2: ทร
1: ฮัลโหล
2: ใครมีค่ะ
1: เรามีจินตนาการของเรานะ
2: ใช่
1: พิซซ่าสมุทรของเราเป็นยังไงบ้างอ่ะ
2: ตัวอ้วนอ้วนตัวใหญ่ๆ
1: ตัวอ้วนเพราะว่าเราฟังนิทานมาแบบนั้นใช่ไหม
2: ใช่ค่ะมาบรรทุนรับเลย
1: ผิวขาวหรือผิวเข้ม
2: ผิวเข้มค่ะ
1: ผมยาวหรือผมสั้น
2: ผมยาวค่ะ
1: มีเขี้ยวกี่เขี้ยว
2: มีเยอะเลย
1: โอ้มีเยอะเลยเหรอ
2: ใช่เยอะเลยวาดเยอะๆเนาะให้เยอะ
1: แล้วผีเสื้อสมุทรของพี่ดอกไม้ป่านี่กินอะไรเป็นอาหาร
2: กินอะไรอ่ะกินจะกินอะไรกินผลไม้เปล่าค่ะ
1: กินปลาร้าได้ไหม
2: ไม่กิน
1: อ๋อเหรอไม่ได้เหรอ
2: ไม่กินไม่ชอบอ่ะ
1: ขนมจีน
2: ให้ขนมกินชอบ
1: ไม่หนูหมายถึงผีเสื้อสมุทรปีเสื้อสมุทรอาจจะจกปลากินแจ่วบองอะไรเงี้ย
2: ก็ให้สงสัยจะกินอะไรนะกินปลาจ่อมหรือปลาหมึ
1: กเราต้องแบบว่ามีจินตนาการมีพี่บางคนเขาบอกว่านี่ไงแบบจินตนาการว่าเป็นนักอวกาศอะไรเงี้ย
2: หรอคะอ
1: ๋อตอนเด็กๆหนูชอบปีนโซฟาที่บ้านแล้วก็จินตนาการว่ามันคือภูเขาผจญภัยพนักพิงอ่ะคือภูเขาแต่ตรงที่นั่งอ่ะหนูจินตนาการว่าเป็นลาวาเหยียบไม่ได้ถ้าใครเหยียบคือตายอะไรเงี้ย
2: ลาวาภูเขาไฟหรอ
1: เล่นเดี๋ยวน้องเล่นกับน้องชายที่บ้านเละเทะโซฟาแตกหมด
2: ไม่โดนแม่ตีหรอ
1: ไม่โดนหรอกเราก็บอกเขาสิว่าเราอ่ะมีจินตนาการเด็กฉลาดพ่อแม่อยากให้ลูกฉลาด

0: ดไหมล่ะอย่างนี
1: ้ยังไงไม่มีโอ้หนูมีไม่ใช่ธรรมดาแล้วนี่เนาะ
0: เฮ้ยหนูแสบตั้งแต่เด็กเลยจริง
1: ๆเออชอบเจ้าของมีเพลงน้องมีด้วยนะแล้วคุณขอขอวิงวอนมันไม่โหกอ่ะวิงวอนเขาถูกขอในวิทยุชุมชนไง
0: เพลงอะไรนะ
1: ถูกว้าวอนใช่ไหม
0: ว้าวอนว้าวอน
1: ว้าวอนใช่ไหมจะเขาขอไม่ถูกเขาขอวอนอย่างเดียวเนาะเขาบอกว่าเออไม่ใช่ว้าวอนแล้วก็เพลงอะไรนะ
0: เพลงหนูเลยไม่ถูกเปิดเพราะว่าทุกคนจำชื่อเพลงหนูไม่ได้อ่ะนะ
1: ใช่จะจำได้นะดอกไม้ป่าจำได้อยู่นะ
0: โอเคอ่ะแล้ววันนี้พี่ดอกไม้ป่าอยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: ปลายฟ้าจ้ะ
0: ปลายฟ้านี่สีอะไรคะ
1: สีครามสิคะ
0: สีครามเหรอ
1: ใช่
0: เช้าหรือเย็น
1: เย็น
0: หนูไม่มีอะไรหนูแกล้งเล่นเฉยๆโอเคปลายฟ้านะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ก็ฝากให้ตะวันสีมาลงแล้วกันนะ
0: ใครนะ
1: จิตรินตะวัน
0: ดอกไม้ป่ากับตะวันน่ะเหรอ
1: ตะวันสีมาลงสุรินจ้ะ
0: อ๋อได้เลยจากสาวบุรีรัมย์มอบให้กับหนุ่มสุริน
1: ใช่ค่ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ
1: จ้าขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: ไม่ได้หรอกเราก็ต้องให้เขาจินตนาการไงจะมาขอปลายฟ้าเฉยๆไม่ได้เราต้องรู้ด้วยว่าแต่ละคนชอบฟ้าแบบไหนใช่ไหมอ่ะหนูทิ้งไว้เป็นโจทย์ก่อนว่าคุณผู้ฟังถ้าเลือกได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกชอบดูพระอาทิตย์แบบไหนมากกว่ากันหรือใครอยากดูตอนเที่ยงมีไหมตาบอดเด้อเอาพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ลงก่อนอ่ะลองเลือกสิว่าใครอยู่ทีมไหนปลายฟ้าค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: เอาละช่วงนี้นะคะหน้าร้อนร้อนแล้วร้อนอีกร้อนร้อนร้อนมากมากเลยนะคะใครที่เปิดพัดลมแล้วเสมือนเปิดไฟใส่ตัวแล้วก็นี่เลยน้องเมย์แนะนำคูลพลัสนะคะเอาอยู่เปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสนะคะรุ่น AV514 นะจ๊ะรุ่นนี้นะจำให้ขึ้นใจเลยตัวเป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำแข็งนะคะแล้วก็ใส่น้ำก็ได้ใส่ยังไงก็ได้เอาให้มันเย็นนะปรับแรงลมได้ถึง3ระดับด้วยการพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัตินะคะเย็นได้ทุกที่แล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีค่ะหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆเลยนะคะเพียง 1,190 บาทเท่านั้นรับฟรีไปอีกCooling Pack อีก4ชิ้นนี่นะแถมๆกันไปโทรเลยจ้า02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยจ้านะคะอะไรแก๊งเฝ้าดีเจอะไรกันจ๊ะบอกว่ายุงอาการหนักแล้วใช่ๆเนี่ยกำลังให้น้ำเกลืออยู่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะน้องก็เดี๋ยวน่าจะดีขึ้นพยายามจะช่วยแล้วไม่รู้จะช่วยยังไง โอ้ยอ่ะไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปผลงานเพลงเป็นพี่ต้นสุชาติร้องบ้างดีกว่านี่ค่อยว่าเมนบอร์ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันค่ะ
3: สวัสดีครับนี่เรามีแดนเซอร์มาแล้วนะครับร้องด้วยกัน

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้ง

0: เดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมที่ชาม
1: าแล้วนะคะมากอดกันดีกว่านะจ๊ะกลางสัปดาห์แล้วใครที่รู้สึกอ่อนแอใครที่รู้สึกท้อแท้นะคะก็ขอให้สู้ชีวิตเหมือนยุงตัวนี้นะคะเพราะว่าโดนตบไปหลายนาทีแล้วเนี่ยน้องยังพยายามดุกดิกดุกดิกดุกดิกดุกดิกตลอดเวลาเมื่อสักครู่น้องเมย์บอกว่าลองเลือกดูซิว่าระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกเนี่ยเราชอบอะไรเราชอบแบบไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถอธิบายได้ด้วยจิตวิทยานะคะพระอาทิตย์เนี่ยมีการเขามีการทำนายจากการวาดด้วยนะแล้วก็มีการทำนายจากการที่แบบว่าชอบแบบไหนพระอาทิตย์แบบไหนเช่นเช้าสายบ่ายเย็นหรือว่าชอบพระอาทิตย์ตอนขึ้นหรือตอนตกอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีจิตวิทยาที่เขาอธิบายอยู่ในมุมมองจิตวิทยานะคะถ้าใครสักคนหลงไหลพระอาทิตย์ตอนขึ้นเขาเรียกสันไลท์ใช่ไหมกับอีกแบบนึงคือซันเซ็ตก็คือพระอาทิตย์ตกนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามนะแต่มันสะท้อนบุคลิกภาพสภาวะทางอารมณ์แล้วก็กลไกทางด้านจิตใจที่น่าสนใจหลายอย่างเลยมันบ่งบอกอะไรได้บ้างนะคะมันบ่งบอกถึงความมีความฉลาดทางอารมณ์เขาเรียก EQ นะแล้วก็มีสติ หนูมีไหมเนาะคนที่ชอบหยุดแล้วก็รอถ่ายรูปแสงสุดท้ายหรือแสงแรกเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีความสามารถอยู่กับปัจจุบันได้ดีนะคะการชื่นชมความงามในทางจิตวิทยาเชิงบวกการสัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติช่วยให้ลดความหมกมุ่นในตัวเองนะคะหรือว่าเซลฟ์โฟกัสและทำให้รู้สึกเชื่อมโยงเป็นสิ่งเขาเรียกว่าเราได้เห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าไงพระอาทิตย์ใช่ไหมล่ะการตระหนักรู้พวกเขาเนี่ยก็จะเห็นคุณค่าในสิ่งที่มาแล้วก็ไปนะส่วน2เนี่ยถ้าใครที่แบบว่ามีสมาธิในการเหม่อมองพระอาทิตย์เนี่ยก็อาจจะเพราะว่าเป็นคนโรแมนติกแล้วก็มีความหวังช่วงเวลาเหล่านี้นะคะมันก็มีความหมายในเชิงลักษณะเป็นสัญลักษณ์ด้วยเหมือนกันที่แตกต่างกันพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยมันสื่อได้ถึงการเริ่มต้นใหม่เป็นความหวังแล้วก็พลังงานคนกลุ่มเนี่ยเขาจะมองโลกในแง่บวกเสมอแล้วก็มุ่งไปข้างหน้านะคะส่วนคนที่ชื่นชอบพระอาทิตย์ตกมากกว่าเนี่ยจะสื่อถึงความหมายของการแบบจบทิ้งท้ายคือการขอบคุณและปล่อยวางคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมักมีการเขาเรียกว่ามีความซับซ้อนทางอารมณ์ชอบความสงบแล้วก็รู้จักที่จะหาความสุขในความเงียบเหงาลึกซึ้งหนึ่งเลยอ่ะ3นะคะต้องการพื้นที่ที่ปลอดภัยและเยียวยาอันนี้มันก็บ่งบอกได้เหมือนกันท้องฟ้าในช่วงรอยต่อของวันเนี่ยมันจะมีสีใช่ไหมสีหลากหลายสีมันช่วยบำบัดด้วยเหมือนกันนะคะสีที่บำบัดเนี่ยจะเป็นสีส้มชมพูม่วงจะช่วยในการลดระดับความเครียดแล้วก็หลั่งสารโดปามีนออกมาความสม่ำเสมอของพระอาทิตย์ตกเนี่ยเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ในโลกที่วุ่นวายแบบนี้มันควบคุมไม่ได้ใช่ไหมโลกใบนี้เนี่ยการได้เฝ้าดูวัฏจักรสม่ำเสมอของมันจะทำให้จิตใจของคนที่มองพระอาทิตย์ตกในทุกๆวันเนี่ยมั่นคงลดความกังวลได้ด้วยนะคะมีลักษณะนิสัยแบบอินโทรเวิร์ตได้เหมือนกันสำหรับคนที่ชอบดูพระอาทิตย์หรือสุนทรียนิยมนะคะคือมีความคิดสร้างสรรค์สูงมีจินตนาการสูงนะคะสรุปง่ายๆคนกลุ่มนี้เนี่ยมักจะเป็นผู้แสวงหาความหมายพวกเขาจะให้คุณค่ากับประสบการณ์ทางด้านอารมณ์มากกว่าวัตถุและใช้ความงามของท้องฟ้าเป็นเครื่องมือในการปรับสมดุลพลังงานในจิตใจของตัวเองแล้วทุกคนล่ะคะชอบถ่ายรูปตอนไหนเอ่ยถ่ายรูปตอนไหนเอ่ย เดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะวันนี้มีแนะนำเข้ามาคนแรกเลยพี่ต้นจากจังหวัดเลยนะคะหัวใจไม่ยอมแพ้จากแสนนาการเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้ก็อยากให้ทุกคนนะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเหมือนดั่งพระอาทิตย์ที่แบบว่าอย่างน้อยมันตกไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ขึ้นมาใหม่นะวันนี้เราอาจจะผิดหวังกับอะไรบางอย่างแต่พรุ่งนี้มันจะต้องดีขึ้นสิใช่ไหมล่ะพระอาทิตย์มันก็ขึ้นในทุกๆวันเราก็ต้องมีกำลังใจในทุกๆวันเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปกันต่อแล้วเบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้านะคะชั่วโมงหน้าน้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไม้นะเดี๋ยวขอดูหน่อยมีบ้างแล้วแต่ขอเพิ่มขอคนที่ขอเพลงไม่ซ้ำเดิม ใครขอเพลงซ้ำโทรมาขอใหม่เดี๋ยวนี้ก็ชอบโทรมาขอเพลงเดิมๆซ้ำๆงงคนเดิมขอเพลงเดิมขอศิลปินคนเดิมมันจำได้เหอะมันมีเรคคอร์ดไว้เหอะเพราะขอซ้ำเนี่ยมันจะขึ้นเลยว่าคุณคนนี้ขอเพลงซ้ำเดิมกี่ครั้งเพลงเดิมกี่รอบเออนะมันมีเรคคอร์ดมันมีเรคคอร์ดอ่ะตอนนี้ขอหนึ่งสายหน้าไมค์แล้วกันนะคะเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งจ้า

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมที่ชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: เลขเข้ามาค่ะเลขเข้ามาค่ะใครออกนอกห้องเดี๋ยวจะปิดประตูห้องล็อกห้องแล้วนะคะเชิญค่ะเชิญเข้าห้องนะคะนักเรียนค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าแนะนำตัวหน่อยจ้าเด็กชายอะไรจ้า
3: เด็กชายวิทยาลัยนะไอวิทยาลัยครับน้องบัวลำพูครับ
2: ครับผมครับเด็กชายวิทย์นี่วันนี้กินข้าวกับอะไรครับ
3: กินข้าวกับต้มไก่ครับ
2: ต้มไก่ทำเองหรือซื้อมาครับ
3: ทำเองครับ
2: จริงปะเนี่ย
3: จริงครับ
2: หิวแล้วอะไม่ใช่อะไรเลยที่ถาม
3: ถ้าอยู่ใกล้ผมก็ฝากให้ครูเมย์แล้ว
2: โอ้ยที่นี่ที่นี่เขามีขนมนมเนยให้กินแต่เขาคิดตังค
3: ์เหรอครับ
2: เขาคิดเนี่ยอะไรนะมีโดนงโดนัทอะไรก็ไม่รู้5บาทเนี่ยมีอะไรนะทุเรียนทอดเออ5บาทถุงแค่เนี้ยถุงกระจิ๋วนึง
3: แล้วครูเมย์มาสะลวดเลย
2: ก็ต้องซื้อหลายๆถุงค่ะพอดี

0: แม่ค้าเขาน่าจะคำนวณมาแล้ว
1: ครับ
0: หนูน่าจะต้องซื้อสัก100อ่ะหนูถึงจะอิ่ม
1: ครับ
0: ถ้า5 บาทแล้วแบบว่าถุงกระจิ้วหนึ่งอ่ะเจ้าเมย์เขาเอามาขาย
1: ครูเมย์ก็ไม่ได้อ้วนครูเมย์หุ่นดีสวยด้วยก็ไม่ต้องกินเยอะไม่ต้องทานเยอะ
0: วันนี้หนูไปประชุมกับลูกค้าหันมามองหน้าหนูแล้วก็บอกอ้วนขึ้นปะเนี่ยแล้วพูดทุก5 นาทีอ่ะแบบอ้วนขึ้นปะเนี่ยพี่ว่านเมย์อ้วนขึ้นนะเอาจริงๆกินอะไรมากินข้าวดิพี่คนถามแปลกๆใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ถามมาได้ว่าอ้วนขึ้นมาเนี่ยอ้วนขึ้นมาเนี่ยกินอะไรมาเอ้าไม่น่าถาม
1: ที่กรุงเทพฝนตกหรือเปล่าครับครูเมย์ครับ
0: ตกอยู่นะคะ
1: ฝาก
0: คือโฟมากระโตเดียวกระโต
1: ครับบ้านผมกระโต
0: วันนี้หนูดีดหนูนอนมาพอ
1: ครับ
0: แล้วปกติแล้วถ้าเลือกระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกพี่วิทย์เลือกอะไรคะ
1: พระอาทิตย์ขึ้นครับ
0: หรอเป็นบุคคลที่มีความหวังตลอดเวลาเงี้ยหรอตรงไหมอ่ะมันตรงไหมอ่ะ
1: ตรงครับ
0: จริงเหรอแต่หนูชอบพระอาทิตย์ตก
1: ผมชอบพระอาทิตย์ขึ้น
0: ตกไปเลยอ่ะแล้วหนูก็เดิน ชอบกลางคืนจะได้มาเจอคุณผู้ฟังไงพอพระอาทิตย์ตกใช่ไหมมันก็เป็นเที่ยงคงเที่ยงคืนเอ๊ะใช่ไหมหนูก็จะได้มาเจอคุณผู้ฟังไง
1: เพราะชอบพระอาทิตย์ขึ้นกลัวเราจะได้หลับนอนก็ซ่อมรถได้
0: เดี๋ยวนอนหลับพอละนอนหลับอย่าเพิ่งหลับนอน
1: คร
0: ับ เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆนอนหลับเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนกลางคืนทำอะไรนะ
1: ก็ซ่อมรถเลยครูเมย์ผมเคยโทรมาหาครูเมย์อยู่
0: ไม่แล้วเราซ่อมอะไรกลางคืน
1: อ้าวมันตรงกลางวันแล้วก็เขาเร่งงานก็ทำครับ
0: ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเราควรนอน
1: ช่วงนี้ไม่ค่อยทำหรอกครับเพราะช่วงนี้ทำบ้างไฟครับ
0: ทำบ้างไฟ
1: ครับ
0: หนูเคยเห็นเขาไปรีวิวแบบว่าเป็นหมู่บ้านที่ต้องสามัคคีกันมากๆอะไรเงี้ยเห็นเขาทำกันแบบว่า
1: ทำไปจุดแล้วก็ทำขายด้วยครับ
0: หรอ
1: ของหนุ่มระยองอะครับหนุ่มระยองครับ
0: บ้างไฟนี่
1: ที่งานนน
0: เป็นท่อนๆหรือว่าเป็นแบบหมุนๆแบบใหญ่ๆ
1: เป็นท่อ PVC ครับท่อ PVC
0: มันเป็นความเชื่อเรื่องอะไรนะคะขอฝนเหรอเกี่ยวไหม
1: ใช่ครับประเพณีครับ
0: แบบว่าไม่ให้แรงอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ครับแถวอีสานครับ
0: หนูเคยเห็นที่เขาทำแบบว่าเป็น10 เมตรอะไรอย่างงี้เลยอ่ะก็จำไม่ได้แล้วว่ายังไง
1: ถึงบ้างไฟล้านน่ะครูเมย์ครับจุดขึ้นบนท้องฟ้านะ
0: โอ้แต่มันรถอ่ะ
1: ครับ
0: เคยคิดจะขึ้นไปนั่งไหม
1: ไม่ครับ
0: ไม่นี่หมายถึงเราอ่ะตัวไม่
1: ครูเมย์ขนาดนั่งเครื่องบินผมยังกลัวมันตกเลย
0: แล้วอันนี้มันหมุนด้วยเนาะ
1: ครับผม
0: หนูเคยไปเห็นในรายการอะไรไม่รู้ที่แบบว่าชาวบ้านเขาแบบว่าค่อยๆมีการวัดมีการแบบว่าภูมิปัญญาชาวบ้านอ่ะแบบว่าต้องคำนวณต้องแบบว่าต้องมีกี่บ้องจะทำยังไงให้มันไม่ระเบิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเวลาแบบจุดขึ้นไปก็ต้องมีหลุมหลบภัยด้วยอ่ะ
1: ใช่ครับไอ้นี่เราต้องผสมพวกขี้เกลือเครื่องอะไรเนี่ยทำอย่างดีครับคุณมีครับ
0: ก็เป็นอีก
1: อันตรายครับมันอันตราย
0: ดูดบุหรี่
1: ใกล้ไม่ได้นะคุณมีเผื่อมันไปโดนไอ้พวกไอ้ที่มืออะไรมันจะแตก
0: แล้วชาวต่างชาติเขาไปดูเยอะไหมคะ
1: ดูครับ
0: แล้วเขามีช่วงไหนมั่งมีช่วงไหนมั่ง
1: มีช่วงเดือน6ไปถึงเดือน 7ครับ
0: จุดทุกวันเลยเหรอ
1: เป็นหมู่บ้านอะครับบ้านนู้นบ้านนี้เขาจะเป็นงานบุญนะครับ
0: แต่เราก็ต้องไปดูเอาเองว่าบ้านไหนเขาจะจุดวันไหน
1: เขามีมาให้ดูครับมีแผนมาให้ดู
0: ก็คือเวียนกันอ้าวบ้านนี้จุดวันนี้นะบ้านนี้จุดวันนี้นะอย่างเงี้ยเหรอ
1: บ้านผมเพิ่งจุดเสร็จเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานเนี่ยครับเมื่อวาน
0: ยังไม่เดือน6เลยเดือนแล้ว
1: เขาทำก่อนครับเดือน6อีสานนะครับถ้าเดือน6นั้นมันไม่ใช่ยังไม่ใช่ไปถึงแล้วครับ
0: เป็นความแปลกใหม่ของหนูเพราะว่าเอาจริงๆแล้วหนูเคยเห็นแต่ภาพกับคลิปวิดีโอแต่หนูไม่รู้ว่าเขาแบ่งกันยังไงแล้วก็
1: ครูเมย์รู้หรือเปล่าครูเมย์รู้เปล่าว่าเขาจุดไอ้จุดบูชาพญาแถนอะ
0: ไม่รู
1: ้เนี่ยเขาอยู่บนท้องฟ้านู่นจุดให้เขา
0: แล้วเขารับรู้ไหม
1: ก็ต้องรับรู้ดิเพราะว่าเขาเป็นผีเน
0: าะอ๋อเหรอพญาแถนเป็นผีเหรอ
1: เป็นผีดิครับอยู่บนท้องฟ้านั่นเขาก็จุดบูชา
0: แล้วพญาแถนคือใครอ่ะ
1: คือคนที่ชอบบั้งไฟดูบั้งไฟอะไรเนี่ยครับ
0: แสดงว่าเขาเกิดทันดูบั้งไฟ

0: เขาก็เคยเป็นคนแบบเราอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: แล้วเขาเสียไปเมื่อไหร่
1: ผมก็ได้ยินแต่พ่อแต่แม่คุยให้ฟังเต้นแต่เด็กๆแล้วว่าจูดบูชาพญาแถนว่าอย่างเงี้ย
0: เราต้องมีอะไรไปเซิร์ชหาอีกแล้วเออ
1: ครับ
0: เราอยากรู้ซะไปซะทุกเรื่องอะตอนเนี้ย
1: ครับ
0: บั้งไฟพญา
1: ก็ดีนะเพราะว่าภาคไอ้ที่บ้านครูเมย์ไม่มีหรอก
0: ไม่มีค่ะไม่มี
1: ไม่
0: แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะไปหาดูตรงไหนหมายถึงว่าพอเรารู้อยู่แล้วว่าโอเคมันมีนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้ว่าหมู่บ้านไหนจุดวันไหนไปแล้วจะได้เห็นไหมเนาะอะไรเงี้ย
1: เห็นครับ
0: เขาเรียกว่าบ้างไฟ
1: ใช่หมดแล้วอีสานครับชาวอีสานใช่หมดแล้วครับจากจังหวัดเลยลงมาใช่หมดแล้วครับถึงนู่นถึงอำนาจเจริญอะไรนู่นอ่ะอุบลนู่นอ่ะเขาบุญบ้างไฟอ่ะ
0: เขาบอกว่ามันเป็นความเชื่อประเพณีอีสานสำคัญพญาแถนเนี่ยเปรียบเสมือนเทพอยู่บนฟ้าในความเชื่อของคนลาวกับคนอีสานคำว่าบ้างไฟเนี่ยคือจรวดที่ทำจากไม้ไผ่บรรจุดินปืนส่วนพญาแถนเนี่ยก็เป็นเทพแห่งฝนฟ้าอะไรอย่างนี
1: ้ครับเมื่อก่อนมันยังไม่มีท่อ PVC เอาท่อเหล็กทำอันตรายอะเวลามันระเบิดอะ
0: โอ้โหนั่นน่ะสิแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้ท่อแป๊บเหรอ
1: ท่อ PVC ครับ
0: แล้วท่อแป๊บกับท่อ PVC ต่างกันยังไงอ่ะ
1: ก็ต่างกันแต่ท่อ PVC มันจะเป็นท่อที่ว่ามันไม่อันตรายครับถ้ามันแตกมันก็จะแตกเป็นเม็ดไฟกระเด็นลงมาเลยครับ
0: แล้วท่อแป๊บคือ
1: ท่อแป๊บไม่ใช้แล้วครับ
0: ท่อแป๊บมัน
1: ท่อ PVC
0: คืออะไร
1: ท่อ PVC อ่ะ
0: พลาสติกเหมือนกันเหรอ
1: ครับท่อแป๊บนี่เขาไม่ใช้แล้วสมมติอันนี้มันเป็นเหล็กอ่ะครับ
0: อ๋อเขาบอกว่าการจุดบั้งไฟอ่ะเป็นการเตือนพญาแถนว่าให้โปรยฝนลงมาหน่อยปีนี้ฝนแล้งอย่างงี
1: ้
0: แล้วถ้าบางวันฝนตกอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราจะยังจุดไหมคะ
1: จุดครับถ้าฝนหายตกแล้วก็จุดได้ครับ
0: แต่ถ้าสมมติว่
1: า
0: ฝนไม่แล้งปีนี้ก็
1: เพราะเขาเล่นการพนันกันนะคุณนี่
0: จริงไหมเนี่ย
1: มันก็จริงดิ
0: ว่าจะตกหรือไม่ตกเนี่ย
1: ครับขึ้นสูงอ่ะขึ้นสูง300-400อย่างเงี้ยวิอย่างเงี้ยเขาก็ได้เงินกันพวกเล่นถอยเล่นขึ้นนะ
0: เขาบอกว่าคำว่าแถนเนี่ยคือความเชื่อเก่าแก่มากเลยก่อนพุทธกาลอีก
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหโอเค
1: ผมโทรหลายทีแล้วไม่ได้รับทักทีสายไม่ว่าง
0: หนูก็ดันอยากรู้อะไรไปเรื่อยด้วยตอนเนี้ย
1: ครับดีแล้วแหละครูเมย์จะได้รู้เยอะ
0: เป็นตำนานมียังมีเรื่องพญาคักคันคาก
1: หางคกเหรอ
0: ไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าในตำนานอีสานนะนอกจากพญาแถนแล้วยังมีตำนานพญาคันคาก
1: ครับพุทธไทยเทวีอะไรนั่นน่ะเขาเรียก
0: เขาบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยพญาแถนโกรธมนุษย์ไม่ยอมให้ฝนจนโลกแห้งแล้งและพญาคันคากเนี่ยคือราชาคางคกผู้มีฤทธิ์จึงยกกองทัพสัตว์ไปสู้กับพญาแถน
1: ครับ
0: แล้วก็สุดท้ายตกลงกันว่าถ้ามนุษย์จุดบ้างไฟขึ้นฟ้าให้พญาแถนส่งฝนลงมาแต่ถ้าได้ยินเสียงกบเขียดร้องอ่ะแปลว่าโลกกำลังต้องการน้ำ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ย
1: อึ่งอ่างด้วยอึ่งอ่างก็ร้องถ้าฝนตกครับเขาก็กินนะเขากินต้มอึ่งอ่างนะคุณเมย
0: ์เอออ้าวเราก็กินพญาคักคากไปแล้วนี
1: ่ไม่เอา
0: ไม่เอานะโอเคโอเคได้เลยได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: ฟังเพลงแค่เศษผ้าแหละคุณแม่บอกว่าทำไมจะเอาแต่เพลงเก่าเพลงเก่าผมชอบเพลงนี้มาก
0: เราต้องสลับสับเปลี่ยนบ้างโอเควันนี้น้องเมย์เปิดให้แล้วครั้งหน้าถ้าอยากได้สายหน้าไม้ต้องเปลี่ยนเพลงโอเคไหม
1: โอเคครับ
0: มันแบบคนอื่นเขาก็จะแบบคนนี้อีกแล้วขอเพลงนี้อีกแล้ว
1: ครับ
0: แล้วทำไมขอแล้วทำไมถึงให้สายหน้าไม้อย่างเงี้ยหนูโดนบ่นทุกทีอ่ะ
1: เหรอ
0: เออไปดีกว่าเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะแค่เศษผ้า
1: ไอ้น้องอะไรที่ว่ารับสารหน้าไหมอ่ะ
0: กว้างอ่ะเหรอ
1: น้องกว้างแล้วก็ขึ้นมหานคร95เราทุกท่านครับ แล้วก็ครูเมย์ด้วยครับ
0: ขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยค่ะ
1: ผมต้องตามครูเมย์ผมจำได้
0: ยาวเฟื้อยเลยมา

0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: มีคนแซวว่าวันนี้ดูเอ็มคอร์ดเห็นน้องเมย์จัดรายการด้วยขอบคุณค่ะ ได้ดูไหมได้ดูไหมหนูเป็นผู้ประกาศคงประกาศข่าวเล่าคงเล่าข่าวเนี่ยได้ดูไหม
1: ย
0: ัง
1: ไม่ได้ดูเลยคุณมีครับยังไม่ได้ดูเลย
0: หนูจัดวันจันทร์กับวันพุธนะ
1: เหรอครับ
0: ใช่ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นประมาณนี้
1: ช่องไหนคุณมีครับ
0: เอ็มคอร์ดค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเอ็มคอร์ด
0: เอ็มคอร์ดเออหนูจะไปจัดห้องอื่นได้ไงแล้ว
1: ใช่ก็ของเราเลยแหละเนาะ
0: เออใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะ
1: ที่พอวาสุเนาะ
0: ค่ะ
1: พอวาสุเขาบอกว่าน้องเมย์จัดตอนนั่นอะตอนเช้าหรือตอนไหน
0: ตอนเย็นตอนเย็นตอนเย
1: ็นเหรอ
0: ใช่ใช่ชื่อรายการเรื่องพบค่ำ
1: ครับ
0: ค่ะรอดูด้วยนะมีพิธีกร4คนสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาให้งงเล่น
1: มีคนไหนบ้างครับคุณเมย์มีคุณเมย์แล้วคนไหนบ้าง
0: จริงๆอ่ะมันมีจันทร์ถึงศุกร์ค่ะแต่ว่ามีหนูอ่ะคือวันจันทร์กับวันพุธ
1: ครับ
0: สลับกันสลับกันจัดอะไรอย่างนี้นะคะฝากดูด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ไม่แน่ไงเผื่อแบบได้อ่านข่าวเกี่ยวกับบั้งไฟบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะมีเหมือนกันมีแม้กระทั่งอ่านข่าวว่างูเข้าไปฉกไก่3ตัวหนูก็อ่านมาแล้วก็เป็นข่าวได้เหมือนกันเออนะโอเคขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: นะคะวันนี้เมื่อกี้พี่เขาขอเพลงแค่เศษผ้ามาหนูแบบขอเล็กกว่าผ้าก่อนตอนเนี้ยขอเป็นแค่แบบฝ้ายผูกตีนของพี่สารสารสินก่อนนะคะอ่ะแล้วที่เหลืออยากจะฟังผลงานเพลงไหนที่เป็นเพลงอกหักช้ำรักโอ้ยเจ็บเหลือเกินนะมาขอมาได้เลยนะจ๊ะตอนนี้

0: อยคำไหนคำนั้น
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: วันนี้เมื่อปีที่แล้วนะคะผลงานจากพี่เก่งทัชยะค่ะสังกัด Wildline Music นะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์อนุชิตธนัญชัยแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์อนุชิตธนัญชัยนะคะในช่วงของเจาะคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: เพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-11 2,000 งานเพลงจากอุ๋งอิ่งเพชรบ้านแพงและวงฟูจ้า

0: อบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master at ceremony today.
7: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: โดยเบที่ชาย
1: ังไงนะใบพรุ่งนี้คือวันไหนนะของพี่วันที่วันศุกร์หรือเปล่าโอเคอ่ะตอนนี้ช่วงท้ายๆกับน้องเมทิชาแล้วนะคะโอ้โหเวลาจะหมดแล้วนะสินะวันนี้นะคะมีบอกว่าสวัสดีค่ะจากหนูเดย์ขอเพลงใส่ใจพิเศษใส่ใจหน่อยครับจากพี่ลูกตาลด้วยนะคะแล้วก็มีพี่เดือนขอเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เสื่อนะคะจากท็อปพัสุพัฒน์ด้วยอยู่จันทบุรีขอเพลงใจขลาดหมื่นเหรอใช่ไหมใจขลาดหมื่นแล้วก็มีบอกอะไรสักอย่างไม่รู้ช่างมัน ว่าเราจะไม่อ่านการเมืองนะคะแล้วก็ราคายางวันนี้อัปเดตกันหน่อยดีกว่าเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ81 บาทคลองแงะ75 บาทจังหวัดตรัง76 บาทภูเก็ต81 บาทสุราษฎร์ธานี82.50 บาทเฉลี่ยอยู่ที่79.10 บาทยางลูกขุน84.60 บาทขี้ยางก้อนถ้วย67.50 บาทน้ำยาง86.20 บาทนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-11และร้านค่ะ

0: ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะกับผลงานเพลงนี้ค่ะก้อนหินก้อนนั้นวันนี้หมดหน้าที่เขาต้องไปแล้วไปก่อนนะจ๊ะแก้วหนึ่งใบเสร็จความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ฉันได้แต่ร้องไห้ปล่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนหมอนทุกวันทุกหยดรถที่นอนนั้นท่วมเติมเปียกหมอนว่ายน้ำตา

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมาไม่ว่าจะเป็นทาง SMS นะครับที่4689400นะครับสวัสดีพี่สังทองสีใสแล้วก็คุณหนูเดใช่ไหมครับสวัสดีครับแล้วก็ทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95ใครที่มีมือถือมีคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถรับชมกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะจ๊ะทักทายกันหน่อยครับพี่จีรวรรณสวัสดีครับพี่น้องนุชณนครพี่สุคนกับเชิงนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สบีนานะฮะขอเพลงถ้าตอนนี้เธอยังไม่เกิดของวงแท็กซี่นะครับอุ้ยเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากๆเลยนะครับอ่ะแล้วก็สวัสดีพี่คิวเองพี่แมวเซาชอบหลับนะครับสวัสดีพี่ศักดิ์ชัยนะครับพี่นักรบครับพี่นุชเจริญพี่สุวรรณีพี่อนุวัฒน์นะครับพี่ศรีวิไลทักทายนะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชมบุรีมารายงานตัวนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าในช่วงของสายชิลฮิวใจเอ้ยไม่ใช่สิมานะคนไลฟ์ก่อนไลฟ์เป็นก่อนดีกว่าเนาะไลฟ์เสร็จปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่ในช่วงของสายชิลนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์นะจัดไปนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับนั่นก็คือสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวก็มารับสายกันนะครับในช่วงของสายชิลอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางนะครับเบอร์เดิม022481366ครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: Where to go?

0: คุณมากๆครับก่อนอื่นต้องขอบขอบพระคุณนะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายสนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
3: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่นะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คือบทเพลงไก่ตาฟางจากพี่ธันวาราศีธนูนะครับคิดถึงพี่ธันวาเสมอนะครับจริงๆนะฮะเพราะว่านั่นแหละทางพี่ธันวาก็เขาเรียกว่ามีความเชื่อมสัมพันธ์นะครับกับทาง FM 95มาตลอดนานแต่สมัยนู้นสมัยแบบพี่ธันวาเป็นช้างเผือกนะครับแล้วก็เป็นศิลปินจริงจังของค่าย RS นะครับจริงๆนะคิดถึงพี่ชายเสมอนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่าในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณพี่ประจวบนะครับ
4: ครับสมหวังครับ
3: เอ้า
4: สมหวัง
3: อ๋อพี่สมหวังจากจังหวัดประจวบใช่ไหม
4: คร
3: ับ โอ้ยนะครับแหมผมก็นึกว่าพี่ประจวบนะครับพี่สมหวังนะครับจากพี่ประจวบสบายดีนะครับพี
4: ่ครับไม่เจอกันนานครับ
3: นานแล้วนะ
4: ปีกว่าครับ
3: ปีกว่าเนาะไม่ได้คุยกันเนาะ
4: ครับ
3: ครับพี่สมหวังสบายดีนะครับพี
4: ่ครับ
3: ที่ประจวบเป็นไงบ้างพี่อากาศช่วงนี้ฝนตกไหม
4: ครับฝนตกครับ
3: ฝนตกเนาะ
4: ครับ
3: เหมือนกันครับที่กทม.ก็เช่นเดียวกันนะครับ
4: หวังยังไม่สมหวัง
3: ยังไม่สมหวังสักทีเนาะพี่เนาะเข้าใจผมเข้าใจพี่แหละนะสู้ๆนะครับสักวันหนึ่งต้องเป็นของเรานะพี่นะ
4: เพียงรออย
3: ู่อ่ะตอนนี้ครับอยากฟังเพียงอะไรครับพี
4: ่บุษบาครับ
3: บุษบาจากวงเมนทัลนะครับ
4: ครับ
3: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: สำหรับคนเป็นไม่
3: ได้เลยนะครับอ่ะจัดให้นะครับพี่สมหวังขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
4: ครับ
3: ครับผมสวัสดีครับ
4: ดีครับ
3: ครับผมนะครับพี่สมหวังนะฮะจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ได้ไปประจวบนานมากๆนะครับคิดถึงเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเร็วๆนี้แหละเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวให้เคลียร์งานอะไรเสร็จก่อนอยากจะไปเที่ยวทะเลกันบ้าง เอาอันนี้คือแบบพูดความจริงเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสนะครับไปเจอแบบน้ำทะเลเจออะไรอย่างงี้บ้างเลยนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้งานนี้เสร็จงานแม่พึ่งเสร็จนะครับเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนกันบ้างที่ทะเลบ้างนะครับ

ตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับในช่วงของสายชีพฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยยำยำครับแจ็คฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำครับไปฟังเพลงกันต่อเลยครับบุษบา Mental ครับ

สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ

3เพลงจบไปนะครับยาวๆกันไปนะมีรอสายใจสั่งมานะครับจากพี่ไม้พี่รมพรแล้วก็กรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงนะครับจากน้องเป้าเป้าวลีน้องสาวคนน่ารักของผมนะครับแล้วก็ใจสั่งมานะครับจากพี่เสกโลโซจัดไปทักทายครับทาง Facebook นะครับ LTM FM 95พี่ถึงบันไรพี่สว่างนะครับพี่ช่างแจ็คเทวาสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับ Good morning ตอนนี้ก็ตี 2:40 นาทีแล้วนะครับพี่ไกรวุฒิน้องไกรวุฒิเนาะพี่ศรีวิไลพี่เอ็ดดี้นะครับบอกว่าเห็นแก้วไวน์มั้ยนะครับเห็นทุกวันนะครับทุกคนเห็นหมดนะครับผมพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเห็นหมด เห็นกันหมดนะครับขอบคุณพี่เอ็ดดี้มากๆจริงๆนะครับถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของผมเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นูดีกู๊ดนะครับบอกว่าไอ้พี่เป้านี่สวัสดีพี่สุนิสานะครับพี่โซริยาสวัสดีครับถ้าพี่เดชอยู่นะพี่โซริยาอะไรเงี้ยประมาณนี้นะฮะทักทายกันหน่อยนะฮะสวัสดีครับพี่โซริยานะครับพี่น้องมังกรนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้อยพี่สุภาพนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงใครอีกคาดูเซพี่สุทัศน์นะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุภาพนะครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับพี่สุนิสาด้วยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อไปฟังสปอนเซอร์กันต่อดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมาทัชชิโมงนะครับในช่วงของเพื่อชีวิตนะฮะจบไปบทเพลงคิดถึงนะครับจากคุณอาหลังร็อกเกสตรานะครับต้องเรียกว่าอาจารย์แล้วกันนะครับก็ว่าเป็นคนที่สอนผมร้องเพลงให้ถูกต้องนะครับนะทักทายครับไปถึง

ทุกท่านที่กำลังทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะครับพี่ฮานามิแล้วไงนะครับบอกว่าคอแห้งแล้วครับพี่เพชรนะครับคอแห้งเหรอครับอยากดื่มอะไรล่ะฮะ อยากดื่มอะไรล่ะฮะพี่ลำพึงนะครับพี่สุวรรณีพี่อนุภาพน้องมังกรแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เอกใช่ไหมครับพี่เอกเอกห้างโลนะครับสวัสดีครับผมน้องเพชรนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุทัศน์นะครับสวัสดีครับพี่โซริยาสวัสดีฮะพี่สุภาพน้องมังกรทักทายนะครับทุกท่านเลยที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่วัดเอ็นพี่วิวัฒน์ NT นะครับแล้วก็สวัสดีพี่เกรียงศักดิ์พี่วันวิสาสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่น้ำเหียงบ๊อบบี้นะครับสวัสดี95นี่มาทักทายกันแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณมาลินีนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเพื่อชีวิตกันนะครับผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งมาฝากใครที่กำลังเขาเรียกว่ามีปัญหาเรื่องของเข่าจะนั่งจะลุกจะวิ่งจะเดินอะไรก็ตามแต่ว่ายังปวดเข่าผมก็มีเนี่ยฮะ Heal Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่ามาฝากที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะโดยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สมบัติที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดนะครับไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ชับมาเนียนะครับปะไปฟังเพลงกันต่อครับอีกสัก2เพลงแล้วกันนะครับเผื่อเวลาไว้นะฮะก็เป็นบทเพลงแห่งความคิดถึงนะครับอ่ะหลังจากเพลงนี้จบไปแล้วก็เดี๋ยวพักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับน้องกวางนะครับรอรับสายอยู่ณตอนนี้ครับสวัสดีไปถึงพี่รัตยาพรนะครับสวัสดีครับจากสุโขทัยใช่ไหมฮะบอกรับฟังจากเจแปนจ้าเอ้าอยู่ญี่ปุ่นเหรออยู่ที่ไหนครับบอกด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ลำพึงนะครับพี่วันวิสาพี่เกรียงศักดิ์พี่วิวัฒนะครับพี่อุดรรถขยะบางนานะครับสวัสดีครับผมอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยครับจัดไปชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ซีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับในช่วงวันที่2นะครับอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะมารายงานตัวนะครับเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสวัสดีไปถึงคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมาทาง SMS นะครับ4689400นะครับสวัสดีพี่สังทองสีสายแล้วก็สวัสดีทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95ครับพี่ละอายครับพี่ดวงใจนากาชิมานะครับคุณชายบอยคนเดิมสจต้อยโอ้โหไม่ได้เจอกันนานมากๆนะครับสจต้อยสบายดีนะครับ ยังอยู่ยังคอยที่ซอยเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอะไรนะบอกว่าสวัสดีครับหล่อเล็กครับวันนี้มีวิธีแก้สิวหายมาบอกนะครับก่อนไปทำงานไม่ต้องกินข้าวครับพอสายมาเราก็จะหิวพอสายหิวสิวเราก็จะหายขอบคุณครับชอบชอบอันนี้ดีอันนี้ผมต้องจดมุกไว้แล้วนะฮะโอ้ยขอบคุณมากครับสจต้อยฮะแหมท่านสจนะครับสวัสดีน้องแบมนะครับน้องแบมมาแล้วนะครับสวัสดีครับน้องมังกรนะครับสวัสดีครับพี่ลำพึงครับพี่รัตยาพรฟังจากเจแปนนะครับจากญี่ปุ่นใช่ไหมครับอยู่จังหวัดไหนบอกด้วยนะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อนะฮะนะดีนะที่ช่วงนี้แบบผมเป็นสิวแบบนานๆทีนะสจต้อยนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่เพชร
2: สวัสดีครับน้องเฉลิมพลนะครับ
3: ครับ
2: โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ
3: ลพบุรีครับ
2: จากลพบุรีนะครับช่วงนี้ลิงเยอะไหม
3: เยอะครับ
2: เยอะเหมือนเดิมนะ
3: ครับ
2: โอ้ยยังไงก็ต้องระมัดระวังนะเวลาเดินไปไหนก็อย่าแบบเขาเรียกว่าอย่าใส่อะไรให้ห้อยนะ
3: ครับ
2: เข้าใจเข้าใจผมเข้าใจเลยครับพี่น้องชาวลพบุรีนะฮะตอนนี้ครับอยากฟังเพลงอะไรครับ
3: พิษรักพิษณุโลกครับ
2: จากคุณอาสีหนุ่มนะ
3: ครับ
2: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: มอบให้แก่คลื่น95ทุกคนเลยครับและหลังไมค์ด้วยครับ
2: ได้เลยนะครับผมจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
3: ก็ได้ครับ
2: จำไม่ได้ใช่ไหม
3: ครับ
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดตามเพจนะ
3: ครับ
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย

0: ูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจ
1: อร่อยถูกใจ
0: ใครๆก็ชอบ
1: ใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ครับผมนะครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับพี่เฉลิมพลครับ
1: ครับครับ
0: ขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ
1: ครับขอให้พี่เพชรมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ
0: เช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับผม
1: ครับ
0: ครับนี่จัดไปช่วงพาเลทเพลงฮิตนะครับพิษรักพิษณุโลกครับป่ะฟังเพลงกันเลยครับ

ตลกครับมาแล้วครับผมมากับฝนนะครับมาพร้อมฝนลินในเมืองหลวงพี่น้องนะครับฮันวลินทั้งประจวบนะครับคิดเลขขันกันแล้วกันนะครับเอาคนอีสานหลายบ่หลายเนาะร้องได้เสียงดังๆนะครับใครร้องได้ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งขอบคุณครับขอให้สวยเป็นดอกกุหลาบนะครับครับผม

ขอบคุณครับคุณนะครับขอบคุณสำหรับดอกไม้งามๆนะครับขอบคุณครับได้หมดทั้งกระเป๋าเลยครับขอบคุณที่เก่งมากนะครับนะครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับเจ้าสาวบ้านทองนะครับกินอยู่ทางเปิดจวบนะครับทางบ้านบางเปิดเนาะแล้วก็สวัสดีแฟนเพลงชาวประจวบด้วยนะครับร้องช่วยหน่อยนะครับอ้าว

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับกลับมานะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4เพลงจบไปนะครับนี่เลยครับขอแนะนำเพลงกันก่อนครับผิดรักพิษณุโลกนะครับจากคุณอาศรีหนุ่มเชิญยิ้มแล้วก็รักนี้มีกรรมจากคุณอาสันติดวงสว่างนะครับสุดท้ายคืออ้ายเจ็บนะครับจากพี่ไผ่พงศธรแล้วก็ดวงเดือนนะครับจากโจอี้ภูวศิษฐ์นั่นเองนะครับทั้ง4เพลงจัดให้เรียบร้อยนะครับทักทายไปถึงทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95มีใครบ้างเนาะขอดูสิสวัสดีพี่ละไอพี่สุคนกับเชิงน้องมังกรยายออส3ย่านนะฮะสวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณแม่บนเรือนนะฮะสวัสดีพี่คิวเองนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับ Facebook ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะผมจะพยายามrefresh บ่อยๆนะครับจะได้ทักทายทุกท่านได้ให้ครบถ้วนนะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับ Facebook บางทีก็น่าจะมีปัญหากันบ้างพี่บันเทานะครับพี่สุวรรณีสวัสดีครับผมมีใครอีกเลื่อนขึ้นไปใช้สุดสิสุดได้แค่นี้ใช่ไหมโอ้ยเสียดายมากๆเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อตอนนี้ครับผมก็มีบทเพลงจอกคิวฮิตมาฝากเอ้าอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่หายไปเฉยเลยอ่ะอยู่นี่อ่ะบทเพลงจอกคิวฮิตของเรานะครับจอกคิวฮิตวันนี้บทเพลงที่5นะครับรัติการแห่งความเหงาจากน้องปานชีวานะครับโอ้ยไม่ได้เจอนานมากไม่ได้เห็นนานมากๆเลยนะครับแต่ว่าก็ติดตามน้องปานมาตลอดนะครับเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากๆอ่ะเราไปฟังกันนะครับใครชอบลูกทุ่งแท้ๆนะต้องฟังน้องปานนะครับสังกัด SSK Music นะครับเพลงนี้ชื่อว่ารัติการแห่งความเหงาคำร้องทำนองโดยอาจารย์เจี๊ยบนิสาเรียบเรียงโดยอาจารย์เอ็มนาโนนนะครับในช่วงของจอคิวฮิตนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้าน2ครับไปฟังเพลงกันเลยจัดไป
2: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของมหานครเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ด้วยนะครับ2เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงกลางดาวจากน้องไรอันกัดบัณฑิตแล้วก็จากใจต้นข้าวนะครับจากน้องต้นข้าวสุปรียานั่นเองนะครับทักทายกันหน่อยครับสวัสดีไปถึงน้องมังกรพี่สาวขามนะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าต่อเพลงด้วยโอ้ดวงใจนะครับดีเจเมย์เข้ากันดีขนาดเป็นชะอั้นกา เข้าดีขนาดเนาะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุคนกับเชิงครับพี่ละอายครับพี่สุพนัทสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่มาลีวันนะฮะเอ้าน้องปามี่น้องปามี่สวัสดีค่ะนะครับโอ้ยเป็นยังไงบ้างเนาะไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่งานงานและงานที่เจอกันล่าสุดใช่ไหม งานธนาคารกสิกรนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับไปร่วมงานด้วยกันนะครับเต้นสวยมากๆเลยนะฮะขอบพระคุณมากๆครับน้องปามี่ที่เข้ามาทักทายว่าแต่ว่าทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้ยังไม่หลับยังไม่นอนเหรอฮะ จะตีสี่อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับในขอดูซิมีใครอีกนะครับ Facebook ของผมอ่ะมีปัญหาทางนี้มีปัญหาเพราะว่าผมก็ไม่สามารถที่จะแบบเห็นทุกท่านได้ทีเดียวนะครับต้องแบบ refresh หน้าจอเรื่อยๆนะครับพี่ธีรพงศ์พี่สุพนัทนะครับสวัสดีครับพี่สุมาลายังอยู่นะพี่รัตนาพี่นรเดชนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังทักทายกันส่งข้อความกันส่งข้อความกันมาเป็นเพื่อนกันนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today.
7: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยหอมเพิบสดชื่นแบบเพิบๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองเราจะเฮิบนะครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้พี่สาวครับนะครับน้องปามี่นะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับโอไฮโยก็ไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สวัสดีพี่มังกรพี่นกสิทธิชาติมาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่หนิงวิภาดาใช่ไหมครับสวัสดีครับผมพี่สุคนกับเชิงสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะครับพี่นันทาพี่กรองแก้วพี่ละไอนะครับสวัสดีฮะพี่สมหวังพี่นกสิทธิชาติบอกว่ามีแต่สติกเกอร์มากเกินไปนะฮะข้อความเลยไปไวนะครับอันนี้เรื่องจริง อันนี้พูดจริงนะครับมีแต่คนรัวสติกเกอร์เข้ามานะฮะก็ไม่ค่อยมีข้อความเท่าไหร่หรอกแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นสติกเกอร์ที่รัวกันเข้ามานะครับขอบคุณมากๆเลยครับก็จะยังไงก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยนะครับจะส่งข้อความมาจะอะไรก็แล้วแต่จะส่งสติกเกอร์จะส่งข้อความมาแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยอีก2เพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานและเพลงหวานวันหวานครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางน้องกวางรอรับสายอยู่หลังไมค์ตอนนี้เบอร์เดิมครับ022481366ครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 4:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมาแล้วครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะครับนี่สองเพลงจบไปนะครับไม่ว่าจะเป็นฝากเพลงถึงกิ๊กนะครับจากทาคณิตนะฮะน้องเบลน้องเบลคนน่ารักของคุณก้องห้วยไร่นั่นเองนะฮะแล้วก็สังหารหมู่นะครับจากโซดาฟายฟ์นะครับจัดไปสวัสดีครับไปถึงมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับไหนขอดูซิมีใครบ้างสวัสดีทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95ครับสวัสดีพี่สุคนกับเชิงครับพี่เล็กยินดีพี่หนูสวยหนูสวยพี่จิรวรรณครับพี่พรชัยสวัสดีครับผมพี่รัตติยา Good morning ครับผมพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะฮะพี่จุ๊บแจงนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็เหมือนที่ผมบอกไปชั่วโมงที่แล้วนะครับตอนนี้เวลาแบบกดrefresh ทาง Facebook นะครับเพื่อที่จะแบบดูข้อความหลายๆท่านนะครับก่อนหน้านี้ดูยากมากนะครับหาไม่เจอเลยจริงๆนะครับแต่ว่าผมก็พยายามนะพยายามกดบ่อยๆนะครับเผื่อที่แบบข้อความจะขึ้นมานะฮะบางทีก็โหลดช้าบางทีก็นั่นแหละเป็นอะไรก็ไม่รู้นะช่วงนี้เน็ตแบบมันช้า มันช้ามากๆเนาะตอนนี้ครับอย่ารอช้าไปฟังเพลงกันดีกว่าอีกสัก2เพลงนะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยไหนขอดูซิมีใครบ้างขอบคุณสปอนเซอร์ของเราอย่างเป็นทางการนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับก็ต้องดูนิดนึงนะครับเพราะว่าบางที

0: ณขณะนี้จริงๆมันก็ยังไม่ได้แบบว่าดีอะไรมากมายเนาะหลังจากที่มีรัฐบาลมา
1: ค่ะ
0: นะคะเรื่องของเศรษฐกิจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยก็รอนะคะในเรื่องของมาตรการต่างๆที่จะเอามากระตุ้นเศรษฐกิจนะคะอย่างวันที่15นี้เนี่ยอีกไม่กี่วันเดี๋ยวก็จะมีการลงทะเบียนสำหรับคนที่จะเข้าโครงการคนละครึ่งใช่ไหม
1: จะได้ลงหรือเปล่าเนี่ย
0: นั่นน่ะสิน
1: ั่นน่ะสิ
0: เออทำไมอ่ะ
1: เพราะว่าเขาก็บอกว่าอะไรนะไอ้พระราชกำหนดกู้เงินเนี่ยมันเข้าแล้วถ้าเกิดลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็จะเดินหน้าใช้ไปใช่ไหมแต่ว่าที่ฝ่ายค้านไงเขายื่นให้ทางประธานสภาส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงินเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวว่าคุณโสพลสารัมประธานสภาก็ได้ส่งไปให้แหละส่งคำร้องไปถึงไปที่ศาลแล้วนะก็อาจจะเร็วก็ได้นะถ้าเกิดศาลเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนเนี่ยอาจจะพิจารณามาอย่างเร็วก็ได้นะ
0: จะทันไหมอีก11วันวันนี้มันที่14ใช่ไห
1: ม
0: ถ้าลงทะเบียน25ตามกำหนดเดิมว่าจะโอนเงินกันวันที่1มิถุนายนอ่ะ
1: ใช่ใช้ได้วันที่1อ่ะตามไทม์ไลน์เขาไว้ว่าอย่างนั้นนะเนาะก็พยายามบอกว่าคิดไปทางที่ดีเอ้ยมันน่าจะไม่มีอะไรเพราะว่าหลายคนอ่ะอย่างการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่12ก่อนปิดอ่ะนะก่อนที่มีพระราชพิธีก่อนปิดเนี่ยหลายคนทั้งนักกฎหมายทั้งคนที่เป็นรองนายกเคยเป็นเลขากฤษฎีกาคุณประกรณ์นินประพันธ์เอยเนี่ยก็บอกยืนยันอย่างหนักแน่นเลยว่าทำได้ไม่ขัดอย่างเงี้ยเพราะว่าถือว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารคือรัฐบาลเนี่ยจะต้องถ้าเกิดว่าประเทศมันเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะออกพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยได้เขาว่าอย่างนั้นทุกคนก็ยืนยันน่ะเนาะ
0: ค่ะก็ขอให้ทันแล้วกันนะเพราะว่าคือมันไม่รู้จะกระตุ้นทางไหนแล้วตอนนี้นะคะ
1: ไม่รู้จะกระตุ้นทางไหน
0: เออก็ต้องทางนี้แหละที่จะให้เศรษฐกิจมันอย่างน้อยก็หมุนเวียน2เดือนเนาะที่เขาบอกว่าเดือนละ 1,000 ก็2เดือนก่อนใช่ไหมเฟสแรก
1: เฟสใช่แบ่งเป็น2เฟส
0: เ
1: ฟสละ 2,000
0: เดือนละ 1,000
1: ใช่ไหมคะใช่ๆเดือนละ 1,000 2เดือนติดต่อกัน
0: ใช่ค่ะเมื่อคืนนี้มีข่าวเรื่องฐานกัมพูชายิงปืนเข้ามา
1: ใช่11นัดนะ
0: ในฝั่งไทยเนาะ
1: ใช
0: ่แนวโอสมิธนะคะไทยก็ยิงเตือนกลับไป2นัด
1: ค่ะ
0: ก็ไม่รู้ว่าตอนเช้าหรือว่าตอนเวลาอื่นเนี่ยมีเหตุการณ์ไหมแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงพบค่ำนะคะสภาพอากาศก็เริ่มมืดมีฝนตั้งเขาจุดเริ่มต้นของการยิงอยู่ที่บริเวณเนิน278ทิศตะวันออกของช่องจอมก่อนจะไล่แนวยิงลงมาทางตลาดฝั่งตะวันออกของถนนสู่พื้นที่โอสมิ
1: ธ
0: แต่ละจุดนี้มีการยิงประมาณ 1-2 นัดรวมทั้งสิ้น11นัดนะคะที่ทหารจากกองทัพภาคที่2รายงานเนี่ยค่ะโดยความมั่นคงประเมินว่าเป็นการยิงลักษณะเหมือนยิงเค้าเรียกเช็คแนวทหารก็ใช้คำว่ายิงเช็คแนวโดยสถานการณ์โดยรวมก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมและเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยยังคงตรึงกำลังเฝ้าตลอด24ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องค่ะเช็คแนวเหรอเอออย่าเช็คบ่อยนะ
1: ก็ตอบโต้กันไปนะคะก็ไม่รู้ว่าเช้านี้จะเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าเอ๊ะเวลามันปกติสุขนะแต่ทำไมอ่ะทำไมต้องมีแบบนี้เรื่อยๆเลยทั้งจุดประทัดทั้งเรื่องอะไร
0: เหมือนยั่วยุเหมือนอะไรไม่รู้จะคิดอย่างอื่นไปไม่ได้นะ
1: ฮะ
0: เออคือยั่วหรือเปล่าเพราะว่าเอาถ้าอยู่ดีๆเอาถังคนต้องฝังต้องอยู่กันก็คือเหมือนกับก็เฝ้าลาดตระเวนไปอะไรอย่างนี้นะก็เป็นหน้าที่ของทหารอยู่แล้วแต่ว่าจะมายิงเช็คแนวบ่อยๆมันก็ไม่ได้นะคะทางนี้ก็ระแวงอยู่แล้ว
1: เนี่ยล่าสุดก็ยังบอกว่าในทางกระทรวงกลาโหมไม่ออกข่าวแหละออกข่าวประชาสัมพันธ์ว่าไทยเนี่ยย้ำว่าไทยไม่ต้องการความขัดแย้งแต่ว่าพร้อมแล้วก็พร้อมจะดูแลอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่นะคะทางพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมนะคะกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนเนี่ยไทยกัมพูชาบอกว่ารัฐบาลแล้วก็กระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะนี้เนี่ยกองกำลังสุรนารีและหน่วยด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถ ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็ดูแลความปลอดภัยของประชาชน

0: ชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถนะคะการปฏิบัติของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่เนี่ยจะดำเนินการตามกฎหมายของการปะทะนะคะตามกฎหมายตามกฎของการปะทะนะคะซึ่งเป็นการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนนะคะอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันนะคะรวมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันเนี่ยกองทัพไทยก็พร้อมจะปกป้องอธิปไตยของชาติและผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกล้ำนะคะรุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติค่ะเนี่ยเขาก็บอกว่าเขายึดมั่นไงยึดมั่นเมื่อคราวที่ลงนามกันเมื่อวันที่27ธันวาคมอ่ะ68น่ะเขามุ่งมั่นเสริมสร้างบรรยากาศให้เกิดสันติสุขหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการยั่วยุหรือเพิ่มความตึงเครียดเนี่ยนะคะทั้งนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีเนี่ยถือเป็นการไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ข้อตกลงนี้นะคะซึ่งฝ่ายไทยเนี่ยจะรวบรวมข้อมูลแล้วก็บันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นการยั่วยุแหละถ้าเกิดฟังจากทางข่าวของทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็จะบันทึกรวบรวมเป็นข้อมูลต่อไปเพื่อดำเนินการตามข้อมูล
1: ก่อนหน้านั้นเขาบอกว่าตอนนี้สักประมาณสายเมื่อวานนี
0: ้
1: มีต่างชาติลักษณะเป็นชาวตะวันตกแต่ไม่ทราบสัญชาติไหนเน
0: า
1: ะเดินเข้ามาตรงใกล้ๆแนวลวดหนามนะคะถนนทางเข้าโอสมิธอ่ะเนี่ยคืออะไรก็ไม่รู
0: ้
1: เนี่ยมันแปลกอยู่นะคะต่างชาติที่เป็นเขาบอกว่าไม่ใช่เอเชียแน่นอนไม่ทราบสัญชาตินะคะ
0: ใช่เป็นไม่ทราบสัญชาติใช่เดินเข้าใกล้บริเวณแนวลวดหนามที่โอสเมดนี่แหละโอสเมดนี่แหละเจ้าที่ก็เลย
1: มาทำไมอ่ะ
0: ก็เลยยิงเตือนไปสองนัด
1: ถ้าใครพามาทำไมมีอะไรหรอ
0: เริ่มต้นก่อนก็มาก่อนทำไม
1: นั่นแหละแสดงว่าต้องมีเจ้าบ้านอ่ะพามาแหละค่ะอาสายังว่างอยู่นะคะต้องกางรอค่ะ022481366นะคะใครจะโทรมาก็เชิญได้เลยนะคะจริงๆเช้านี้มีน้ำมันขึ้นนะคะพี่ก๋วยเ
0: บนซินไม่อยากจะเช็คเลยว่าราคาน้ำมัน91ของตัวเองเท่าไหร
1: ่เบนซิน
0: เขาบอกขึ้นทุกชนิดเนี่ย
1: ใช่ค่ะทุกชนิดเลยค่ะเบนซินในกรุงเทพนะ 53.64 ค่ะเบนซินถ้าแก๊สโซฮอล์95ก็ 44.05 แก๊สโซฮอล์91ก็อยู่ที่ 43.68
0: อุ้ยนี่แหละ4445เนี่ยของพี่เนี่ยโอ้โห
1: ดีเซลเอาดีเซล B7 นะ 41.45 B20 34.45 นี่ที่คนเติมกันเยอะถ้าเป็นดีเซลพรีเมียมก็นู่นเลยค่ะ 61.25
0: 61 บาท 25 สตางค์
1: นะ
0: ก็ฟังเหมือนดูแล้วเนี่ยการสู้รบมันไม่ได้มันการสงครามมันไม่ได้จะยุตินะมันจะไปกันใหญ่แล้วดูฟังจะทำเมื่อวันอังคารน่ะเหมือนจะไปกันใหญ่แล้วอ่ะ
1: ก็ไม่มีตอนนี้ก็แสดงว่าประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ที่จีนใช่ไหม
0: ตอนนี้ไปจีนอยู่13 15ใช่แต่ยังไม่มีข่าวออกมาเลยนะว่ายังไงคงไปถึงแล้วยังไม่ได้อะไรแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ถึงจีนแล้วเขาบอกทำเนี่ยถึงจีนแล้วเตรียม
1: ก็ร่วมประชุมเกือบ10 ปีนะ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ก็จะหารือหลายอย่างเดินทางถึงกรุงปักกิ่งแล้วเมื่อคืนนี้นะคะ
1: ตอน10
0: เกือบ2ทุ่ม
1: สื่อเขาประมาณว่าเสนอข่าวประมาณว่าวัดพลังกันระหว่าง2ผู้นำโลกเดิมพันจัดระเบียบโลกใหม่ขนาดนี้เลยอ่ะ
0: ใช้คำนี้เลยนะ
1: คำนี้เลย จัดระเบียบโลกใหม่จีนกับสหรัฐเจอกันนะคะ
0: เขาคาดหวังกันว่าคงจะมีการหารือกันอย่างยาวๆเลยโดยเฉพาะในเรื่องของอิหร่านนะคะซึ่งอิหร่านเนี่ยเขาพึ่งพาจีนเยอะนะเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดเลยจีนเนี่ยจีนเองเนี่ยก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่ซื้อน้ำมันจากเตหะรานนะ
1: ค่ะคือตามข่าวเนี่ยเห็นบอกว่าทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพาคณะCEO ไปด้วยนะคะไปเหมือนกับไป CEO ก็คือผู้บริหารยักษ์ใหญ่เลยของอเมริกา
0: ค่ะ
1: หวังว่าจีนจะเปิดประเทศรับนักลงทุนจากสหรัฐนะไปการนี้นี่คือไปแบบ

0: เหมือนกับขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือนะอันนี้ถ้าในมุมของสื่อจีนก็บอกว่าอย่างนั้นนะ
1: ใช่เพราะทรัมป์เนี่ยเขาโพสต์ผ่านทูตโซเชียลเลยว่าเขาจะขอให้สีจิ้นผิงเนี่ยเปิดประเทศจีนให้กับธุรกิจของสหรัฐเราจะขอให้จีนเปิดประเทศนะคะเพื่อให้ผู้คนที่ชาญฉลาดเหล่านี้ได้ใช้ความสามารถของพวกเขาแล้วก็ช่วยยกระดับสาธารณประชาชนจีนไปสู่ระดับที่สูงยิ่งขึ้นแหมพูดอย่างนี้เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่ามาก็เลยมามีธุรกิจมีความสัมพันธ์กับทางนักธุรกิจของสหรัฐนี่จะฉลาดขึ้นหรออะไรอย่างเงี้ยเออให้ผู้คนแหมใช้คำเนาะ
0: เวลาโดนัลด์ทรัมป์พูดอ่ะนะเขาต้องมีคำที่แบบว่าคือเหนือคนอื่นไว้ก่อน
1: เหนือคนอื่นเหนือไว้ก่อน
0: หนึ่งขุมประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะเพราะว่าในส่วนของจีนเองนะคะก่อนหน้านี้เขาบอกว่ามาเถอะใครๆก็มาได้จีนแต่ว่ายังไงก็ตามนะรับรองเลยว่าณขณะนี้โลกใบนี้ไม่มีทางจะหยุดนโยบายจีนเดียวได้หรอกมาเยือนก็มาเขาต้อนรับทุกประเทศอยู่แล้วนะคะก็คือ
1: จีนเขาก็มี
0: นโยบายจีนเดียวของเขาก็คือเป็นตัวของตัวเอง
1: ใช่ค่ะเขาสามารถที่จะเป็นหนึ่งในการที่จะเลือกหรือไม่เลือกอะไรแล้วอ่ะคือจีนเดี๋ยวนี้เป็นมหาอำนาจแล้วเหมือนกันนะอันดับสองรองจากสหรัฐล่ะถ้าเกิดว่ากันว่ากันไปดูกับสถานการณ์เนี่ยนะคะ
0: ค่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะคะสำหรับในเรื่องของทรัมป์ไปพบปะท่านสีจิ้นผิงนะคะ
1: ค่ะนี่เมื่อวานที่ชายหาดพัทยาน้องสีคุณผู้ฟัง
0: ค่ะ
1: นักตกปลาหมึกเนี่ยที่ริมชายหาดเขาผวานะเขาไปหวานแหแล้วไปเจอปลาหมอคางดำจำนวนมากเลยบุกชายหาดพัทยา
0: ฮะอยู่ในทะเลแล้วเหรอ
1: ไม่นู่นเนี่ยผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าตาชาแนลเนี่ยมีผู้ตามถึง 20,000 คนนะโพสต์ข้อความแล้วก็คลิปวิดีโอหลังพบปลาหมอคางดำจำนวนมากที่ชายหาดพัทยาสร้างความแตกตื่นให้กับนักตกปลาแล้วก็นักตกหมึกเลยนักท่องเที่ยวที่มาก็ยืนมุงดูเหตุการณ์จำนวนมากเลยนะคะนายสตาร์ทอุ่นกายเย็นอายุ40ปีซึ่งเป็นเจ้าของคลิปนี่บอกว่าตัวเองทำช่องคอนเทนต์เกี่ยวกับการตกปลาตามสถานที่ต่างๆแล้วก็มักจะมาตกหมึกที่ชายหาดพัทยาเป็นประจำมีผู้ติดตามหลักหมื่นล่าสุดเนี่ยได้รับแจ้งจากกลุ่มนักตกปลาด้วยกันว่าพบฝูงปลาหมอคางดำจำนวนมากบริเวณชายหาดพัทยาก็เลยนำแหมาทดลองหว่านเพื่อช่วยกันจำกัดนะคะปรากฏว่าในการหว่านแหครั้งนี้เนี่ยสามารถจับปลาหมอคางดำไว้ได้เป็นจำนวนมากเลยคนนี้ก็เลยบอกรู้สึกกังวลเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลของชายหาดพัทยาแล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่าปลาชนิดนี้สามารถเข้ามาอาศัยอยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงและอยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็หาแนวทางป้องกันอย่างจริงจังเพราะเกรงว่าปลาหมอคางดำอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำท้องถิ่นทั้งลูกปลาลูกหมึกอะหากปล่อยให้การแพร่พันธุ์จำนวนมากอาจสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลแล้วก็อาชีพประมงชายฝั่งในอนาคตถึงแม้ต้องสีมันอยู่น้ำจืดแล้วไปบุกที่ทะเลได้ยังไงเนี่ย
0: แสดงว่าไอปลาหมอคางดำนี่คือมันอยู่ได้ทั้งสองน้ำสามน้ำเลยเหรอ
1: แข็งแกร่งมากเลยเนี่ย
0: นะคะก็แล้วจะต้องทำยังไงจัดการยังไงอยู่ในทะเลนี่มันยากมากเนาะ
1: เดี๋ยววันนี้ประมงต้องไปดูแล้วแหละว่ามันโผล่ที่นั่นได้ยังไงใครไปปล่อยหรือว่ามันอยู่ๆมันจะว่ายข้ามน้ำมาหรอหรือไงอ่ะ
0: น
1: ั
0: ่นแหละสิแล้วมันอยู่เกาะกลุ่มไม่ยังไม่ไปตรงไหนใช่ไหม
1: ยังเขาบนชายหาดพัทยาเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดไปเรามาดูที่อื่นของชายทะเลทางทะเลที่อื่นเนี่ยมันจะมีหรือเปล่าอ่ะนี่เจอที่พัทยา
0: ไม่แสดงว่ามันเก่งจริงเนาะมันอยู่ได้ทุกทั้งน้ำจืดน้ำเค็มน้ำก่อยอย่างนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: มาดูเรื่องสายยังไม่มา
1: เรารอสายอยู่ใช่ไหมคะเบอร์อะไรนะสี่ศูนย์สอง
0: ศูนย์สองสองสี่แปดหนึ่งสามหกหกนะคะมาได้เลยค่ะ
1: สองสี่แปดหนึ่งสามหกหกนะคะ
0: ใช่ค่ะนะคะมาคุยกันเราก็มีข่าวเสนอไปอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของกรณี มีผู้ต้องหาเสียชีวิตคนหนึ่งค่ะพี่กล้วย
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้จบชีวิตในห้องคุมขังนะคะก็เขาบอกว่าตำรวจสภ.เมืองสิงห์บุรีเข้าตรวจสอบในห้องควบคุมผู้ต้องหาหลังจากจบชีวิตตัวเองนะคะอันนี้ไม่ได้ใครทำทราบชื่อในเทียวอายุ44ปีทะเบียนบ้านกลางอยู่ที่กาญจนบุรีนะคะตำรวจบอกว่ากำลังจะนำตัวผู้ต้องขังคนนี้ออกจากห้องควบคุมเพื่อจะไปพิมพ์ลายนิ้วมือตามขั้นตอนแต่เมื่อว่าตรวจสอบภายในห้องกลับพบว่านายเทียวได้ใช้เสื้อยืดแขนยาวทำการผูกกับลูกกรงและเสียชีวิตลงก็รีบรายงานผู้บังคับบัญชาทันทีประวัติเบื้องต้นนั้นเนี่ยนายเทียวถูกนำตัวมาคุมขังไว้1วันแล้วนะคะหลังจากเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุว่านายเทียวเนี่ยทำร้ายร่างกายภรรยานะก่อนเกิดเหตุก็มีโอกาสได้คุยกันซึ่งภรรยาเนี่ยบอกว่าสามีมีความเครียดอย่างหนักเพราะว่ามีคดีครั้งเก่าอยู่ด้วยนะคะมีทั้งคดีประทุษร้ายคดีลักทรัพย์แล้วก็ประวัติก็ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดการเสียชีวิตในห้องขังภรรยาและญาติไม่ติดใจเนื่องจากทราบดีว่าเขามีความวิตกกังวลสูงหลังจากถูกควบคุมตัวนะคะแต่ว่าก็ไปตามขั้นตอนเนาะตำรวจสภ.เมืองเพชรเมืองสิงห์บุรีก็จะให้ความเป็นธรรมแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามระเบียบอย่างละเอียดค่ะก็แสดงว่าในคืนเกิดเหตุที่นี่ในห้องควบคุมผู้ต้องขังก็มีเขาอยู่คนเดียวเนาะ
1: ค่ะ
0: เออ
1: ก็จบชีวิตตัวเอง
0: ใช่ค่ะทำร้ายตัวเอง
1: อ๋อเรื่องที่มีเสียงปืนมา11นัดที่ชายแดนเนี่ยปรากฏว่ามีการให้ความเห็นการให้สัมภาษณ์จากคุณอนุทินชาญวีรกูลแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้กลับลงมาที่พังงานแล้วก็ภูเก็ตใช่ไหมคะหลังกลับเข้าเมืองกรุงเทพก็ดึกแหละมืดแหละก็ได้พูดนะคะบอกว่าเมื่อนักข่าวถามเรื่องนี้เรื่องว่าทหารกัมพูชายิงปืนเข้ามา11นัดตามแนวชายแดนโอสเมตตามแนวชายแดนโอสเมตเนี่ยนะคะก็ทางนี้ก็ผายมือไปที่เวลานักข่าวถามก็เลยผายมือไปที่เสนาธิการทหารบกเลยที่เดินทางไปด้วยกันเนี่ยแล้วก็บอกว่ารับทราบแล้วเสนาธิการทหารบกก็รายงานแล้วนะคะนักข่าวก็ถามต่อว่าแล้วสั่งการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะเตรียมพร้อมอะไรชายแดนไหมคุณอนุทินก็บอกว่าเขาอยู่ในฝั่งของเขาไม่ได้ยั่วยุเราอย่างชัดเจนหรือว่ามาแสดงอะไรเราเนี่ยได้ยินเสียงปืนนะคะขณะที่ทางเสนาธิการทหารบกนะคะพลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัฒน์ก็บอกว่าเรายิงตอบโต้ไป2นัดแล้วก็เงียบไปนะคะส่วนที่ชาวบ้านยังกังวลอยู่เนี่ยนะคะนายกอนุทินบอกว่าไม่มีอะไรกังวลทหารก็ตรึงชายแดนไว้ตลอดเขาก็มีที่ปฏิบัติของเขาแต่มาล่วงที่ปฏิบัติของเราไม่ได้เหมือนกันถ้าฟังอย่างนี้ก็เหมือนกับนายกหนูก็บอกว่าเออเขายิงอ่ะยิงปืนในบ้านเขา
0: ค่ะก็คือเช็คแนวอย่างที่บอก
1: เออเช็คแนวยิงปืนฝั่งบ้านเขา
0: จะเช็คบ่อยไม่ดีนะคะสายงานแล้วนะคะเดี๋ยวไปรับกันค่ะ
1: ยังไม่มาแล้วหรอสายมาแล้วเหรอคะน้องวางยังไม่มา
0: อ๋อยังไม่มา
1: เอาเปียนับพี่พอดเปิดผิด
0: อ๋อพี่พอดเช็คแนว
1: เช้านี้เช้านี้อาจจะแบบว่าฝนตกหลับกันนอนหลับกัน
0: สบายใช่ไหม
1: สบาย
0: ค่ะครับมีเรื่องของเกี่ยวกับกรณีที่การพูดถึงไวรัสฮันต้าหรือฮันตาช่วยถึงนะพี่ป่วยเพราะว่ามันมีข่าวอยู่หลายวันแล้วนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีการแชร์ใน Twitter นะคะว่านักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าไวรัสชนิดนี้สามารถทำให้ขนาดอวัยวะเพศกดลงได้
1: ก็มีข่าว
0: มันแชร์ต่อกันเขาบอกว่าเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นการแพร่เชื้อจากสัตว์ฟันแท้นะผ่านปัสสาวะผ่านอุจจาระแล้วโรคนี้สามารถก่อให้เกิดอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจรุนแรงนะแต่ว่ายังไม่มีรายงานในส่วนของบ้านเรานะคะมีแต่บนเรือสำราญนั่นแหละเพราะฉะนั้นข่าวเนี่ยก็ยังคงเขาเรียกว่าแพร่ระบาดอยู่ในวงแคบนะคะบนเรือสำราญที่เพิ่งอพยพ ออกทั้งหมด11รายนะคะแต่ว่าใน11รายที่ติดเชื้อเขาบอกว่าเสียชีวิตแล้ว3รายนะคะผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลกแสดงความเห็นว่านี่จะไม่ใช่เป็นการแพร่ระบาดเหมือนกับโควิดนะคะ แม้ว่าเชื้อจะสามารถแพร่จากคนสู่คนได้แต่ก็ดูแล้วเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นจริงๆไอ้ไวรัสชนิดนี้เนี่ยถ้าฟังจากหมอยงให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยนานเมื่อ40ปีที่แล้วไม่ดุร้ายเหมือนกับที่เกิดขึ้นในอเมริกาใต้ค่ะพี่กวยแต่ก็ป้องกันไว้แหละดีแล้วนะคะสมมติว่ามีต่างช่วงต่างชาติมาเลยพวกนี้เราก็ไม่สัมผัสไม่คุกคีนะก็มันมีอาการก็คือคล้ายกับไข้เลือดออกนะคะใครที่ติดเชื้อไวรัสฮันต้าเนี่ยคล้ายกับไข้เลือดออกแต่ว่าตอนนี้มันจะเจอในนู่นแหละแถบอเมริกานะคะไข้สูงปวดหัวปวดกล้ามเนื้อคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็กลายอาการที่รุนแรงนั้นเกิดอาการภาวะไตวายได้ค่ะ
1: แต่ยังไม่ยังยืนยันว่ายังไม่เข้ามาในไทย
0: ยังนะคะ
1: แต่มันก็น่ากลัวหมายถึงว่าอย่าให้เป็นเหมือนอะไรโควิดอะไรขนาดนั้นมันยังไม่ได้มีว่าติดง่ายอะไรขนาดนั้นเนาะใช่ไหมยังไม่ติดง่ายขนาดนั้นนะคะโอ้ช่วงนี้ฝนตกนะคะเราต้องระวังในเรื่องของการขับรถขับลาด้วยนะคะเพราะว่ามีข่าวมาเรื่อยๆเลยอย่างเมื่อคืนนี้ก็มีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักชนต้นไม้ที่ถนนเชียงใหม่ลำปางก่อนถึงร้านผ้าไหมยกดอกลำพูนอำเภอเมืองลำพูนเนี่ยนะคะกู้ภัยก็ไปถึงที่เนี่ยก็พบว่าเป็นรถกระบะอีซูซูดีแม็กนะคะชนเข้ากับต้นไม้ข้างทางสภาพเนี่ยพังยับเยินเลยหน้ารถเสียหายหนักมากผู้ที่ขี่มาไม่ต้องนั่นเลยเสียชีวิตคาที่อยู่ในรถเลยเจ้าที่กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากซากรถนะคะบรรยากาศสุดเศร้าเลยเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตเดินทางมาถึงมีญาติเข้ามาถึงที่เกิดเหตุก็ร้องไห้แล้วก็เป็นลมหมดเลยทราบชื่อว่าชื่อนายธนภูมิอายุ43ปีเป็นชาวลำพูนนั่นแหละเจ้าที่ก็เลยสันนิษฐานว่าขณะที่ตอนเกิดเหตุชนต้นไม้เนี่ยมีฝนตกหนักนะรถคงจะเสียหลักแล้วก็พุ่งชนต้นไม้ข้างทางอย่างจังเลยอ่ะก็เลยทำให้คนที่ขับมาเนี่ยตายเลยติดซากติดอยู่ในรถเลยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางเอาศพออกมานะคะต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังบางทีเนี่ยก็
0: มันลื่นเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วถ้าเกิดขับช้าๆเลยเนา
0: ะ
1: บางทีเร็วแล้วมองไม่เห็นบ้างแล้วบ้างเสียหลักพุ่งชนมา
0: ตอนเช้าบางทีบางคนเนี่ยอาจจะยังมีอาการง่วงอาการอะไรอยู่เนาะ
1: ใช่แล้วโดยเพราะอย่างนี้คนขับรถกลางคืนบางทีอาจจะแบบว่าอันนี้หรือเปล่าหลับในหรือเปล่าด้วยอะไรเงี้ยบางทีแบบเบอร์จะถึงแล้วจะถึงแล้วพี่เคยนะเวลาขับรถจะถึงแล้วจะถึงแล้วต้องหยิกตัวเองเฮ้ยจะถึงบ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดไม่ไหวจริงก็ต้องหยุดนะบอกตัวเองเหมือนกันว่าพยายามบอกตัวเองว่าถ้าเกิดแบบไม่ไหวจริงๆต้องหยุดนะต้องพักต้องหยุดแล้วก็พักเพราะว่าเราไม่รู้เลยนะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้าง
0: โดยเฉพาะคนที่แบบไม่ชินเส้นทางอ่ะ
1: ใช่
0: เนาะไม่ต้องรีบนะคะมาดูความคืบหน้าของผีน้อยที่ถูกแบนนะคะ4จังหวัดในเกาหลีใต้นะคะก็หนึ่งในนั้นก็มีจังหวัดมหาสารคามเมื่อวานนักข่าวลงพื้นที่เป็นบ้านของ1ใน6แรงงานไทยที่หนีนายจ้างในเกาหลีนะคะนี่ไปตามไปถูกกฎหมายแต่ว่าไปถึงก็หนีอยู่ดีสุดท้ายเกาหลีก็ประกาศเลยว่าคนไทยที่มาจาก4จังหวัดนี้เนี่ยเราจะไม่รับแล้วนะคะ1ปีหลังจากนี้เป็นต้นไปแม่ของ1ใน6แรงงานที่หลบหนีเนี่ยนักข่าวก็ถามว่าทราบหรือเปล่าว่าตอนนี้เนี่ยลูกที่ไปทำงานตอนแรกไปแบบถูกกฎหมายไปถึงก็หนีเนี่ยนะคะก็คือไปในโครงการแรงงานฤดูกาลแบบวีซ่า E8 เนี่ยนะคะแม่ของแรงงานคนนี้เป็นแรงงานหญิงนะคะพี่ป่วยบอกว่าปกติแล้วลูกสาวไม่ค่อยติดต่อกับที่บ้านล่าสุดมีเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานเข้ามาแจ้งแล้วว่าเนี่ยลูกสาวไปถึงเกาหลีก็หนีนายจ้างนะแล้วก็ถ้าติดต่อลูกสาวได้ขอให้เดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วตอนแรกที่ติดต่อกันได้ลูกสาวยืนยันว่าจะไม่กลับเพราะว่าเลือกเส้นทางนี้แล้วซึ่งแม่ก็บอกกับลูกว่าไม่ต้องห่วงลูกหนูเนี่ยเลือกทางนี้แล้วหนูจะดิ้นรนหาเงินมาช่วยพ่อแม่เพราะสงสารตอนนี้หมดหนทางส่วนที่สำคัญที่ทำให้ลูกสาวตัดสินใจหนีนายจ้างเนื่องจากความรู้สึกไม่ปลอดภัยจากพฤติกรรมนายจ้างซึ่งเป็นชายโสดมักจะเรียกใช้งานนอกเหนือจากงานปกติอยู่เสมออีกทั้งเคยมีเหตุการณ์ที่นายจ้างคนนี้เปิดประตูเข้ามาในห้องพักโดยไม่มีการบอกกล่าว ทำให้ลูกสาวหวาดกลัวและตัดสินใจหนีออกมา
1: อ
0: นอกจากนี้ลูกเขยก็ทำงานอยู่ในเกาหลีเช่นเดียวกันแต่ไม่แน่ใจว่าทั้งสองยังอยู่ด้วยกันหรือไม่เพราะไม่ได้ติดต่อกันตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่แล้วแม่บอกว่าสำหรับฐานะทางครอบครัวปัจจุบันถือว่ายากลำบากเลยเพราะว่าสามีหรือพ่อของแรงงานหญิงเนี่ยป่วยส่วนตัวแม่ก็ป่วยเหมือนกันเป็นเส้นเลือดในสมองตีบมา5ปีไม่สามารถทำงานหนักได้แล้วก็มีภาระหนี้สินจำนวนมากหนี้ธกส.นี่ 400,000 สะสมมา10ปีแล้วนะคะหนี้นอกระบบอีก 250,000 ปัจจุบันทำได้เพียงหาเงินจ่ายดอกเบี้ยเขาไปแม่ก็บอกว่ามีลูก3คนนะคะเรียนจบปริญญาตรีทุกคนที่ป่วยแล้วก็ลูกสาวที่เดินทางไปเกาหลีเนี่ยเคยทำธุรกิจกระถางปูนสำหรับปลูกต้นไม้อะแต่ว่าประสบปัญหาขาดทุนไปต่อไม่ไหวก็เลยมีความฝันว่าอยากจะสร้างบ้านสุดท้ายก็นี่แหละค่ะไปเกาหลีแต่ว่าไปถึงก็หนีค่ะก็ตอนนี้ถ้าถูกจับได้เมื่อไหร่ก็ต้องส่งกลับทันทีแล้วก็อาจจะติดคุกด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนักข่าวก็ถามนายกด้วยนะว่าเนี่ยจะช่วยยังไงสำหรับแรงงานไทย4จังหวัดที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยนายกบอกแล้วจะให้ช่วยยังไงอ่ะ
1: ไปทำผิดไปที่ทำผิดกฎหมายที่นู่นแล้วก็เปรียบเทียบกันว่าแล้วเกิดคนที่เขามาที่บ้านเราทำผิดอย่างนี้เราก็ต้องนั่งในการทำตามกฎหมายเหมือนกัน
0: ก็คุณอนุทินยกความผิดว่าปลาเน่าตัวเดียวอ่ะเหม็นทั้งห้องอ่ะ
1: ค่ะ
0: แกบอกอย่าทำผิดนะนี่คือไปแบบถูกแล้วอ่ะยังจะไปทำผิดอีกนะมีอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามนะคะตอนนี้4จังหวัดแรงงานไทยถูกแบล็คลิสต์ที่เกาหลีใต้นะคะ
1: น้องสี่มีสายเข้ามาแล้วนะคะ
0: คุณ
1: ส่งบอกข่าวเล่าความสวัสดีค่ะคุณส่ง
2: ครับส่งครับไม่ใช่ส่งส่ง
1: ส่ง
0: ที่ส่ง
1: ที่ส่ง
0: ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคือผู้ป่วยแล้วก็คุณสีครับ
1: ค่ะสวัสดีคุณส่งค่ะ
2: ครับเพราะผมเคยโทรเมื่อ2ปีที่แล้วกับคุณสีกับคุณดง
0: ค่ะพี่
2: ที่ผมเคยร้องเรียนเรื่องถนนไอ้ถนนทางหน้าบ้านผมนะครับ
0: โอ้ตอนนี้ได้รับการแก้ไขหรือยังคะ2ปีแล้ว
2: ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ
0: ยังเหรอคะโอ้โหก็
2: แต่วันนี้น่ะจะมีเตือนภัยอยู่นิดนึง
0: เอาเลยค่ะ
2: เพราะผมประสบกับตัวเองเรื่องไอ้ที่คนที่เขาขายรถตาม Facebook อะไรพวกนี้นะครับขายรถราคาถูกๆทีนี้มันมีอยู่คันนึงอยู่ที่พิษณุโลก
0: ไม่ไหวอย่างนี้เหรอ
2: ไม่ใช่ครับเขาหลอก
0: อ๋อเขาหลอกขายมือสอง
2: ครับมือสองแต่ที่นี่เราอยากได
0: ้ค่ะ
2: ด้วยความอยากได้มากเลยคุยกันให้เขาส่งตำแหน่งมาให้เขาก็บอกส่งไม่ได้นะแล้วก็ทีนี้ผมจะขับรถไปดูก็ถ้าจะดูต้องมาจำก่อนมาจำรถก่อน 3,000
1: คือยังไงก็ต้องให้เราจ่ายเงินก่อนแล้วงั้นเถอะ
2: ใช่ครับผมด้วยความอยากได้ก็เอาโอเคเดี๋ยวผมโอนตังค์ไปนะฮะจะส่งบัญชีมาพอโอนไปปั๊บทีนี้ให้ส่งตำแหน่งมาครับบอกพี่ต้องมีค่าอะไร7,000เป็น10,000นะถึงจะมาดูได
1: ้
2: ผมแบบเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วนี
0: ่
2: โดนไป 3,000
1: ที่ได้คุยกัน
2: เนี่ยเฟซเขายังอยู่อยู่เลยนะครับเนี่ยหลายที่ติดต่อยังอยู่ครับ
0: เขาก็มันโดนไม่บล็อกอะไรใช่ไหม
2: ไม่บล็อกครับ
0: ไม่บล็อกด้วยนะ
2: แล้วจะให้โอนไปเป็นหมื่นอีกผมก็เลยตัดสินใจไม่เอากัน
0: ไม่เอาแล้ว
2: ไม่เอาแล้วพอ
0: แล้วได้แจ้งความไม่ยังที่ตรง
2: มาเอ๊ะครั้งที่สองเนี่ยจะเพิ่มพอเราเราโอนไปปั๊บเขาก็จะให้เพิ่มไปต่อไปอีก
0: ค่ะ
2: ผมก็เลยไม่เอากันสุดท้ายเขาบอกพี่พร้อมโอนเมื่อไหร่ครับพอดีตายหาเรามันเป็นรถธรรมะหากินนะคุณสีครับที่ผมขับรถ
0: แล้วตอนนี้พี่ส่งแจ้งความหรือยัง
2: ผมหลงลืมไปแจ้งเขาบอกว่าบัญชีนี้ที่โอนไปเนี่ยไม่ได้แจ้งเลยครับมัน2เดือน3เดือนแล้วครับ
0: โอ้ก็เลยไม่ได้แจ้งความก็มีหน้าละมันถึงยังลอยนวลหลอกคนอื่นอยู่
2: ใช่ครับ
0: ก็ยังไปแจ้งได้นะพี่ก็เอาสลิปอะไปแจ้งความเลยให้เขาบล็อกอย่างน้อยก็ได้บล็อกไปที่บัญชีไ
2: ว้สลิปยังอยู่ครับ
0: ไปแจ้งเลยพี่ได้แล้วพี่ป่วยเนาะยังไม่สายเนาะ
1: ได้
2: ได้ไหม
0: สลิปไปแจ้งความเลย
2: เดี๋ยวดูวันนี
1: ้
2: เด
1: ี๋
2: ยวผมจะจัดการให
1: ้เสียดาย
2: เสียนด้วยนะคนที่อยากซื้อรถตามเฟซทุกอย่างนะครับ
1: เสียดายคุณส่งเออนั่นโอนเร็วไปหน่อยเนาะโอนเลยเพราะด้วยความอยากจะอยากไปดู
0: ไปแจ้งความหน่อย
2: อยากได้เลยครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องมันเป็นรถเอาเรามาทำมาหากินไงต่อยอด
1: อ
0: ือต่อยอดค่ะ
1: แล้วมันไม่ได้ถามก่อนเลยทำไมจะต้องโอน 3,000 ก็ไปดูเดี๋ยวก็ไปโอนไปให้เอาเงินไปจ่ายที่นู่นเลยก็ไม่ได้หรือว่าคุยแล้วเขาก็จะให้โอนอยู่ได
2: ้ใช่ครับ
1: ส่งเ
2: ขาจะให้โอนอย่างเดียวเลย
0: โอนอย่างเดียวเลยสุดท้ายก็โอนนะคะ
1: ดีถ้าไม่โอนเพิ่ม
2: ครับ 3,000 โอนเข้าไป
1: จะเอา
2: เงินมาโอนเข้าไปปุ๊บครับเดี๋ยวติดต่อผมติดต่อเรื่องรถเดี๋ยวนะมันไม่ใช่นะรถมันต้องอยู่ที่คุณรถไม่ได้อยู่ที่ผมครับมันอยู่ที่เขาผมต้องไปเอารถออกมาเออใช่ค่ามาจำอีก 7,000 เพื่อไปเอารถออกมาให้พี่ดู
1: เออเหรอโอ้ไปเอารถมาให้พี่ดู
0: มันจะชิปชัดชัด
2: และน่าเชื่อถือมากเลยนะครับ
0: ค่ะ
2: มันน่าเชื่อถือมากเลยผมถึงตัดสินใจเพราะผมฟังคุณสีน่ะกับคุณตุ้มเนี่ยไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียว
0: แต่ก็แหมพี่ก็โอนไวนะ
2: ด้วยความอยากได้คุณสีจำได้ไหมที่ผมบอกว่า
0: สวยใช่ไหมกลัวคนอื่นจะตัดหน้าไปก่อนนะพี่เน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับก็ที่ผมบอกว่าที่ผมขับรถผมอายุ66ปีแล้วผมขับรถได้เดือนละ50,000นะครับ
0: โอโอเคไม่บอก
2: นะที่ผมบอกที่เราคุยกันนะแล้วผมอยากต่อยอดอีกผมอยากได้อีกสักคัน
0: ก็ขอบคุณมากที่โทรมาแล้วอย่าลืมนะพี่ไปแจ้งความหน่อยเพราะว่าตำรวจเขาจะได้บล็อกบัญชีนี้คนอื่นจะได้ไม่หลงคนบัญชีม้าแน่นอน
2: เนาะ
0: ใช
2: ่ได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับคุณสี
0: แจ้งความซะหน่อยค่ะพี่
2: ไปช่วยครับ
1: นะคะขอบคุณ
2: แล้วคุณดงไปทางไหนเงียบจ้อยเลย
0: ดงไปเที่ยวภูเก็ตค่ะ
2: โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ค่ะน้องสี
1: ค่ะ
0: มันพี่ก็เคยนะพี่น้องสีเชื่อไหมพี่ยังไม่นึกไม่ถึงว่าตัวเองจะโดนคือว่าแต่เราก็รู้แกแล้วแหละพี่ไลฟ์สดในติ๊กตอกอ่ะอยู่คนเข้ามาว่าพี่กวยผมเนี่ยกำลังจะเอาทุเรียนมาส่งที่กรุงเทพจะผ่านเพชรบุรีผ่านเนี่ยจะแวะเอาทุเรียนไปให้อะไรเงี้ยพี่
1: อ๋อฮะ
0: รอจะมาให้เหรอตอนนี้พี่มันอยู่ท่ายางนะพี่อยู่ที่ช่องเก้าอ๋อผมก็มาใกล้แถวนี้แล้วอะไรประมาณเนี้ยพี่ว่าเอาแม่เข้ามาสิคนนู้นคนนี้ก็บอกอ่ะส่งโล
1: อ๋
0: เค
1: อ
0: ชั่นมาสิเสร็จแล้วเขาว่าไงรู้ไหมพี่ผมมายางรถแตก
1: อ๋อ
0: พี่ก็เริ่มแล้วเริ่มยางรถเสียแล้วพี่ก็ไม่เอาแล้วเลยบล็อกไปเลย
1: รู้จักกันไหม
0: ไม่รู้จัก
1: อ้าว
0: ก็เราไลฟ์ติ๊ก
1: อ๋
0: ต็อก
1: ออ
0: ยู่อ่ะไลฟ์ติ๊ก
1: อ
0: ต็
1: ๋
0: ออ กอยู่บอกจะเนี่ยกำลังขับรถมาส่งทุเรียนที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋ออ๋
0: จะไปให้สองเอาไปให้สองลูกสามลูกอย่างงี้พี่
1: อ
0: ก็
1: ๋อ
0: บอกอยู่ตรงนี้อ๋อผมอยู่ตอนแรกเราก็ไปเอ้าน้าบอกจะขับผ่านเพชรบุรีขับผ่านท่ายางตอนแรกพี่บอก
1: ค
0: แล
1: ่
0: ้
1: ะ
0: วพี่ก็บอกพี่มันอยู่ท่ายางนะในพี่อยู่กรุงเท
1: อื
0: พ
1: ม
0: เอ้าผมก็มาอยู่ใกล้มาใกล้เราอีกอ่ะแล้วก็เช็คยังไงแหละอ่ะเสร็จแล้วก็บอกว่าผมอยู่ตรงนี้แล้วนะแต่ผมยางแตกตอนนี้ทำยังไงดีอะโอนเงินเนี่ยโทรศัพท์โทรไม่ได้จะต้องให้แม่โอนเงินเข้ามาอะไรนู่นนี่นั่นจะให้พี่โอนเข้ามาก่อนพี่ก็ชักยังไงแหละพี่ก็รู้แล้วว่าโดนหลอกแน่นอน
1: อืม
0: ตอนแรกก็อุ้ยตายแล้วจะมีคนให้ทุเรียน
1: ค
0: กิ
1: ่ะ
0: นฟรีด้วยมีอย่างนี้ด้วยไม่
1: อ
0: ม
1: ื
0: ี
1: ม
0: ของฟรีไม่มีในโลก
1: ใช่ไหมเนี่ยวิชาชีพมันอยู่รอบตัวเราจริงเนาะ
0: น่ากลัว
1: เอ
0: จัง
1: อคือ
0: ต้องระมัดระวังต้อง
1: มัน
0: ใจ
1: ต้องอยู่เราต้องระวังตัวกันแบบให้มากเลยนะคะ
0: ก็
1: ตอนนี้
0: เข้าใจคนที่เขาระวังแล้วก็ยังโดนนะเหมือนเมื่อก
1: ก็
0: ี้
1: ย
0: ท
1: ั
0: ี
1: ง
0: ่พ
1: โ
0: ี
1: ด
0: ่ส
1: น
0: ่งเน
1: ใ
0: ี
1: ช
0: ่
1: ่
0: ย
1: ค่ะอืมเนาะแต่ที่ส่งโชคดีว่าแกฐานะร่ำรวยนะ
0: เกือบจะโอนอีก7,000แล้วไหมล่ะ
1: ดูสิแกโดนไป3,000แกยังเฉยเลยไม่ยอมแจ้งความนะไปแจ้งความนะพี่ส่งนะ
0: เอ้ยส่ง
1: เอ
0: ไปแจ้
1: อง
0: ความจ
1: น
0: ะ
1: ะ
0: เ
1: ค
0: ป็น
1: ะ
0: ให้คนอื่น
1: ใช
0: ระ
1: ่
0: มัดระวังด้วย
1: ค่ะเมื่อวานเนี้ยมันมีอันนี้ค่ะเพจอ่ะชื่อเพจหวานเจี๊ยบรับจ้างบ้านเนี่ยพี่กวยก็เมื่อวานนี้โดนนะคะสคบใช้อำนาจตามกฎหมายเชิญตัวมาให้ปากคำนะเพราะว่าดูสิไปรับสร้างบ้านให้คนเป็นช่างอ่ะโอ้โหเชื่อไหมว่ามีคนมีเหยื่อถึง40 รายค่ะไปรับเหมาแล้วก็ทิ้งงาน40 กว่าราย
0: แสดง
1: เมื่
0: ว
1: อ
0: ่
1: ว
0: า
1: านนี้ท่าน
0: แส
1: รั
0: ด
1: ฐ
0: ง
1: ม
0: ว่
1: น
0: า
1: ตรี
0: ราคา
1: แ
0: ไ
1: ถ
0: ม่
1: ล
0: แพ
1: งเล
0: ง
1: ยใช่
0: สงสัยราคาจะ
1: ไม่
0: แบ
1: แพ
0: บว่าง ไม่แพงคนถึงเข้าไปเยอะขนาดนั้น
1: ใช่ค่ะหรือรับสร้างบ้านก็คือปัดก็ไปอ่ะเดี๋ยวก็ทิ้งงานเขาทิ้งอะไรพวกนี้นะคะตอนนี้นะคะในส่วนของสคบเนี่ยเขาจะเดินหน้าตรวจสอบบรรดาผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีพฤติกรรมกับใกล้เคียงกับอีกคนเนี้ยเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าเขาไม่ทิ้งแน่สคบเขาเอาแน่นอนก็เลยฝากประชาชนนะคะก่อนจะตัดสินใจซื้อของก่อนตัดสินใจใช้บริการอะไรก็ตามในโลกออนไลน์ขอให้ตรวจสอบละเอียดนะคะเพราะว่าสิ่งที่ได้รับนั้นเนี่ยมันตรงตามโฆษณาตรงปกหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจรับเหมาเนี่ยต้องตรวจประวัติของเขาตรวจบริษัทเขาก่อนทำสัญญาอย่าจ่ายเงินมัดจำเป็นก้อนล่วงหน้านะคือบางคนกลัวว่าหรือบ้านจะไม่เสร็จภายใน3 เดือนเลยนะก็จ่ายไปหมดเลยอันเนี้ยจะยากมากเลยในการที่จะต้องเรียกคืนมาเนี่ยค่ะอย่าปล่อยให้ผู้ประกอบการเหล่านี้เอาเปรียบประชาชนนะคะถ้าใครได้รับความเสียหายจากการรับจ้างเหมาก่อสร้างหรือการบริการอื่นๆนะตอนนี้ก็มีสายด่วนสคบ1166ค่ะพี่กวย
0: ค่ะ
1: โทรได้เลยนะคะ1166นะเล่าเหตุการณ์สมมติว่ายังไม่ได้ไปแจ้งความก็ทักเล่าไปก่อนโทรไปก่อน
0: อย่างให้พี่ส่งเนี่ยโทรที่สคบได้ไหม
1: ก็ได้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคเลย
0: พี่ส่ง
1: แล้วก็บอกไปเลยว่าเพจเนี้ยเราเข้าไปซื้อรถจากเพจเนี้ยเฟซบุ๊กของคนเนี้ยเขาจะได้บล็อกจะได้ปิดให
0: ้ค่ะ
1: นะคะ
0: น้องสีชอบกินบุฟเฟ่ต์มั้ยเนี่ย
1: ชอบค่ะพี่ป่วย
0: ไม่ไปเห็นข่าวชิ้นนี้แล้วก็ประหลาดนะแต่เป็นสำนักข่าวจากต่างประเทศอ่ะเขาบอกมีร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์แห่งหนึ่งที่สเปนเขาจะออกกฎใหม่ว่าลูกค้าที่กินมากเกินไปจนอาเจียนออกมาเนี่ยจะถูกปรับเงินนะ
1: เออจะอาเจียนในร้านเหรอ
0: โอ้เขาบอกแสดงว่ามี
1: ม
0: ีอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยลูกค้าที่กินมากเกินไปเนี่ยจนอาเจียนออกมาจะต้องถูกปรับนะร้านอาหารที่สเปนร้านนี้ชื่อร้านซูชิโตโลในเมืองเคลเบสนะคะจังหวัดเซบีย่าที่สเปนค่ะเป็นให้บริการอาหารญี่ปุ่นแบบบุฟเฟ่ร้านเนี่ยเขาประกาศว่าจะเรียกเก็บเงินลูกค้าเพิ่มถ้าเกิดเข้ามากินแล้วเนี่ยเ เกิดอาเจียนเนื่องจากกินมากเกินไป
1: ยินอ้วกแตก
0: เออแต่เขาบอกข้องออกกฎแบบนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางร้านเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้ลูกค้ากินมากเกินไปจนอาเจียนบ่อยครั้งนะจึงพยายามแก้ปัญหานี้ขึ้นมาทางร้านซูชิโตโร่เนี่ยก็เลยติดป้ายบอกว่าหากลูกค้าอาเจียนอันเนื่องมาจากการรับประทานอาหารมากเกินไปทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นทางร้านชี้แจงบอกว่ากรณีนี้ลูกค้าเลยกินจนอาเจียนเพิ่มขึ้นเลยส่งผลกระทบต่อลูกค้าคนอื่นแล้วก็การบริการนวดเพราะว่าไหนต้องจัดเช็ดถูเช็ดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีมาตรการเรื่องของสุขอนามัยในร้านด้วยนะก็เลยเพื่อจะต้องใช้มาตรการนี้เพื่อป้องปรามคนที่กินอาหารจนเกินขีดจำกัดโอ้พวกเราเนี่ยทำงานหนักมากเสิร์ฟอาหารให้ทันเวลาแล้วก็รักษาความสะอาดแล้วอย่างเป็นอย่างดีเลยแล้วคุณยังมากินจนขนาดนี้โอ้น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย
1: หาทำ
0: เออบ้านเราจะมีไหมเนี่ยบ้านเรามีแต่ว่าถ้าเกิดตักมาแล้วว่าเห็นว่าในจาน
1: กิน หมดก็ตัก
0: โอ้แต่บางทีพี่ก็เห็นบางคนตักมาก็แอบอะไรนู่นนี่แล้วก็ยัดเข้าไปในนั่นบ้างอะไรบ้างเนี่ยเพื่อไม่เห็นว่ามันเหลือในจานอะน้องสี
1: เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะพี่กวยเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะมีข่าวอีกเยอะเลยค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: อาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทานน้ำ

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
6: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

0: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่สอง
1: ค่ะ
0: เช้าวันพฤหัสนะคะวันนี้วันที่14เดือนพฤษภาคมนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็วันนี้ต้องไปภูเก็ตค่ะหลายคนถามมาเนาะคุณจามอนไปไหนไปเที่ยวภูเก็ตจองตั๋วไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะพี่กวย
1: น้องๆเขาเก่งมากเลยนะน้องสีเรื่องของการจองตั๋วไปเที่ยวไหนน
0: ะ
1: ตอนไหนเนี่ย
0: ได้ตั๋วราคาถูกด้วยนะไปกลับ800อ่ะ
1: เขาจะได้หนูภูเก็ตไปกลับนะเกือบหมื่นแล้วนะเป็นหมื่นนะตอนเนี้ย
0: ก็เมื่อวานนี้ยังเตือนเขาบอกว่าต้องไปดูเมลหน่อยนะเผื่อว่าสายการบินเขาอาจจะแจ้งว่ายกเลิก
1: ยกเลิกก่อนไปใช่ไหมแต่เขาโอ้เขาจองข้ามปีเลยเนี่ยโอ้โหดีจังเลยเนาะ
0: ชิลเลย
1: ชิลเลยก็ไม่เป็นไรมันลูกยังเล็กไงไปก่อนเปิดเทอมมั้งเห็นบอกเปิดนู่นแหละที่หน้าเนาะก็เลย
0: ที่หน้าก็เปิดเต็มรูปแบบใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ช่วงนี้ก็อู้ในห้างคนก็ไปซื้อ
1: พวกอุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนใช่ไหม
0: โดยเฉพาะร้านปักเสื้อนะอุ้ยมันลุมมาตุ้มกันเลยนะคะ
1: ต้องปักเสื้อด้วยมาดูนี่มาดูความรักความรักของน้องลำไยสิน้องลำไย
0: เปิดตัวแล้วใช่ไหม
1: เปิดตัวก่อนท่านนี้ก็เปิดตัวประทางตามโซเชียลติ๊กต็อกโอ้ยโซเชียลมีเดียเต็มไปหมดเลยนะกับตันช้าเนี่ยเป็นกับตันช้างกฤษดาวงแก้วอ่ะก็เลยแบบเมื่อวานก็คิดเหมือนกันว่าเดี๋ยวต้องมีลำไยให้สัมภาษณ์อยู่แล้วถ้าเกิดเขาไปออกงานพวกผลิตภัณฑ์อีเวนต์ต่างๆเนี่ยจริงๆน่ะไปสัมภาษณ์ตอนไปร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องชนิดหนึ่งแล้วกันนะคะก็บอกว่าความรักตอนนี้ดีค่ะมันเพิ่งเริ่มต้นแต่ก็รู้สึกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะเพราะว่าตอนที่เริ่มต้นเนี่ยคนเห็นในโซเชียลก็มาถามว่าซัพพอร์ตกันยังไงบ้างคือหนูเพิ่งรู้จักกันไม่นานแต่เป็นการรู้จักที่ค่อยๆซึมซับกันไปแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปหนูก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ใครจะเป็นยังไงแต่เรารู้สึกว่าจุดปัจจุบันนี้มันโอเคนะแล้วก็ถูกให้เกียรติแล้วก็ดูถูกดูแลอย่างดีต้องบอกว่าก่อนหน้านี้แหมเขาใช้คำนี้นะเราเป็นคนจ่ายตังค์แต่ตอนนี้เราเป็นคนใช้ตังค์ถามว่าใช้เวลานานไหมกว่าจะเปิดใจกับคนนี้จริงๆตอนนี้ตอนที่ได้คุยมันไม่ได้เป็นการเข้ามาจีบนะคะพี่เขาก็ไม่ได้เข้ามาจีบแต่ก็มีเรื่องต้องคุยกันเวลาคุยกันก็กลมกลืนกันไปหลังจากนั้นมีโอกาสไปทานข้าวด้วยกันก็ไม่ได้รู้ว่าเขาจีบก็ไปทานข้าวด้วยกันก็เหมือนพี่น้องปกติทั่วไปแหละเพื่อนๆก็ไปวันหนึ่งพี่เขาก็ชวนไปไหว้พระพิฆเนศแล้วเขาก็ถามหมอดูว่าหมอดูครับเขาจะชอบผมไหมหนูก็เลยถามว่าอันนี้คือพี่จีบหนูใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่หนูก็อ๋อก็เลยถามแล้วความรักของเขาล่ะเขาก็ดูแลเราตั้งแต่วันแรกเลยทานข้าวก็ไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็ไม่ต้องจ่ายตังค์ด้วยแหมย้ำคำนี้นะเขาเป็นสายซัพพอร์ต
0: แล้วแสดงว่าที่ผ่านมานี่เขาเป็นคนจ่ายตลอดเหรอ
1: แล้วเขาพูดอย่างนี้ไงเขาบอกเขาไม่เคย

0: อร์ตแต่เรานะแต่กับเพื่อนเราด้วยเพราะเพื่อนหนูก็มีเพื่อนเยอะอะไรเข้ามาก็มีซัพพอร์ตเราความรักครั้งนี้ก็ไม่กดดันแล้วค่อยๆเป็นค่อยไปปล่อยทุกอย่างให้เป็นธรรมชาตินี่แหละคนก็บอกว่าไอ้คนเขาก็คอมเมนต์กันในด้านลบว่าไม่เหมาะกันบ้างหลายงั้นอย่างนี้ลำไยก็บอกจริงๆหนูก็ว่าเหมาะไม่เหมาะเราเป็นคนอยู่กับเขานะคะเราอยู่ด้วยกันแต่คนอื่นเขามองแค่ภายนอกหนูก็ไม่รู้คำว่าเหมาะสมมันคืออะไรแต่เราแค่รู้สึกว่าเราสบายใจสบายใจเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้มาบังคับมันไม่ได้ดูตารางเวลาเขาก็ไม่ได้แบบคลั่งรักมีคนแซวไงว่าคลั่งรักนะว่าก็ใช่มั้งคะเวลาอยู่ด้วยกันก็ตลกมากกว่าเขินถ้าเรามองด้านนอกเขาก็จะเป็นรูปแบบกับตันช้างสุขุมนิ่งๆแต่พออยู่ด้วยกันเหมือนไม่เต็มทั้งสองคนน่ะหนูก็เป็นคนเส้นตื้นเขาก็เป็นคนตลกพออยู่ด้วยกันก็ยิ่งตลกกันไปใหญ่เลยหนูยังชอบแซวเขาโดยแซวว่าพี่เต็มไหมเนี่ยส่วนคนรอบข้างที่มาใกล้ชิดเขาก็รู้สึกว่าคนนี้แหละโอเคเพราะว่าเขาดูแลเราอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้ดูแลแค่หนูแต่เขาดูแลคนรอบข้างของหนูด้วย
1: โอ้ก็สดชื่นกับตันช้างที่เราเพิ่งรู้ว่าอายุ38แล้วเนาะ
0: 38ถ้าเราไปดูใน TikTok เขานะเขาดูแลพ่อเขาเนี่ยพ่อเขาเหมือนติดเตียงเหมือนอะไรแต่เขาเป็นคนเหมือนลูกกตัญญูอ่ะ
1: กัปตันช้างใช่ไหม
0: กัปตันช้าง
1: เป็นตำรวจใช่ไหมคะยศร้อยตำรวจเอกนะกัปตันช้างเนี่ย
0: นี่แหละ
1: เป็นตำรวจด้วย
0: ก็มีการแซวไงว่าไม่รู้จักพี่ช้างมีการส่วนตัวฟอลโล่กันเงอะตอนมาเที่ยวบรรทัดทองแล้วหนูก็ถ่ายสตอรี่ว่าโดนล็อกล้อแต่หนูไม่รู้ว่าเขาเป็นตำรวจก็เลยก็เลยเข้ามาทักมาถามก็เลยได้คุยกัน
1: โอ้
0: เป็นตำรวจ
1: ค่ะก็ดูแฮปปี้ดีแต่ว่าตอนที่น้องลำไยให้สัมภาษณ์อ่ะพี่ป่วยสังเกตมั้ยเดี๋ยวนี้มันเป็นเทรนด์ใหม่การทาลิปสติกแบบนั้นใช่ไหม
0: ไหนอ่ะทำมันเกินที่เที่ยงบนใช่ไหม
1: ใช่นี่คือเป็นเทรนด์ใหม่เหรอหรือว่ายังไง
0: หรือว่ายังไงอ่ะมันเป็นข้างบนตรงเนี้ยข้างบนดีฝั่งข้างบนน่ะมันล้นเยอะนะ
1: ล้นไปถึงจมูกอ่ะ
0: ล้นถึงจมูก
1: มันต้องทาแบบนั้นใช่
0: ไ
1: ห
0: มไม่รู้เลยเนี่ยอันนี้มัน
1: ถ้ามันเป็นลิปสีมันคงไม่ได้นะต้องมันเป็นลิปกลอส
0: สะท้อนอะไรหรือเปล่านี่มันภาพสะท้อนอะไรไหมเนี่ยไม่น่าจะใช่นะ
1: เฮ้ยไม่นะเห็นหลายคนแล้วนะไม่ใช่เฉพาะน้องลำไยทาอย่างเงี้ย
0: โอ้ช่างสังเกต
1: ใครที่เป็นวัยรุ่นบอกหน่อยว่านี่คือเป็นเทรนด์ใหม่ใช่ไหมบอกป้าๆหน่อย
0: ไม่รู้ว่าแฟนที่ฟังเราอยู่เป็นจะทราบหรือเปล่าก็คือคิดเหมือนเราแหละป้าๆเนี่ย
1: น
0: ี่
1: คือเป็นเทรนด์ใหม่การทาลิปแบบนั้นเหรอเพราะว่าดูมันดูแบบมันอยู่ข้างบนอ่ะบนปากอ่ะ
0: แต่ถ้าจะเป็นเทรนด์ใหม่จริงป้าขอถามเพื่ออะไรเนี่ย
1: อยากรู้อ่ะจะได้ทาบ้าง
0: มันสวยเหรอสีว่าสวยเหรอมันเหมือน
1: ไม่รู้อ่ะแต่ว่า
0: เดี๋ยวนี้ว่าไม่ได้นะเดี๋ยวนี้อะไรที
1: ่มันวาวๆอยู่ข้างบนนะฮะ
0: ว่าไม่ได้เดี๋ยวนี้อะไรที่มันแปลกๆเนี่ยก็มันนะเขาก็พยายามหากันแปลกๆ
1: ตามกระแสตามกระแสไม่เวลาดูให้น้องสัมภาษณ์ก็ดูปากไป
0: เออเหรอ
1: นี่คือทำไมมันวันวาวๆอยู่ข้างบนข้างล่างจมูกนี่ต่อย
0: ไปสัมภาษณ์แล้วก็ดูปากไปเนี่ย
1: ดูปากไปใช่ไหมคะอ่ะมาดู 2-3 วันนี้ก็แน่นอนเป็นดราม่าที่ไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆนะสำหรับกรณีของทรายสก็อตที่มาอ้างว่าถูกพี่ชายมีพฤติกรรมล่วงละเมิดตั้งแต่เด็กแล้วก็ปล่อยคลิปเสียงออกมานะคะแล้วก็ยังบอกว่าตอนนี้ยังมีคลิปและมีแคปหน้าจอของญาติๆนะป้าๆคนอื่นเก็บมาไว้หมดแล้วจะหยุดไหมตั้งแต่เด็กผมไม่เคยไว้ใจคุณเลยผมเก็บมาตลอดก็ล่าสุดนั้นเขาบอกว่าคุณพ่อของพายก็รู้เรื่องด้วยนะคะพี่กวยคุณพ่อของพายที่เป็นต่างชาติเขาบอกว่ารู้เรื่องด้วยแล้วก็โพสต์ภาพอีเมลที่พ่อส่งมาให้เมื่อ4วันก่อนหลังจากที่ไม่ได้ติดต่อไม่คุยกันเลยมานานกว่า4ปีข้อความระบุว่าพ่อไม่รู้ว่าลูกได้อ่านอีเมลของพ่อบ้างไหมแต่พ่ออยากจะสื่อสารกับลูกและไม่รู้ว่าต้องทำยังไงลูกบล็อกพ่อใน LINEไม่ว่าจะยังไงก็ตามลูกไม่ตอบกลับก็ไม่ว่าจะผ่านช่องทางไหนเลยพ่อแค่อยากจะบอกว่าเรามีอะไรที่คล้ายกันมากกว่าที่ลูกคิดและที่สำคัญที่สุดคือพ่อไม่ใช่ศัตรูพ่ออยู่ข้างลูกนะด้วยเหตุผลบางอย่างตั้งแต่ลูกกลับมาจากอังกฤษพ่อก็กลายเป็นศัตรูไปแต่อย่างนั้นทุกอย่างที่พ่อพูดดูเหมือนจะทำให้ลูกรู้สึกขยะแขยงและปฏิเสธพ่อพ่อแย่ขนาดนั้นเลยหรือนี่คือเป็นอีเมลจากพ่อนะคะเขาบอกว่าปีนี้ลูก30แล้วนะน่าจะกำลังเรียนรู้ว่าโลกนี้มันไม่ได้

0: บูรณ์แบบและชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการเสมอไปพ่ออาจจะไม่ใช่พ่อในแบบที่ลูกต้องการแต่พ่อจริงใจอยากจะเห็นลูกมีความสุขทำไมพ่อจะไม่อยากให้ลูกชายตัวเองมีความสุขล่ะแล้วก็ปิดท้ายว่าถ้าลูกลองเปิดใจพ่อเชื่อว่าเราจะสามารถหาจุดร่วมกันได้พ่อย้ำอีกครั้งว่าพ่อไม่ใช่ศัตรูอย่าทำให้พ่อเป็นศัตรูเลยการทำลายมันง่ายแต่การสร้างขึ้นมาใหม่มันยากกว่ามากพ่อรอคอยการติดต่อจากลูกและในระหว่างนี้ขอให้ลูกโชคดีรักจากพ
1: ่
0: อเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้ติดต่อพ่อกันเป็นเวลานานก็คือ4ปีอย่างที่อีเมลของพ่อได้เขียนเอาไว
1: ้ค่ะ
0: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็เลยติดตามข่าวด้วยใจระทึกวิพิกกลับไปกลับมาว่าไหมกองเชียร์เนี่ย
1: ใช่เพราะล่าสุดเนี่ยพี่ชายโพสแล้วนะโพสข้อความแล้วบอกว่าจากการถูกกล่าวหาที่รุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นข่าวเลยนะลงหนังสือพิมพ์เลยนะ
0: ค่ะ
1: เดนิลเริ่มเล่นแหละคือแบบว่าโดยพายเนี่ยได้พายสุริศนะเป็นพี่ชายเขาเนี่ยนะคะบอกว่าจากการถูกกล่าวหาที่รุนแรงที่เกิดขึ้นขอชี้แจงในพื้นที่นี้คือไปชี้แจงในเฟซบุ๊กของแฟนเขาอะจากภรรยาเขาอะน้องมายละพัดอะละพัดลันอะไรเนี่ยนะคะบอกว่าขอชี้แจงว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องจริงทุกอย่างมีหลักฐานครอบครัวรู้ทุกอย่างหลังจากนี้ขอใช้กฎหมายดำเนินการผมจะไม่พูดผ่านทางโซเชียลใดๆอีกแล้วผมคิดว่าไม่ใช่สิ่งที่จะมาโต้ตอบกันในพื้นที่นี้ขอความกรุณาจากทุกคนขอใช้พื้นที่นี้ในการเคลียร์ทุกประเด็นและที่ต้องออกมาพูดเรื่องนี้เพราะต้องการที่จะปกป้องตัวเองและเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อภรรยาและลูกของผมที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะพายก็บอกว่าประเด็นแรกคือพูดถึงเรื่องที่น้องกล่าวหาว่าผมไปข่มขืนเขาอันนี้ขอการันตีเลยว่าไม่ใช่เรื่องจริงและไม่เคยเกิดขึ้นทุกคนที่รู้จักผมดีแม้กระทั่งครอบครัวเพื่อนผมและตัวผมเองยืนยันว่าผมไม่มีวันทำเรื่องแบบนั้นเพราะมันเป็นเรื่องที่น่าขยะแขยงและแย่มากๆและไม่เคยคิดหรือมีเจตนาที่จะทำแบบนั้นกับใครเลยโดยเฉพาะน้องแท้ๆของตัวเองและเสียใจมากๆที่น้องคิดว่าผมทำอะไรแบบนั้นกับเขาส่วนเรื่องคลิปเสียงไม่ทราบเลยว่าถูกบันทึกเสียงไว้แต่สันนิษฐานว่าเป็นการคุยกันสมัยตอนวัยเด็กซึ่งยอมรับว่ามีการทะเลาะและกลั่นแกล้งอาจจะเป็นการเล่นตามประสาพี่น้องซึ่งก็ได้ขอโทษไปหลายรอบแล้วเคลียร์กับน้องไปหลายรอบอีกทั้งตอนวัยรุ่นเนี่ยเราสองคนอยู่กันคนละประเทศผมเรียนอยู่โรงเรียนประจำที่อังกฤษจนถึงมหาวิทยาลัยจะเจอน้องก็ช่วงปิดเทอมซึ่งส่วนมากเนี่ยตนจะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนฝูงแล้วก็แฟนส่วนประเด็นที่2ก็คือเรื่องที่ครอบครัวอีกหนอคือเพิกเฉยนะยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าญาติผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนฝูงเนี่ยได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเขาหลายรอบรวมถึงการไปหาหมอแต่ทั้งนี้น้องก็ได้บล็อกช่องทางการสื่อสารทำให้ทางครอบครัวติดต่อไม่ได้ทุกคนอยู่เคียงข้างและซัพพอร์ตน้องเสมอส่วนเรื่องที่3ประเด็นบ้านหัวหินที่มีการฟ้องร้องกันเดิมทีบ้านที่หัวหินเป็นของคุณตาซึ่งคุณตาได้มอบบ้านให้กับลูกของคุณตาในส่วนของคุณแม่ผมคุณแม่ก็มอบให้กับทางผมแล้วก็น้องแต่ที่ต้องมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นเพราะว่ามีการทำลายทรัพย์สินนำคนข้างนอกมาบุกรุกรวมถึงมีการเอาของส่วนกลางไปจัดการซึ่งคุณแม่อยากเรียกกลับคืนมาเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและคนในบ้านและมีหลักฐานชัดเจนที่สามารถดำเนินการต่อทางกฎหมายได้สุดท้ายนี้นะคะออกมาพูดไม่ได้อยากทำร้ายใครเลยอยากเป็นสิ่งที่ยากมากที่ต้องออกมาพูดอะไรแบบนี้ไม่อยากให้เรื่องของครอบครัวออกมาเป็นเรื่องสาธารณะเชื่อว่าทุกคนที่มีครอบครัวก็ไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นและการที่พูดเรื่องนี้ก็ไม่ได้ส่งผลดีกับใครเลยรวมถึงตัวน้องชายเองแต่ทั้งนี้ครอบครัวก็ยังเปิดใจที่จะพูดคุยกับน้องเสมอและขอให้ทุกอย่างเนี่ยดำเนินการด้วยกระบวนการทางกฎหมายอย่างถูกต้องหลังจากนี้ก็พายได้ชี้แจงว่าทางนักแสดงสาวก็ได้โพสต์ข้อความพร้อมโฉนดที่ดินด้วยก็มีโฉนดออกมาเนาะว่าข้างหลังโฉนดมีการเขียนไว้ว่ายังไงยังไง
0: แต่ว่าพอมีเรื่องของคุณพ่อที่ติดต่อมาทางอีเมลแล้วก็มีคลิปเสียงที่คุณทรายเพิ่งปล่อยเมื่อวานเนี่ยทางคุณพายพี่ทรายก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวเรื่องนี
1: ้
0: มีเสียงด้วยนะคะมีเสียงพูดกัน
1: แต่เมื่อกี้นี้พายก็บอกว่าส่วนคลิปทรงคลิปอ๋อแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือหลังจากที่พี่ทรายมาโพสแล้วก็มีปล่อยคลิปเสียงอีก
0: ใช่มีเสียงอีกนะคะ
1: ก่อนนะ
0: ก็เป็น
1: โอ้ยเรื่องที่เป็นเรื่องที่ว่ามีการวิเคราะห์ไปถึงมันไปบนพี่ไปดูตามหน้าเฟซบุ๊กในวิเคราะห์ไปถึงตระกูลคนนู้นคนนี้ตระกูลคนรวยต่างๆเลยนะแล้วก็ได้พูดถึงพี่ถึงเลยว่าบางตระกูลเนี่ยมีธรรมนูญประจำครอบครัวเลยนะ
0: โอ้
1: คือตระกูลไทยลงมาธรรมนูญประจำครอบครัวนะว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้ใครอย่างนี้ไม่ได้จะละเมิดกฎเกณฑ์ไม่ได้นะคือตระกูลไหนรู้ไหมตระกูลจิราธิวัฒน์มีคนเขาไปโพสต์เขียนเล่าอะนะว่าครอบครัวเนี้ยตระกูลเนี้ยมีคือเขาก็ยกตัวอย่างว่าหลายๆตระกูลในเมืองไทยที่รวยๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นครอบครัวคนจีนเป็นอะไรเงี้ยบางทีเขาครอบครัวเขามีหลายครอบครัวมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าอย่างจิรัตน์ที่ว่าเขามีหลายครอบครัวเขาก็มีธรรมนูญเลยนะ
0: ก็เอาไปว่าบางครอบครัวก็เราก็ไม่รู้ว่าวิถีเขาเป็นยังไงเนาะอย่างครอบครัวนี้ก็คือเขาเป็นลูกครึ่งอะเนาะก็อาจจะแบบหรือแยกกันอยู่คนละประเทศไปเรียนต่อไปอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่ามันแปลกตรงที่ว่าอันนี้เราก็คุยในมุมว่าครอบครัวนี้ทำไมไม่รีบออกมาห้ามหรือว่าออกมาช่วยเหลือไม่ดำเนินการเลยเลยใช่ไหม
1: ก็อย่างถ้าเกิดฟังจากพี่เขาบอกก็พยายามแล้วติดต่อแล้วพยายามจะช่วยน้องไปหาหมอแต่ว่าเขาทางครอบครัวเขามองว่าน้อง
0: ไม่คิดว่านี่ป่วยเหรอ
1: เขาว่าแต่ว่าน้องเนี่ยบล็อกทุกช่องทาง
0: อ่
1: ะ
0: ก็เดี๋ยวก็เนี่ยก็เห็นมีทนายก็ออกมาเตือนว่าการเปิดเผยอะไรแบบนี้บางทีมันก็มีผลในทางกฎหมายเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องรอฟังคำชี้แจงจากทั้งสองฝั่งเพื่อเกิดความเป็นธรรมแล้วก็ถ้ากลายเป็นประเด็นความรุนแรงในครอบครัวก็จะไปอีกเรื่องนึงอ่ะ
1: ใช่เพราะว่าอย่างเมื่อวานก็มีคนพูดอย่างคุณกัญชัยเขาแบบว่าถ้าเกิดเรื่องนี้ขึ้นมามันกลายเป็นความรุนแรงในครอบครัวเลยนะ
0: นั่นเลย
1: ค่ะส่วนเรื่องฟุตบอลเอาสีเรื่องฟุตบอลเนี่ยเขาบอกถ้าเกิดดูจากมติครม.เมื่อวันที่12ที่มีการประชุมครม.ใช่ไหมหลายคนบอกได้ดูแน่ๆเลย
0: ได้ดูแน่ๆใช่เขาพูดอย่างนั้น
1: แต่ว่าที่ครม.ก็เหมือนกับได้ดูนะเพราะแบ่งงานกันแล้วนะรายงานจากทำเนียบเขาบอกว่าไม่อยากดูไปเปิดมติครม.เมื่อวันที่12พฤษภาคมเนี่ยนะเขาบอกว่ามีมติครม.เห็นชอบให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปี2026นะคะที่มีคือ11มิถุนาถึง19กรกฎาคมนี่แหละแล้วก็ให้7หน่วยงานเนี่ยรับมาให้ต่อไปนะคะทั้งให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน้าที่หลักในการร่วมมือกับทุกฝ่ายนะคะแล้วก็ให้กระทรวงการคลังเนี่ยพิจารณายกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างลิขสิทธิ์นะแล้วก็ผ่อนระเบียบแล้วก็กระทรวงดีอีก็มอบหมายให้รับผิดชอบด้านเทคนิคการรับส่งสัญญาณและมาตรการการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็4แล้วมอบหมายให้สำนักงานการส่งสุดไปตรวจร่างสัญญานะที่มีการซื้อขายกันเนี่ย5แล้วก็มอบหมายให้ตำรวจแห่งชาติในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยไปดูแลมาตรการเข้มงวดในการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลตลอดช่วงการแข่งขันแล้วก็ให้กระทรวงพาณิชย์นะคะแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศร่วมการดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ประสานงานกับต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องถ้าเกิดฟังอย่างนี้ก็มันก็เหมือนนะเพราะมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนแล้วอะเพื่อเป็นการเขาบอกว่าตอนท้ายของมติครม.บอกว่าทั้งนี้การแบ่งงานอย่างชัดเจนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายในการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล
0: ก็สรุปได้ดูฟรีแน่ๆอย่างนี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ประมาณนั้น
0: ค่ะก็จริงๆก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะ
1: ใช่
0: ไม่ถึงเดือนแล้วเนี่ย
1: ไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้ว
0: ไม่ถึงเดือนแล้วนะคะฟุตบอลโลกจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว
1: เดี๋ยวฟุตบอลโลกเดี๋ยวคนละครึ่งอะไรกันโอ้ยแย่ไปหมดเลยขออะไรก็ให้มาสักทีเถอะเพราะว่าตอนนี้มันมีแต่น้ำมันขึ้นไม่ดีนะ
0: ค่ะเนาะคนก็รอคอยอยู่นะคะปิดเนาะบันเทิงและกีฬาค่ะวันนี้45จังหวัดที่กวยจะมีฝนตกหนัก 60-70% ของพื้นที่นะคะพกร่มพกอะไรกันหน่อยนะคะโอ้หนักเลยกรุงเทพมหานครวันนี้จะมีฝนร้อยละ 60% นะคะร้อยละ 60% ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีลมแรงด้วย โอ้โห

0: ภาคเหนือ 70% ของพื้นที่แล้วก็มีลมแรงนะโดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็ตากนะคะส่วนภาคอีสานฝนตก 60% ของพื้นที่ภาคกลาง 60% ของพื้นที่แต่ว่าทุกภาคเหมือนกันหมดเลยว่าถ้าช่วงที่ฝนไม่ตกอากาศก็จะร้อนปกติในช่วงกลางวันนะคะพกร่มกันหน่อยนะใครที่จะออกเดินทางสำหรับเช้าวันนี
1: ้
0: ค่ะแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกการมงการเมืองช่วงนี้มีอะไรที่น่าติดตามไหม
1: ไม่มีก็มีอ่ะการมงการเมืองก็อย่างคุณอนุทินเมื่อวานนะก็ใช้วันหยุดนะไปลงทั้งที่พังงานแล้วก็ไปที่หาดที่ภูเก็ตอ่ะแล้วก็ไปขอโทษบอกว่ามาช้าไปมาช่วยช้าไปนะอะไรเงี้ยมาฟงมาเฟียอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้จัดการให้หมดนะแล้วก็บอกว่าไม่เชื่อเจ้าที่รัฐไม่รู้เนี่ยไปขอโทษประชาชนเมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นละนายกรัฐมนตรีก็ไปหลังจากไปพังงานแล้วก็ไปที่ภูเก็ตไปที่หาดฟรีดอมที่ป่าตองกระทู้ภูเก็ตอ่ะที่วันก่อนเนี้ยที่มีแล้วก็นายกไม่ได้ไปที่ภูเก็ตไปที่ระนองอ่ะแล้วก็เมื่อวานก็เลยย้อนไปที่ภูที่หาดฟรีดอมอ่ะมีปัญหาการบุกรุกพื้นที่หาดฟรีดอมนะ
0: ใช่ใช่ที่พังงานเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเป็นเชลอาวิฟสาขา2อ่ะพี่ป่วยมันเกินไปไหม
1: เกิน
0: เ
1: กินไปนะ
0: ขนาดนั้นหรออ
1: ืมแต่เนี่ยนี่ที่ฟรีดอมเขาบอกว่าต้องมีการบุกรุกกันตั้งแต่ปี2552ยาวนานเกือบ20ปีเพื่อเข้ามาหาผลประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวทั้งเรื่องของการร้านค้าร้านอาหารปล่อยให้เช่าแล้วก็ขายกิจการให้กับต่างชาติแล้วก็มีการเก็บค่าผ่านทางด้วยนะ100ถึง300บาทเพื่อเข้าชมหาดเนี่ยนายกก็ถามว่าทำไมถึงปล่อยให้มีปัญหานี้มานานหลายสิบปีจะแล้วได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างนายอำเภอเมืองภูเก็ตก็ตอบกลับว่าเราก็มีการตรวจยึดที่แล้วแล้วก็หลายสิบปีก็มีการแจ้งความแล้วก็ดำเนินคดีแต่หลังจากนั้นก็กลับมาทำซ้ำอีกอ่ะนายกก็เลยบอกว่าตอนหลังจากฟังปัญหาแล้วเรื่องการบุกรุกเนี่ยประชาชนเขาก็ไปนั่นถือป้ายนายกช่วยดีนะช่วยดีนายกก็เลยบอกว่าวันนี้ก็เข้ามาฟังปัญหามากันเต็มทีมเลยก็มอบหมายกับทางผู้ว่าภูเก็ตนะคะแล้วก็ทางรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็กรมป่าไม้ด้วยเข้ามาดูแลทุกอย่างเลยแล้วจากนี้ไปเนี่ยในเรื่องของการข่มขู่จะไม่มีแล้วเพราะถูกจับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก่อนที่ยกลงไปวันหนึ่งก็ทางบิ๊กลานอ่ะพลตำรวจเอกสำราญนนท์มาก็ลงไปพื้นที
0: ่เอ้าคือมันจะมีหลายธุรกิจอ่ะที่แบบไม่ใช่คนไทยทำอย่างเช่นรถเช่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่คนไทยนะคะธุรกิจรถเช่าธุรกิจร้านโรงเรียนแม้แต่เนี่ยรับเลี้ยงเด็กอ่ะเขาบอกก็ไม่ใช่คนไทย
1: หรอ
0: เห็นว่าจะอยู่กันได้แล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วอยู่ๆก็จะมีกระแสทวงคืนขึ้นมาทำไมไม่ทำถึงก่อนหน้านั้นเพราะอะไรภาษีก็ไม่เสียแล้วคือที่สำคัญอะไรรู้ไหมมีพฤติกรรมเหยียดเชื้อชาติด้วยนะพี่ก๋วยแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมีข่าวว่าเด็กอยากไปเอาธงชาติไทยไปปลดธงชาติไทยเดี๋ยวนะที่ไหนนะฟังงานหรือเปล่าเด็กคือคงเล่นหรืออะไรไม่ทราบนะคะเนี่ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้จริงๆเหรอที่เดี๋ยวนะอันนี้ที่ภูเก็ตนะขออภัยไม่ใช่ที่เกาะพะงันนะคะ
1: ค่ะ
0: เด็กต่างชาติปีนขึ้นไปปลดธงชาติไทยชาวภูเก็ตบอกสุดงงเลยค่ะคือพยายามปีนขึ้นไปเนี่ยเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคืออะไร
1: ก็ในยกใช้คำว่ามันน่าทุเรศโดยเพราะอย่างยิ่งคนที่เป็นเจ้าที่รัฐเนี่ยคนที่เป็นนายทุนอันธพาลก็แย่อยู่แล้วแต่ถ้าเจ้าที่ของรัฐที่ให้ความร่วมมือกับพวกเนี้ยและตนไม่เชื่อว่าทำบันไดคอนกรีต300ขั้นเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าที่รัฐจะไม่รู้เรื่อง
0: จะไม่รู
1: ้ทำบันไดคอนกรีต
0: นะบันได
1: 300ขั้นใช่
0: แอบสร้างกลางคืนได้ด้วยเหรอมันไม่ได้หรอก
1: รัฐจะไม่รู้เรื่องไม่เชื่อเลยในฐานะผอ.กอรมน.เนี่ยจะสนที่กำลังเต็มที่คืนความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนที่ถูกประทุษร้ายแล้วก็หยุดการกระทำของคนเหล่านั้นและดำเนินคดี
0: ค่ะคือตอนนี้เขาบอกว่าพื้นที่บางพื้นที่นะคะกลับไปที่เกาะพังงานอีกนิดนึงก็บอกว่าตรงนั้นชื่อพื้นที่สีธนูพบว่ามีนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงจากแถบยุโรปน้อยลงกว่า 80% ในช่วง2ปีนี้เพราะว่าพื้นที่ เดิมถูกครอบครองไปด้วยชาวอิสราเอลแล้วพื้นที่สีธนูเคยสงบเหมาะสำหรับการออกกำลังกายจิตบำบัดกลายเป็นพื้นที่พลุกพล่านวุ่นวายมีแต่ชาวอิสราเอลมาเป็นนักท่องเที่ยวเกิดรองที่มุ่งหาความสุขสนานเสพกัญชาและรวมกลุ่มสร้างความวุ่นวายบริเวณชายหาดนี่คือส่วนหนึ่งของการเข้าไปร้องเรียนของคนไทยที่อยู่ตรงนั้นนะคะเขาบอกว่าเกาะพะงันเจอปัญหานี้โดยเฉพาะการมากว้านซื้อที่ดินแล้วมาปักหลักก่อให้เกิดปัญหากับคนไทยและนักท่องเที่ยวชาติอื่นคือทีนี้นักท่องเที่ยวที่เคยอยู่เดิมเป็นที่บอกว่าเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพนี่นะคะเขาก็เบื่อเขาก็ไม่อยากอยู่ก็กลับไปเลยก็มีคราวนี้ก็มีแต่คนไทยในพื้นที่ก็สู้รบปรบมืออยู่อย่างนั้นนะคะพี่ป่วย
1: ก็เวลาไปอย่างเงี้ยก็ดูเหมือนเราลากลับมาแล้วเนี่ยทำยังไงให้มันยั่งยืนเนี่ยนี่สำคัญที่สุดเลยนะสี
0: ค่ะ
1: คือเหมือนกับไปแล้วเอาคนนู้นคนนี้ไปเยอะแยะมากมายเนี่ยมาช่วยเขานะได้จริงไม่จริงแค่ไหนยังไงไปตอนนี้ก็ไปพูดได้แล้วไปเกาะไปก่อนก็ให้ทางนะพันตำรวจเอกสำรานนวลมาก็ไปจับเห็นบอกก็ไปจับแล้วมีคนอะไรนะมามอบตัวมอบตัวได้ผู้มีได้พลอะไรเงี้ยแต่เวลากลับเข้ามาแล้วนี่แหละสำคัญนะเขาอยู่กันยังไง
0: เนาะคือถ้ามาเที่ยวเนี่ยเราก็ไม่ว่าเนาะมาเที่ยวมาแล้วกลับนะคะเพราะฉะนั้นมาแล้วไม่กลับมาตั้งรกรากทำธุรกิจ
1: มีหลายที่นะไม่ใช่ที่นี้ที่เดียวแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องเสออะไรเงี้ยที่บอกว่าก่อนหน้านี้
0: มีเต็มไปหมดเลยใช่ไหม
1: เออทำไม
0: เนี่ยค่ะก็ตอนที่นายกไปวันนั้นเห็นบอกว่านายกเดินไปที่ภูวิลล่าแห่งหนึ่งนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าตำรวจบอกว่าเนี่ยมีชาวอิสราเอลเกี่ยวข้องกับโครงสร้างการถือครองบริษัทและทรัพย์สินตรงจุดนี้นะคะนายกก็สั่งให้ตรวจสอบทันทีว่าเนี่ยเส้นทางการเงินเนี่ยหรือว่าโครงสร้างผู้ถือหุ้นเนี่ยที่มาเปิดบริษัททำยังไงถ้าพิสูจน์ชัดเจนว่าเป็นผู้ถือครองที่แท้จริงแม้ว่าจะใช้คนไทยเป็นนอมินีก็ตามมันขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายนะก็ไม่ได้บริษัทจะหน้าตาเป็นไทยเลยก็ตามแต่ว่าคนที่กำหนดทิศทางบริษัทกลับเป็นต่างชาติทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เลยนายกบทก็เหมือนเอาฝรั่งมาใส่วิกสีดำนั่นแหละเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ควบคุมธุรกิจก็จะเป็นต่างชาติอยู่ดีตามกฎหมายไทยมันไม่ได้ต่างชาติจะมาถือหุ้นไม่ได้เลยไม่เกิน 49% แน่นอนคนไทยต้องอย่างน้อย 51% เพื่อกิจการถือว่าเป็นสัญชาติไทยนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยดูเหมือนก็จะทำแบบหลีกเลี่ยงกันหมดอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้นะคะเขาบอกว่ามีรูปแบบที่น่าสงสัยหลายกรณีนะคะเยอะมากด้วยค่ะเพราะนั้นก็เนี่ยต้องฝากเนาะปปง.ใช่ไหมตรวจสอบเส้นทางการเงินดูแล้วก็หัวใจสำคัญคือกฎหมายค่ะพี่ก๋วยเรามีกฎหมายฉบับหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่กฎหมายฉบับนี้มีตั้งแต่ปี2542นะนี่แหละเป็นกฎหมายหลักที่ใช้ควบคุมการเข้ามาประกอบธุรกิจของต่างชาติในประเทศไทยก็คือเขาจะแบ่งเป็นธุรกิจอยู่หลายกลุ่มเหมือนกันนะคะแต่ว่าบางกลุ่มเหมือนกับหลีกเลี่ยงอ่ะแล้วเขาแปลกฎหมายเก่งอ่ะทำอย่างนี้ไม่ผิดทำอย่างนั้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคนไทยนี่แหละคอยซัพพอร์ตอยู่คิดว่าอย่างนั้น
1: ก็แล้วก็มีที่มีเรื่องกำนันจำได้ไหมที่มีเรื่องเหตุยิงกันของหน้าสถานบันเทิงในตำบลสนามจันทร์อำเภอเมืองอ่
0: ะ
1: แล้วคนที่เป็นข่าวที่ไปเข้าไปเกี่ยวพันคือกำนันตำบลดอนยายหอมนายคมศักดิ์แก้วสันล่าสุดเนี่ยโดนย้ายและสั่งการด่วนให้เอาเข้ามาอันนี้พักปฏิบัติหน้าที่ไม่ย้ายหรอกพักปฏิบัติหน้าที่คือไม่ได้มีย้ายไงในพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาไม่มีย้ายเนาะเขาก็เลยอธิบดีกรมการปกครองคุณณฤชาโคสาสิวิไรนะคะมีคำสั่งด่วนเลยนะคะมีคำสั่งให้พักปฏิบัติหน้าที่ของกำนันตำบลดอนเดหอมไว้ก่อนระหว่างการสอบสวนข้อจริงแล้วก็กระบวนการสอบสวนทางวินัยค่ะนี่แหละที่มีปัญหาเรื่องการยิงไงกำนันโหดอะไรเงี้ยเป็นข่าวอยู
0: ่
1: ก็ต้องรอ
0: จะมีส่วนพัวพันเหรอเกี่ยวข้องเหรอ
1: ใช่เขาก็เลยให้พักการปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนกำนันตำบลดอนเดหอมแล้วโอกาสนี้ที่พอดีกรมปกครองก็เลยออกประกาศในประกาศนี่คือให้กำชับในอำเภอทั่วประเทศเลยให้ดูแลเข้มงวดด้านวินัยของกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับให้ประพฤติตนอยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบแล้วก็จริยธรรมอย่างเคร่งครัดหากพบการทำผิดก็จะต้อง

0: ถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทางวินัยแล้วก็อาญาโดยไม่ละ
1: อ
0: เว
1: ื
0: ้นเลย
1: มค่ะ
0: น้องสี
1: ค่ะค่ะค่ะ
0: อันนี้ก็หลายหลายหลายหลายเรื่องนะเราเมื่อกี้นี้น้องสีพูดถึงเรื่องที่เราพูดถึงภูเก็ตใช่ไหมพี่เพิ่งเห็น
1: ใช่
0: ข่า
1: ค
0: ว
1: ่ะ
0: นี้นี่มันมีเดี๋ยวก่อนนะข่าวมีการไปตรวจพบไอ้ล็อกเกอร์ที่ป่าตองภูเก็ตเนี่ยเป็นหนุ่มสวีเดน
1: อ๋อ
0: ปรากฏว่าเขาค้างค่าล็อกเกอร์ที่เขาไปเช่าล็อกเกอร
1: ฝ
0: ์ไว
1: า
0: ้
1: ก
0: เนี่
1: ข
0: ยหน
1: อ
0: ึ่
1: ง
0: งร้อย20 วันไปฝากของพน
1: อ
0: ัก
1: ู้
0: เจ้าที่ก็เลยไปเปิดดูมีปืนอยู่5 กระบอกแล้วก็ก
1: โอ
0: ระ
1: ้
0: สุนอีกหนึ่งร้อยนัดเลยนะ
1: คือ
0: เน
1: เข
0: ี่
1: าย หายตัวไปเหรอ
0: คนหายตัวไปเนี่ยหนุ่มเขาบอ
1: เ
0: ก
1: อ
0: นี
1: อ
0: ่นี่สิตำรวจสภ.ป่าตองภูเก็ตเนี่ยได้รับแจ้งจากบริษัทตัวแทนในการที่จะเขาเปิดบล็อกเกอร์ไว้อะล็อกเกอร์นะที่ถนนที่ถนนราชอุทิศนะที่ป่าตองกระทู้ภูเก็ตเนี่ยปรากฏว่าเปิดเข้าไปแล้วพบอาวุธปืนจำนวนมากเลยนะคะเขาบอกว่ามีล็อกเกอร์นี้น่ะมีคนเช่าชื่อนายอะเอลมี่อาเมดโมฮาเมดนะคะสัญชาติสวีเดนแต่ชื่อนี่เป็นอาหรับเนาะเป็
1: อ
0: น
1: ๋
0: สัญ
1: อ
0: ชาติสวีเดนค้างชำระค่าเช่านานกว่า120 วัน
1: ไม่มาเอาของสักที
0: แล
1: อย
0: ้
1: ่
0: ว
1: าง
0: ก
1: น
0: ็
1: ี้ห
0: ต
1: ริ อ
0: ดต่อไม่ได้เลยเมื่อวานบ
1: เอ
0: ริษัท
1: อ
0: ก็เล
1: มาย ฝากของแล้
0: เ
1: ว
0: ปิ
1: แต่
0: ด
1: หายไปไหน
0: เปิดเลยเปิดล็อกเกอร์เพื่อตรวจสอบทรัพย์สินภายในไปพบ
1: อือ ฮ
0: า
1: ึ
0: วุธปืน5 กระบอกกระสุนปืน9 มม.อาวุธเนี่ยเป็นปืนเนี่ยคือสิ่งของต้องห้ามนํามาเก็บเป็นล็อกเกอร์ก็เลยตัวเองก็เลยทางบริษัทก็เลยแจ้งตํารวจให้เข้าไปตรวจสอบ
1: ค่ะ
0: ตํารวจชุดสืบสวนของสภ.ป่าตองเข้าตรวจสอบพบว่าเป็นอาวุธปืนยี่ห้อ Glock 9 มม. 4 กระบอกแล้วก็ยี่ห้อ CZ อีก1 กระบอกกระสุนปืน9มม.อีกจํานวน2 กล่องกล่องละ50 นัดรวมแล้วใน100 นัดนะตำรวจก็เลยตรวจยึดของกลางทั้งหมดไปหาที่มาที่ไปเบื้องต
1: อ
0: ้
1: ื
0: นพบ
1: ม
0: ว่าเป็นปืนมีทะเบียนนะยัง
1: ม
0: ไง
1: ี
0: ก
1: ท
0: ็
1: ะเบี
0: ต
1: ยน
0: า
1: เร
0: ม
1: ียบร้อย
0: มีทะเบียนแต่
1: เอ
0: ก็ต้อ
1: อง
0: ดูว่าอาวุธเหล่านี้น่ะมีการครอบครอง
1: แ
0: อ
1: ล
0: ย่
1: ้
0: าง
1: ว
0: ถูกกฎหมายหรือเปล่า
1: โอ้แล้วเจ้าตัวไปไหนอะตอนเนี้ย
0: ร้อยยี่
1: กล
0: ส
1: ั
0: ิ
1: บ
0: บ
1: ประเทศไปแล้วเหรอ
0: ร้อยยี่สิบวันนี้ก็ส
1: เอ
0: ี่เด
1: อ
0: ือนเนาะ4 เดือนฝากไ
1: ใ
0: ด
1: ช
0: ้
1: ่ไหม
0: ไงอะคือเวลาก่อนที่เอาจะเอาของเข้าตู้อะจะบริษัทเขาก็ไม่ได้ได้ดูหรอกนะว่าเป็นอะไรถ
1: เอ
0: ูกไหม
1: อ
0: เขาก็เขาเอาเข้าไปให้เช่าล็อกเกอร
1: แต
0: ์
1: ่
0: ล็
1: น
0: อ
1: ี
0: ก
1: ่
0: เก
1: มั
0: อ
1: น
0: ร
1: น
0: ์
1: านเกินไปใช่ไหม
0: ล็อ
1: ก
0: ก
1: ็
0: เกอร
1: ก
0: ์
1: ็เ
0: ใ
1: ล
0: หญ
1: ย
0: ่
1: ล
0: ด้
1: อ
0: ว
1: ง
0: ยอ
1: เป
0: ะ
1: ิดดูซ
0: ใ
1: ิ
0: ช่ใช่นานแล้วเขา
1: อื
0: ค้าง
1: ม
0: ค่าเช่าด้วยแหละพี่ว่าถ้าเกิดว่ายังถ้าไม่ค้างค่าเช่ามันคงไม่เปิดหรอก
1: มันแปลกเออก็ใส่อะไรไว้ต้องดูนะคะ
0: เขาค้า
1: โอง
0: ค่าเช่าก็เลยเปิดดูสิถ้าเกิดไม่ค้างไม่เปิดหรอกถ้าจ่ายส
1: เอ
0: ม่ำเส
1: อ
0: มออะไม่เปิดหรอกก็ยังไม่รู้
1: ก็แสดงว่าไม่ได้อยู่ไทยแล้วล่ะ
0: ไปแล้วกลับบ้านไปแล้ว
1: เออ
0: แล้วเดี๋ยว
1: ม
0: ค่
1: า
0: อย
1: ท
0: ม
1: ิ
0: า
1: ้งป
0: แล
1: ื
0: ้ว
1: น
0: เดี๋
1: เ
0: ย
1: อ
0: ว
1: า
0: ค
1: ไ
0: ่
1: ว
0: อย
1: ้
0: มาใหม่หรอปืนน
1: ค
0: ี่
1: ่
0: ม
1: ะ
0: ันราคาแพงนะแล้วเขา
1: อื
0: ม
1: อ
0: า
1: ห
0: ส
1: ื
0: ะ
1: อ
0: สมทำไมล่ะหลายกระบอกแล้วสิ
1: อืม
0: 5-6 กระบอกเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็กระสุนอีกนะเอาไว้ยิงเล่นหรอเอาไว้ซ้อมยิงปืนหรอ
1: เออค่ะอ่ะเราจะไปฟังเพลงสดกันสักเพลงหนึ่งนะคะพี่ป่วย
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายช่วงหน้าค่ะ
0: ค่ะ

เนาะเพลงเดียวไม่น่าจะพอมาเดี๋ยวพาไปเล่นเด็กดึงสักหน่อยหยิบผลงานเพลงของทั้งเวียนนะทุกคนต้องฝากครับเขาลงก็ไม่บอกกันเนาะ

ขอบคุณครับขอบคุณครับอารมณ์เลยทีเดียวโอเคนัดกันอยู่ข้างสไลเดอร์นัดกันอยู่ข้างสไลเดอร์ก็เลยมาเจออยู่

苦了，苦了，哎苦了苦了，这里没有我还不少钱，这老老妈没苦，侬愿留又干没得空，但另外侬没眼光，怎样能这么天塌？

จ็บใจหลายเศร้าจะสายพอเห็นอ้ายมาบาดมีสิ่งนอกง่ายงามตามหาเดี๋ยวไม่ทั้งชิงชาแต่ยังแนมหาพอเจ็บใจแท้ๆจน

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจสวภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BOCAL มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCAL เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: มาช่วงสุดท้ายมีเรื่องนี้น่ากลัวมากพี่กวย
3: เรื่องไหน
2: เรื่องการชาร์จโทรศัพท์เอาไว้อ่ะ
3: อ๋อมันไม่มีเลยวันก่อนนู่นจำนะมีเขาชาร์จไว้มันก็ระเบิดขึ้นมาอันนี้ระเบิดไหม
2: แต่อันนี้ไม่ระเบิดค่ะ
3: เป็นยังไง
2: มันคือเสียชีวิตเลยค่ะมันไหม
3: ้ฮะ
2: ไม่ระเบิดอะไรใช่เมื่อวานนี้ตำรวจที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะไปพบคนงานกรีดยางถูกกระแสไฟช็อตเสียชีวิตอยู่ในบ้านกลางสวนยางเลยนะคะเขาบอกว่าสภาพเนี่ยตรงบริเวณหน้าอกพบโทรศัพท์มือถือหน้าอกของผู้เสียชีวิตเนาะสภาพแตกร้าวเสียบสายชาร์จค้างไว้ตรวจสอบปลั๊กไฟพบว่ามีการใช้อะแดปเตอร์ที่ดัดแปลงแบบต่อตรงอ่ะต
3: ั
2: ดไฟ220โวลต์คาดว่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6-8 ชั่วโมงนะคะน้องชายของผู้ตายให้การว่าพี่ชายมักจะดื่มสุราเป็นประจำและชอบนอนเล่นไลน์ชัดไลน์ก่อนนอนทุกวันแล้วก็จะชาร์จวิธีนี้ต่อตรงไม่ผ่านอะแดปเตอร์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็เตือนหลายรอบแล้วไม่ใช่ไม่เตือนนะเตือนเขาเขาก็ไม่ฟังบอกเนี่ยอย่าชาร์จแบบนี้มันอันตรายมากก่อนเกิดเหตุยังเช็ดมาบอกเลยว่าเนี่ยสายชาร์จมันช็อตแล้วก็เลยตอบกลับไปว่าไปถามที่ร้านที่ซื้อมาสิแต่ว่าคุยกันไม่รู้เรื่องเหมือนจะเมาเนื่องจากเครื่องโทรศัพท์มันก็รวนด้วยจนกระทั่งตอนเช้าติดต่อไม่ได้ก็เลยเดินทางไปดูปรากฏว่าเจอถูกไฟช็อตเสียชีวิตแล้วค่ะมือถือก็อยู่กลางหน้าอกเลยพี่ก๋วย
3: โอ้ย
2: ค่ะ
3: เนี่ย
2: เนี่ย
3: บางที
2: ต่อสายตรง
3: การชาร์จไปกลางคืนนี่อันตรายเหมือนกันนะต่อสายตรงอ
2: ันตรายค่ะอันตรายมากๆเลยนะคะต้องสายตรงมาต่อคือสายอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
3: ก็เดี๋ยวนี้เวลาเราไปเดินตลาดซื้ออะไรเงี้ยปักเนี่ยบางทีมันเอ๊ะทำไมราคาที่มันถูกจังเลยบางทีราคามันมีหลายราคาเนอะมันก็มันถูกจังเลยพี่เคยซื้อราคาถูกๆไปนะแป๊บเดียวมันก็ช็อตนะพี่เคยซื้อตลาดก็ไม่เอาแล้วคือซื้อเคยซื้อไปแต่ใช้เฮ้ยมันช็อตอ่ะสีมันใช้ไม่ทนเลยพี่ไม่เอาแล้วแล้วเรื่องพวกนี้มันเรื่องอันตรายต้องใช้ที่มีมาตรให้มีมาตรฐานมก.นะ
2: ราคากลางๆอ่ะเออไม่ต้องแพงมากเนาะ
3: ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนเลยมันบางทีมันก็เอ๊ะเป็นไปได้ยังไงว่ามันถูกอย่างนี้แล้วมันดูแล้วคนก็ซื้อกันเยอะไงแล้วก็ลองบ้างซิที่ไหนได้โอ้โหแป๊บเดียวเอง
2: มันมีในแอปอ่ะในแอปเฉพาะสายนะไม่เกี่ยวกับไอตัวอะแดปเตอร์นะเฉพาะสายมันอ่ะเส้นละ2บาทก็มีนะพี่กวย
3: สายอะไรสายชาร์จแบตเนี่ย
2: สายชาร์จใช่
3: โอ้ยถูกจัง
2: 2บาท3บาทอ่ะมีเวลามันแฟตเซลอ่ะเออแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้งานได้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็เอาราคากลางๆไว้ก่อนถูกมากมันก็จะไม่เชื่อว่าจะดีนะเดี๋ยวมันสายขาดสายช็อตแล้วก็อันตรายโดยเฉพาะใครที่เสียบคาไว้อ่ะ
3: ใช้ได้แล้วใช้ได้ไม่นานหรอกพี่ว่านะ
2: เออ
3: แต่ละร้อนไฟไหม้เลยเหรอ
2: เออไฟไหม้มีติดไฟไหม้นะชาร์จทิ้งไว้ก่อนออกจากบ้านก็ดูซะหน่อยนะคะปักปึ๊กเนี่ยเออ
3: นะคะ
2: ค่ะ
3: ส่วนเรื่องของการเปิดด่านโอ้เพิ่งรู้เนี่ยสิมีคลิปเสียงนายกด้วยนะโอ้มีคลิปเสียงนายกอนุทิน AI บอกว่าเดี๋ยวภายเปิดด่านแล้วภายในเดือนมิถุนายนเนี่ยนี่มีคำชี้แจงจากโฆษกกระทรวงเอ้ยโฆษกพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงดิจิตอลแล้วนะคะคุณแนนบุญธิดาสมชัยเนี่ยออกมาบอกแล้วว่าการที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงของคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยในประเด็นเรื่องของการเปิดด่านโดยเร็วที่สุดภายในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยตรวจสอบและยืนยันเป็นการสร้างคลิปเสียงขึ้นมาจาก AI ทั้งหมดแล้วก็คุณแนนบอกว่านี่ไม่ใช่เคสแรกหรือว่าเคสสุดท้ายนะที่ทำเพื่อให้เข้าใจผิดเพื่อใส่ร้ายเพื่อหวังผลทางการเมืองหรือเพื่อความสะใจส่วนตัวเพียงเพราะไม่ชื่นชอบบุคคลนั้นๆ นะคะแล้วก็ในโลกแห่งความสับสนความวุ่นวายเนี่ยยังมีคนอีกหลายกลุ่มพร้อมจะซ้ำเติมสถานการณ์ด้วยข้อมูลที่หลอกลวงเรียกยอดเอนเกจเรียกยอดไลค์โดยขาดซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมและ

0: เมื่อใดก็ตามที่เรื่องราวเกินเลยไปผู้เสียหายมีสิทธิ์ทุกประการที่จะรักษาชื่อเสียงของตนตามกฎหมายบางท
1: อ
0: ี
1: ื
0: การ
1: ม
0: ขอขมาก็ใช้ไม่ได้กับทุกเคสโอ้แต่เค
1: ค
0: ส
1: ่
0: อ
1: ะ
0: ย่างเงี้ยถึงนายกเนี่ยพี่ว่าคุณจะฟ้องร้องนะเ
1: ใน ช
0: าะ
1: ่
0: ถึงขั้นปลอมเสียงนายกแล้วบอกจะเปิดด่านภายในเดือนมิถุนายนอย่างเงี้ยคนฟังอุ้นี่เสียงนายกนี่นาคนเชื่อไปแล้วอ่ะคนที่คนคุณทนที่เขาดูเข
1: ม
0: า
1: ัน
0: ว่าเชื่อไปแล
1: ย
0: ้ว
1: ากมากเออมันแยกยากนะคะเสียง AI เนี่ยกับเสียงจริงเนาะแยกกันยาก
0: แ
1: ม
0: ย
1: ากเพราะฉะ
0: ก
1: นั้น
0: มาก
1: ต้อง
0: เล
1: ระ
0: ย
1: วัง
0: เออแยกยากมากเลยพี่
1: ย
0: ยั
1: าง ก
0: ถ
1: ม
0: าม
1: าก
0: น้องน้องโยชัวกันแชร์แล้วทำไม AI มันขนาดนี้มันโอ้ใช่พี่มันอันมันแยกม
1: อ
0: ันแยกมันแยกยากมากเลยอะระหว่าง
1: เนาะ
0: ใช่
1: ระวังจริงๆอย่าเพิ่งเชื่อนี่ล่าสุดยายมารีโต้แล้วนะคะพี่กล่วย
0: ฮะว่า
1: บอ
0: ไ
1: ก
0: ง
1: ว่าที่ทหารเขมรยิงปืน11 นัดที่โอสเม็ดอะไม่จริงไทยบิดเบือนใส่ร้ายกัมพูชาค่ะ
0: นาน
1: นานแล้วก็ไอ้ที่บอกว่าเมื่อวานนี้ที่มีต่างชาตินะคะดูแล้วจะเป็นตะวันตกเนี่ยเป็นหนุ่มอังกฤษค่ะเป็นนักสร้างคอนเทนต์แล้วมาอ้างว่าฐานไทยยิงใส่2 นัดที่โอสเม็ดนะนายอัลฟาโรนะคะเออเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชาวอังกฤษอ้างว่าถูกฐานไทยยิงปืนใส่เมื่อวานนี้ระหว่างลงพื้นที่ตรงช่องจอมเขาบอกว่าคนชายแดนเดือดร้อนมากอะไรประมาณนี้นะคะแล้วฝรั่งในคนนี้มาเข้าใกล้ตรงแนวลวดหนามพอดีไงทหารไทยก็เลยยิงเตือน2 นัดตามมาตรการรักษาความปลอดภัย
0: นี่นะลงหนังสือพิมพ์ของเขาด้วยนะเดอะพนมเปญโพสต์เนี่ยบอกว่าเนี่ยนักสร้างคอนเทนต์คนเนี้ยบอกว่าไปโพสต์เฟซบุ๊กของเขาด้วยนะบอกทหารไทยเพิ่งยิงผมที่โอสเม็ดซึ่งเป็นดินแดนอธิปไตยของกัมพูชาที่ถูกยึดครองอย่างผิดกฎหมายเนี่ยพูดนี
1: ้มาหาอะไร
0: เออ
1: มาเดินอยู่ตรงนั้นเพื่ออะไรงง
0: เพียงเพราะผมพยายามพูดความจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผมไม่มีอาวุธไม่มีการยั่วยุสิ่งเดียวที่ผมมีคือกล้องถ่ายภาพนะฮะแล้วก็อ้างว่ามีการยิงทั้งหมด4 นัดเนี่ยแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่าการเดินทางไปที่โอสเม็ดครั้งนี้ในมีเป้าหมายเพื่อสะท้อนสิ่งที่เขาเรียกว่าความย้อนแย้งของฝ่ายไทยที่เรียกร้องการหารือทวิภาคีเรื่องพื้นที่ทางทะเลแต่กลับปฏิเสธการเจรจาเกี่ยวกับพื้นที่

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569นะครับเช้าวันนี้รับหน้าที่โดยเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
2: ค่ะแล้วก็อลิซาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็ไปพูดคุยกับคุณกริชกันด้วยนะคะอาจารย์เจตวันนี้หัวข้อคือ
1: นโยบาย100วันฟื้นฝันของเมียนมานะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับก็ต้องขอทักทายน้องๆ นะฮะที่เปิดเทอมแล้วด้วยนะครับก็น่าจะถึงโรงเรียนกันหรือยังหรือว่าอาจจะใกล้ถึงแล้วนะฮะก็ทักทายกันด้วยคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ปกครองด้วยนะครับก็อาจจะพาลูกๆหลานเนี่ยไปส่งโรงเรียนกันอยู่นะฮะก็ไม่รู้ว่าการจราจรเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะส่งข้อความเข้ามาพูดคุยบอกเล่ากับเราได้แล้วก็ฝนด้วยนะคุณลิซ่าวันนี้ต้องระวัง
2: ถูกต้องค่ะเห็นว่าฝนจะตกในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเลยนะคะวันนี้ออกเดินทางก็อาจจะต้องพกร่มและเผื่อเวลารถติดด้วยนะคะก็สามารถติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงที่อยู่บนรถเดินทางกันนะไม่ว่าจะไป